0: ในการจับคู่หรือว่า matchmaking เนี่ยนะสำเร็จมากกว่า 50% เลยทีเดียวโอ้โหไปต่อได้นะคะเป็นอีเวนท์ที่จัดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งที่เกาหลีใต้ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้หนุ่มโสดสาวโสดเนี่ยมาเจอกันเขาก็มีกิจกรรมทั้งโยคะคู่รักนะคะการนัดบอร์ด blind date เดินวิ่งเก็บขยะแหมทำสาธารณกุศลไงไม่นานมานี้โครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นแล้วก็มีหนุ่มสาวเนี่ยนะเข้าร่วมสมัครเขาจัดไปในวันที่11ถึง12ที่ผ่านมานะคะคนที่สมัครร่วมโครงการเนี่ยนะมากถึง 4,000 กว่าคน
1: โอ้โห
0: เป็นไงล่ะป๊อปปูล่าน
1: ี่คือ
0: นั่นน่ะสิ
1: โอ้ได้เยอะขนาดนี้หรือเขาต้องจัดกันกี่วันเนาะ
0: เออจะต้องเป็นแบบเป็นแคมเปญที่ทำกันนานๆหรือเปล่านะ
1: ทีเดียวไหว
0: เขาบอกว่าแบ่งออกเป็นผู้ชาย 1,655 ส่วนผู้หญิงเนี่ย 2,570 นะคะแล้วก็จะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมเนี่ยเป็นผู้ชาย10ผู้หญิง10ทำให้ในแต่ละรอบนะคะทำให้โครงการนี้เนี่ยมีอัตราส่วนการคอมเพทิทีฟการแข่งขันนะสูงมากคือคนสมัครมาแต่คนที่มาได้เนี่ยมีแค่10นะคะเดี๋ยวน่าจะทำต่อไปในอนาคตนะเขาบอกว่าอัตราส่วนการแข่งขันเนี่ยผู้ชาย 165.5 ต่อ1โถและผู้หญิง257ต่อ1นะคะแหมไม่ได้ไปแป๊บๆจบเขามีครั้งคืนจะได้แอบมองแบบสังเกตการนะคะวัดเนี่ยคือวัดนักซันซาที่เมืองยางยางจังหวัดคองวอนนะคะที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้เนาะกิจกรรมก็อย่างที่ฉันบอกไปมีหลายกิจกรรมเลยนะจัดที่วัดแล้วก็เขามีชายหาดไปแบบบีชเดทโรแมนติกได้นะคะผู้ริเริ่มค่ะคือมูลนิธิสวัสดิการสังคมของคณะสงฆ์จกเจแห่งเกาหลีนะคะร่วมกับมูลนิธิการท่องเที่ยวคังวอนและหน่วยงานอื่นๆนะจัดอีเวนต์นี้นะคะแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมที่คนโสดค่ะไม่ใช่แค่ผู้ที่สนใจในเรื่องศาสนาเนี่ยจะสามารถมาร่วมได้และอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ว่าพระท่านบอกว่าอัตราความสำเร็จในการจับคู่เนี่ยสูงถึง 50% หลายคู่แบบทำยังไงทำกุศลร่วมกันหรือว่ามีความคิดความเชื่อที่มันมีเรื่องศาสนามาเป็นจุดร่วมเนี่ยได้แต่งงานกันในที่สุดผลสำรวจแนวโน้มการแต่งงานจากสถาบันสุขภาพและกิจการสังคมแห่งเกาหลีใต้นะคะบอกว่าในปี2022จำนวนการแต่งงานของชาวเกาหลีใต้เนี่ยลดลงต่ำที่สุดเลยนะอยู่ที่ 192,000 ครั้งเท่านั้นเองนะคะเราก็มีเพิ่มแบบกระดึบกระดึบขึ้นมานิดนึงคือช่วงนั้นโควิดด้วย2022นะคะพอปี2023เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงอยู่ที่ประมาณเพิ่มมา 2,000 ครั้งนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยช่วงปี2024ก็เพิ่มมาอีกนิดนึงค่ะก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าอัตราการแต่งงานโดยรวมของชาวเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะเขาก็เลยเนี่ยแหละต้องคิดความสร้างสรรค์ใหม่ๆจัดกิจกรรมให้คนได้มาเจอกันรักกันอย่างสิงคโปร์เขาก็มีการทำแอปเหมือนเดทได้โดยรัฐบาลเป็นคนทำค่ะถ้าหากว่าแมทช์กันได้ดีเดี๋ยวเขาจ่ายค่าข้าวให้นะ first date มือแรกเป็นต้น
1: ค่ะโอ้นี่นึกถึงแบบสมัยก่อนเลยเนาะเวลาที่แบบว่าเขาไปพบรักกันในงานบุญที่วัดอะไรอย่างเงี้ยบ้านนี้ก็เป็นลูกสาวบ้านนั้นลูกชายมาเจอกัน
0: แม่พาลูกไปเจอกัน
1: มาทำบุญแล้วก็ไป
0: พบปะ
1: พบปะกัน
0: ตกลงเราไม่ต้องโฟกัสกับการทำกิจกรรมบุญละจิตใจวอกแวก
1: เฮ้ยเขาก็มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์อยู่มันก็ทำให้ได้เห็นใช่ไหมว่าแบบคุณเป็นคนยังไงได้ประมาณหนึ่ง
0: เจริญสติเห็นหนอเห็นหนอชอบหนอดีหนอดีเหมือนกันหนออย่างนี
1: ้ขอไปดูอีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะคะเกี่ยวข้องกับทางเมียนมานะคะคือวันอาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมานะคะที่กรุงเทพนี้เลยนะแล้วก็มีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่สื่อเขาเอาไปลงก็คือว่าทางเมียนมาเนี่ยแจ้งในที่ประชุมว่านางองซานซูจีอดีตผู้นำที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยตอนนี้มีสุขภาพแข็งแรงดีนะแล้วพวกเขาจะดูแลเธอเป็นอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงคือคำถามที่มีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่า ยังมีสวัสดิภาพดีหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าแข็งแรงดีนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ค่ะคุณมาเรียเทเรซาลาซาโรนะคะก็เธอได้พยายามขอเข้าพบนางอองซานซูจีนะคะอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีซึ่งถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของเธอในปี2564นะทีนี้เนี่ยนางลาซาโรกล่าวในงานแถลงข่าวนะคะบอกว่าเท่าที่ฉันจำได้เกี่ยวกับคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาต่อกรณีขององซานซูจีก็คือเธอมีสุขภาพแข็งแรงดีและจากที่เขาพูดก็คือเธอเปรียบเสมือนญาติเปรียบเสมือนพี่สาวน้องสาวดังนั้นพวกเราจะดูแลเธอเองนะคะสำหรับนางองซานซูจีนะคะก็กำลังรับโทษจำคุก27ปีจากข้อหาต่างๆหลายคดีที่กลุ่มพันธมิตรของเธอกล่าวว่าเป็นเรื่องที่กุขึ้นเพื่อกีดกันเธอออกจากการเมืองนะคะมีทั้งข้อหายุยงปลุกปั่นทุจริตคอร์รัปชันโกงเลือกตั้งและการละเมิดกฎหมายความลับของรัฐโดยเธอได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้ทำผิดใดๆนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่านางองซานซูจีเนี่ยพำนักอยู่ที่ใดแต่นางลาซาโรก็เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าเธอถูกย้ายไปยังสถานที่ที่กำหนดไว้เฉพาะโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยในรอยเตอร์สนะมีการเอาไปลงเอาไว้นะมีพาดหัวข่าวว่าเมียนมา Tales ASEAN แล้วก็ใช้เครื่องหมาย Sister Aung San Suu Kyi will be looked after นะคะนี่
2: Look after คำนี้มันต้องใช้ด้วยกัน look และ after แปลว่าดูแลไม่ใช่ look up to มองเป็นแบบอย่าง
1: ก็ดูแลอย่างดีนะแล้วก็มีแหมย้ำคำว่า sister ด้วยนะที่ทางฝั่งเมียนมาเขาเรียกนะคะว่าเดี๋ยวจะดูแลตนเป็นหนึ่งเป็นญาติเป็นพี่สาวอย่างนี้นะคะ
2: แต่ก็ยังไม่มีใครเห็นนะว่าเธออยู่ตรงไหนอย่างไรสบายดีหรือเปล่านะคะท่ามกลางการเรียกร้องของผู้สนับสนุนเชื่อมั่นในตัวเธอและบุตรชายของเธอด้วย
1: ค่ะนะเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตกันนะคะ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเนื่องจากอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลติดภารกิจนะคะเราได้เชิญดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือ RELOS และผลกระทบต่อเมียนมานะคะกรอบความร่วมมือนี้คืออะไร RELOS นะคะย่อมาจาก Reciprocal Exchange of Logistics Support นะคะก็เป็นกรอบตกลงความร่วมมือทางด้านซัพพอร์ตการส่งกำลังบำรุงทหารแบบต่างตอบแทนนะคะที่จะช่วยให้กองทัพของ2ประเทศเนี่ยสามารถเข้าถึงฐานทัพท่าเรือสนามบินให้อีกฝ่ายเนี่ยเติมเชื้อเพลิงซ่อมบำรุงได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นสนธิสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันระหว่างอินเดียและรัสเซียนะคะแต่ว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อเมียนมาอย่างไรจริงๆก็ไม่ได้ไกลจากจุดนั้นมากนะคะเดี๋ยวมาคุยกับคุณกฤตค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณน้ำหวานกับคุณแก้มนะครับหรือทั้งสองท่านครับ
2: ขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์เข้าสายจากที่ไหนคะ
4: อยู่บ้านครับวันนี้อยู่ที่บ้านครับจะต้องเตรียมก็ต้องงานแล้วครับนะครับ
3: ค่ะเห็นหัวข้อของคุณกฤตนะคะกรอบความร่วมมือที่ว่านี้ช่วยปูแบ็คกราวด์ให้พวกเราหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ครับก็อย่างที่คุณน้ำหวานได้พูดไปเมื่อกี้ถูกต้องหมดเลยนะครับก็จริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยพอดีเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของการหับโลจิสติกนะครับเมียนมา กับหับโลจิสติกจีนอินเดียแล้วก็รัสเซียนะครับแต่ไปนิดนึงเรื่อง RELOS ซึ่งก็มีหลายๆคนก็โทรศัพท์เข้ามาคงจะมีความสนใจแหละครับนะฮะมีสองท่านที่พูดถึงกรอบความร่วมมือนี้แล้วก็ถามผมว่าแล้วมันจะส่งผลยังไงต่อเมียนมาล่ะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งต้องพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำไปนะครับว่ามันมีกรอบความร่วมมืออันนี้อยู่ระหว่างรัสเซียกับอินเดียเพราะรัสเซียกับอินเดียเนี่ยเขาได้ร่วมมือกันในการที่จะแลกเปลี่ยนทหารนะครับก็คือให้ทหารหรือเรือรบหรือแม้กระทั่งฐานทัพเนี่ยเข้าไปใช้กันร่วมกันนะครับสามารถที่จะร่วมกันใช้ในเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ลงนามรับรองให้เป็นกฎหมายไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะเดือนธันวาคมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเดือนมกราคมก็มีการเริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการนะครับก็ประมาณกลางๆเดือนมกราของปีนี้นะครับก็มีการระยะมีการบังคับใช้นะครับกรอบความร่วมมือนี้แล้วอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีก5ปีนะครับก็กรอบความร่วมมือเนี่ยมีระยะเวลา อยู่5ปีแล้วก็ยังสามารถต่อได้อีก5ปีนั่นหมายความว่า10ปีที่ผ่านกำลังจะไปเนี่ยนะครับก็คือรัสเซียกับอินเดียนี่ได้จับมือกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าใครเคยติดตามเรื่องของLEMOA นะครับก็คือกรอบความร่วมมือระหว่างของอินเดียกับสหรัฐอเมริกาก็เคยมีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนฐานทัพนะครับกองกำลังนะสถานที่พักที่ซ่อมบำรุงนะครับต่างๆในเรื่องของโลจิสติกนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องการทหารเนี่ยระหว่างอินเดียกับสหรัฐอเมริกามาแล้วนะครับหลายคนก็มองว่าในช่วงนั้นเนี่ยเอ๊ะหรืออินเดียกำลังมีปัญหากับจีนหรือเปล่าเพราะว่าตอนชายแดนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องชายแดนกับจีนนะครับบ้างเล็กน้อยทางด้านทิเบตแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็อินเดียก็เลยไปจับมือกับสหรัฐอเมริกาแต่มันก็ไม่ได้ผลอะไรผมดูแล้วมันไม่ได้มีผลเลยในขณะที่ คนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็คือกลุ่มQUASนี่ก็คือQ U A แล้วก็ D นะครับก็คือมีอินเดียมีออสเตรเลียมีญี่ปุ่นแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาแต่พวกนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากกว่าได้ซ้ำไปนะครับกลุ่มQUASเนี่ยเขาก็ตั้งขึ้นมาแล้วมีการจับมือกันเนี่ยเพื่อที่จะมาส่งเสริมหรือว่าพิทักษ์ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเดินเรือแบบเสรีนะทางอินโดแปซิฟิกซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เขาก็พยายามจะใช้ข้ออ้างอันนี้มาเป็นการทานอำนาจของจีนที่กำลังลุกเข้ามาในเกาะเตียวหยูในยุคนั้นนะครับแล้วก็อันนั้นก็คือทำมาแล้วแล้วก็ปรากฏว่าพอมาทำกับอินเดียเนี่ยอินเดียก็ไปตั้งกรอบความร่วมมือ LEMOA นะฮะก็คือร่วมกับทางสหรัฐอเมริกานี่ก็มา10กว่าปีจนกระทั่งยกเลิกไปละเพราะว่าลงนามเมื่อปี2016นะฮะมานานมาแล้วแหละนะก็แต่พอมาครั้งใหม่เนี่ยมาจับกับรัสเซียครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องมองกลับไปว่าเอ๊ะรัสเซียคิดอะไรกับอินโดแปซิฟิกหรือว่าทางเอเชียแปซิฟิกตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยจะหลุดกรอบของการเป็นพี่ใหญ่ในฝั่งของด้านน้ำทะเลนี้นะฮะแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็น่าจับตามองเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะที่กำลังจะเกิดขึ้นอินเดียเขาคิดอะไรนะครับแต่จริงอินเดียเองเนี่ยลุกเข้ามาในเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะต้องอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตั้งแต่อินเดียไม่ทางรัสเซียเนี่ยเขามีการเซ็นสัญญาความร่วมมือระหว่างเมียนมากับรัสเซียนะครับแล้วก็มีการส่งตั้งแต่ยุคของ

COVID-19 นะครับแล้วก็รัสเซียก็ส่งวัคซีนมั่งอะไรมั่งมาให้กับเมียนมาเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ยังไม่เท่านั้นก็คือรัสเซียเองเนี่ยก็มาสร้างสัมพันธไมตรีในช่วงของแผ่นดินไหวนะครับของที่มันดาเลเนี่ยรัสเซียก็เป็นชาติแรกๆนะฮะอันนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งกำลังของนักหน่วยกู้ภัยต่างๆเข้าไปสู่เมียนมาแล้วก็ยังมีการลงนามในการที่จะเข้าไปฟื้นฟูเอาท่าเรือถวายนะครับขึ้นมาหลังจากที่ไทยเราข้างค้างนะแล้วก็ค้างตึงไว้ตั้งหลายปีนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำกันต่อนะครับจนกระทั่งถูกยกเลิกสัญญาการสร้างท่าเรือถวายไปนะครับรัสเซียก็เข้ามาสวมบทบาทตรงนั้นแล้วรัสเซียเองเนี่ยยังเข้าไปเอาลงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับไปตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งมันจริงๆอ่ะถวายมันไม่ได้ห่างจากประเทศไทยหรือว่ากาญจนบุรีสักเท่าไหร่เลยแค่200กว่ากิโลเมตรแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยการที่รัสเซียได้แผ่ขยายอิทธิพลลงมาทางใต้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเอรัสเซียเขาคิดอะไรกับจังย่านน้ำแถบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่รัสเซียโดนปัญหาของยูเครนเข้ามาแล้วก็ทำให้ชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาประท้วงออกมามาแซงชั่นอะไรต่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามรัสเซียก็ได้แสดงบทบาทแล้วก็ให้เห็นว่าฉันนี่เป็นพี่ใหญ่นะเพราะดังนั้นเนี่ยพี่ใหญ่ทางด้านประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าเป็นเล็กด้อยพัฒนาเนี่ยรัสเซียเขาแสดงบทบาทเข้ามาอย่างเรียกว่าผิดหูผิดตาทีเดียวนะครับจากเดิมเนี่ยมีแต่จีนนะที่เข้ามามันอาจจะเป็นการคานอำนาจระหว่างจีนกับรัสเซียหรือว่าจีนกับทางส่วนของอินเดียหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้อินเดียไปจับมือกับรัสเซียนะครับในการลงนามแต่บางคนก็มองแปลกนะครับมองว่าเอออินเดียเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือเหยียบแคมเรือสองแคมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าอินเดียเองเนี่ยก็เป็นชาติที่ฉลาดพูดง่ายๆนะฮะก็เราคงไม่ใช้คำอื่นนะครับเราคงต้องบอกว่าเขาฉลาดแล้วก็รู้จักใช้โอกาสนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องมองยาวๆแล้วก็ลองดูให้ได้ว่าไทยเนี่ยเราจะได้จะเสียอะไรกับตรงจุดนี้ไหมนะครับในเมื่อการรัสเซียแพร่ขยายมาอย่างนี้นะครับเราเองเราต้องเตรียมตัวอะไรหรือเปล่านะครับแต่ยังโชคดีที่น่านน้ำของอ่าวไทยเราเนี่ยมันเป็นลึกเข้ามาในแผ่นดินแล้วก็มันยังอ้อมมันยังไม่ชัดเจนมากมายเหมือนกับทางทวายหรือว่าทางฝั่งอันดามันหรือทะเลอินเดียตรงนั้นนะครับเพราะว่ารัสเซียเขาคงมองลึกเข้าไปจนถึงเอเชียแปซิฟิกนะครับตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราจับตาก็คือว่าในกรณีที่เมียนมาเองเนี่ยภายในของเมียนมาก็ยังมีปัญหากันอีกเยอะนะครับยังไม่สามารถที่จะสันติภาพยังไม่สามารถที่จะเดินเข้ามาได้ใกล้มากมายนักเนี่ยแล้วอินเดียเมียนมาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะปรับตัวนะครับให้เข้ากับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในเศรษฐศาสตร์โลกในวันนี้นะครับแล้วก็ทางเศรษฐกิจโลกที่กำลังเกิดปัญหาอย่างใหญ่หลวงเนี่ยเมียนมาเองก็ใช้วิธีการปรับตัวนะครับด้วยการสั่งห้ามการนำเข้ามั่งแล้วออกกฎหมายเรื่องของ earning money เรื่องทางการขอใบอนุญาตนำเข้าบ้างเนี่ยจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยสินค้าที่ในตลาดของเมียนมาเองเนี่ยได้ขาดแคลนของสินค้านำเข้าไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องดูว่าหน้าในกรณีที่รัสเซียเข้ามาแล้วเนี่ยรัสเซียต้องการอะไรรัสเซียต้องการผลักดันอะไรนะครับแล้วอินเดียเองเนี่ยอินเดียก็อาศัยจุดนี้เข้ามาเกาะกระแสหรือว่ามาเป็นตาอยู่นะฮะความพุงเพียวไปกินหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าอินเดียเองเนี่ยก็มีการเซ็นสัญญาเรื่องของHeavy Ion นะครับหรือว่าเรื่องของแร่ธาตุหายากเนี่ยกับทางเมียนมาแล้วนะครับเพราะว่าอันที่เราก็ทราบกันดีว่าไอ้พวกแร่ธาตุหายากเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยนะครับก็ส่งตรงเข้าไปที่ประเทศจีนจนทำให้ประเทศจีนเนี่ยมีการอำนาจในการคานอำนาจกับทางสหรัฐอเมริกาและอเมริกาได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอินเดียพอกระโดดเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องการเป็นตา

0: อยู่ที่จะมาคว้าพุงเพียวๆไปกินไหมนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องดูในขณะที่ไทยเราเองเนี่ยถ้าหากว่าไทยเราสามารถที่จะฉกฉวยโอกาสตรงนี้นะครับในการเจรจาหรือว่าในการที่กระโดดเข้าไปขอแจมด้วยนะครับเราคงไม่มีกำลังทหารมากมายเพียงพอขนาดที่จะไปเล่นกับยักษ์ใหญ่หรือว่าพวกมหาอำนาจทั้งหลายแหล่ทั้ง3ประเทศรวมทั้งอินเดียด้วยก็เป็น4ประเทศเนี่ยนะครับทั้งจีนอินสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียเนี่ยนะครับที่มาลงกระโดดลงมาเล่นตรงนี้เนี่ยแล้วเราถ้าหากว่าในเมียนมาเองเนี่ยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าความสงบเรียบร้อยภายในมันยังไม่เรียบร้อยหรือว่ามันยังมีปัญหากันอยู่เยอะเนี่ยถ้าเราจะฉวยโอกาสตรงนี้เนี่ยนะเหมือนกับที่อินเดียเขากำลังฉวยโอกาสจับมือกับทางรัสเซียเนี่ยนะเราจะได้อะไรมากกว่านี้ไหมหรือว่าเราจะต้องทำอะไรมากกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราควรจะต้องจับตามองนะครับทีนี้เรามาหันมาดูว่าแท้จริงแล้วเนี่ยกรอบความร่วมมือที่ว่านี้นะครับIELOS เนี่ยทางรัสเซียกับอินเดียจับมือกันเนี่ยรัสเซียเพียงแค่อยากจะใช้ตรงนั้นเป็นฐานซ่อมนะแซมฐานซ่อมแซมหรือว่าบำรุงรักษายุทโธปกรณ์ต่างๆหรือว่าการหามุมมองต่างๆในอินเดียเพื่อที่จะขยายอิทธิพลเข้ามาจริงหรือไม่หรือว่ารัสเซียเองเนี่ยจะมองแค่เป็นอินเดียเป็นทางผ่านนะฮะแล้วก็โดดเข้ามาคว้าเอาทรัพยากรธรรมชาติในเมียนมาหรือจะมองลึกเข้าไปจนถึงเอเชียแปซิฟิกหรือว่าอินโดแปซิฟิกเนี่ยหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไทยนะครับแล้วคือว่าพวกเราชาวไทยเนี่ยต้องช่วยกันจับตาแล้วก็มองดูว่าจริงๆอ่ะเขาคิดอะไรนะครับแล้วก็เราจะฉกฉวยโอกาสตรงนี้ได้อะไรได้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มภาคเอกชนนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาหลายครั้งเหลือเกินนะครับ3ปีมานี้ก็3รัฐบาลไปแล้วนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยต้องพยายามที่จะต้องจับตาดูแล้วก็เอกชนเราก็ต้องช่วยตัวเองให้มากๆนะครับตรงนี้ก็ต้องผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะจับตากันนะครับช่วยกันดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีความน่ากลัวอะไรกันมากไหมหรือว่ามีกระแสอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมนำแนวคิดอันนี้เข้ามาพูดนะครับครับ
1: ค่ะเป็นพลวัตที่เราต้องจับตากันต่อไปนะคะสำหรับกรอบความร่วมมือนี้และผลกระทบต่อเมียนมาที่เป็นหนึ่งในชาติอาเซียนด้วยนะคะและการเมืองของเมียนมาเองเนี่ยก็ต้องตามกันต่อด้วยนะคะ
0: ใช่ครับครับผม
2: วันนี้ก็นะถ้างั้นทิ้งท้ายในช่วงนี้นะคะก็ฝากสำหรับชาวไทยด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะ
0: ครับผมค่ะครับผม
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณกฤษฐา
0: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนในเช้านี้กันแล้วนะคะ
2: ค่ะก็อัปเดตนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะในบ้านเราซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณชัวก็ได้แสดงความเสียใจนะคะซึ่งทางเราเนี่ยก็ขอร่วมแสดงความเสียใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะที่ลาดพร้าวซอย1เนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสะเทือนใจมากๆนะคะแล้วก็เราเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้คล้ายๆกันเนี่ยมาก็ไม่น้อยนะ
1: หลายครั้งพื้นที่ที่เป็นที่อับที่ปิดนะคะแล้วโครงสร้างมันอาจจะไม่ใช่มีทำไว้อย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉนวนตอนนั้นฉนวนกันความร้อนใช่ไหมคะที่ซันติก้าที่นานมาแล้วนะแล้วก็มีสถานการณ์ผับอีกที่หนึ่งสระบุรีหรือเปล่า
2: ที่ชนบุรีไหมหรือเปล่านะ
1: ประมาณนี้อ่ะค่ะขออภัยนะจำไม่ได้เป๊ะๆนะคะแล้วก็ลักษณะนี้อีกเป็นที่ที่มีคนไปรวมกันเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่อ
2: ใช่ค่ะคือด้วยความที่ทางหนีไฟก็ไม่ชัดเจนด้วยเข้าออกกันได้ยากลำบากนะคะตอนนี้เนี่ยสื่อนอกที่นำไปลงนะคะอย่าง Reuters ค่ะลงเอาไว้บอกว่า Bangkok Pub Fire kills at least 27 people นะคะหรือว่าอย่างชิงหัวนิวนะคะก็ได้ลงข่าวไว้ว่า a fire at pub near Lat Phrao Road in Bangkok's Chatuchak District killed 27 injured more than 10 others late Sunday นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะส่วนอันนี้นะคะBBC ลงไว้ at least 27 killed in Bangkok bar fire AP ค่ะ a huge fire that engulfed a pub in Bangkok early on Monday morning killed at least 27 people นะคะก็ขอส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะ
1: ไฟไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเราต้องศึกษาเรื่องทางหนีไฟนะคะรวมถึงถ้าหากว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างถึงจะรอดชีวิตได้นะคะก
2: ็
1: เรียนรู้จากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นค่ะ
2: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะแก้มกับน้ำหวานลากมูฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับ
0: ค่ะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิทธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live MCOT FM 100.5 ค่ะ
1: ครับไปเริ่มต้นกันที่โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็สังเวยไป27ศพบาดเจ็บอีก18นะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายในร้านอาหารและสถานบันเทิงชื่อดังโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยเปลวไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยจากสถานีสุทธิสารพหลโยธินพญาไทและห้วยขวางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจปภ.รวมถึงอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆต้องระดมกำลังเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ได้สงบลงนะครับในเวลาประมาณเที่ยงคืน32นาทีต่อมาครับเวลาประมาณ 1:30 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีโดยมีนายธีรพัฒน์ข้าชมาศอธิบดีปภ.และนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดโดยอธิบดีปภ.ก็เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเบื้องต้นจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ก็พบว่าผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุมีจำนวนทั้งสิ้น27รายแบ่งเป็นเพศชาย9รายและเพศหญิง18รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งลำเลียงนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนในขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทางด้านของนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเร่งดำเนินการในทุกมิติอย่างละเอียดและรวดเร็วที่สุดทั้งเรื่องของการสืบสวนหาสาเหตุไฟไหม้และติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดจนการประสานงานติดต่อกับญาติของผู้เสียชีวิตและเร่งรัดกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามขั้นตอนทางกฎหมายล่าสุดทางปภ.ครับมีการสรุปรายงานอัปเดตยอดผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเป็นทางการผู้เสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่27รายเป็นชาย9รายหญิง18รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด18รายครับซึ่งแพทย์ได้คัดแยกประเภทอาการและนำส่งโรงพยาบาลต่างๆประกอบด้วยผู้ป่วยเคสสีแดงอาการสาหัส8รายถูกนำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์3รายโรงพยาบาลราชวิถี2รายโรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลเปาโลเกษตรและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแห่งละ1รายครับส่วนผู้ป่วยเคสสีเหลืองอาการปานกลาง7รายนำส่งโรงพยาบาลเพชรเวศ4รายโรงพยาบาลตำรวจ2รายโรงพยาบาลปาโลเกษตร1รายและผู้ป่วยเคสสีเขียวบาดเจ็บเล็กน้อย3รายนำส่งโรงพยาบาลปาโลเกษตรทั้งหมดครับโดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและทีมแพทย์นิติเวชยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเร่งดำเนินการกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปครับ
0: ค่ะทางด้านของกทม.นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการคล้ายสถานบริการนะคะย่านลาดพร้าวก็คือโรงเบียร์ที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะพร้อมกับสั่งการให้สำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเร่งตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการผู้ว่าชัชชาติบอกนะคะว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้เนื่องจากต้องรอการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานในการติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานโดยทางกทม.ได้ส่งมอบพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาจุดต้นเพลิงสาเหตุของเหตุการณ์และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำผู้ว่ากทม.บอกนะคะว่าจากลักษณะพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดานขณะที่โต๊ะและเก้าอี้พลาสติกหลายจุดยังไม่ได้รับความเสียหายมากนักจึงเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่า ควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประสบภัยหมดสติอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานเบื้องต้นว่าผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งเนี่ยอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านซ้ายของอาคารซึ่งอาจมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ดังกล่าวแต่ยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนสรุปข้อเท็จจริงกทม.ก็จะตรวจสอบเอกสารการอนุญาตประกอบกิจการของร้านรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะจำนวนและสภาพของทางหนีไฟความชัดเจนของป้ายทางออกฉุกเฉินและการมีสิ่งกีดขวางในเส้นทางอพยพเบื้องต้นก็พบว่าร้านมีทางหนีไฟ2จุดโดยหนึ่งในนั้นค่ะเป็นทางผ่านโซนครัวซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าการจัดวางพื้นที่และการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือไม่ซ
1: ึ่
0: งวันนี้ก็คงจะต้องติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์นะคะ
1: หากก็มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยพบร่างผู้เสียชีวิตอย่างไม่เป็นทางการคือ27รายก็ส่วนใหญ่สำลักควันบริเวณห้องน้ำและทางหนีไฟเนื่องจากพยายามวิ่งหนีหาทางออกเปลวเพลิงและความร้อนจัดครับรวมถึงทางออกของร้านที่คับแคบทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม63รายอาการหนักกว่า20คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มีบาดแผลจากการถูกไฟลวกและก็สูดดมควันไฟและมีบาดแผลจากอุบัติเหตุครับ
0: ค่ะจากเรื่องของโศกนาฏกรรมค่ะไปที่ข่าวการเมืองอื่นๆกันบ้างนะคะซึ่งถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเราก็จะรายงานกันให้ทราบค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านได้พูดก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ว่าความจริงคำที่เหมาะสมกว่าคือโกงสว.เพราะกระบวนการที่เห็นจากหลักฐานไม่ได้หมายถึงเพียงเครือข่ายจัดตั้งผู้สมัครเพื่อมาจัดทำโพลและแลกเปลี่ยนคะแนนกันแต่มีกระบวนการที่ใช้เงินและประโยชน์อื่นและประโยชน์อื่นใดต่างๆมาจ้างคนสมัครและจ้างคนมาลงคะแนนเสียงเพื่อหวังเข้าสู่อำนาจรัฐต้องย้ำว่าคดีโกงสว.เป็นคดีที่มีความสำคัญต่ออนาคตระบบการเมืองไทยเป็นหนทางที่บางกลุ่มการเมืองพยายามใช้กลุ่มองค์กรอิสระและทำให้กลไกในการตรวจสอบอ่อนแอนายภริศบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยยังค้างอยู่ที่2หน่วยงานก็คือที่กกต.ที่ต้องมีมติภายในเดือนกันยายนนี้จะส่งเรื่องไปที่ศาลหรือไม่ตามมติคณะไต่สวนชุดที่26ที่บอกว่ามีผู้มีมูลความผิดทั้งหมด229คนและกรมสอบสวนคดีพิเศษบนฐานความผิดเรื่องอ้างยี่และฟอกเงินสิ่งที่สังคมมีความกังวลใจมากที่สุดก็คือเรื่องจะไปไม่ถึงศาลสิ่งสำคัญของกิจกรรมคือนำเอาหลักฐานบางส่วนมากางให้สังคมได้รับรู้รวมถึงมีพยานบุคคลที่ได้ไปรู้เห็นในเมื่อหลักฐานชัดขนาดนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติมากหากคดีดังกล่าวไปไม่ถึงศาลเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะคะว่าจะเอาหลักฐานที่นำเสนอในวันนี้ให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่นายภริศก็บอกว่าเรากำลังตรวจทานกับเจ้าของหลักฐานอยู่ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะส.ส.ภูมิใจไทยและญาติรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพันพยานแฉหัวสว.พักส้มกลางหลักฐานโชว์เล็งคุมกกต.ปปช.และศาลรัฐธรรมนูญภริศปูดยื่นเงินล้านปิดปากปชป.จัดสัมมนาส.ส.ถกวางยุทธศาสตร์สมัยประชุมหน้ามาร์กเตรียมจัดหนักอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอนุทินด้านเลขาปปช.ประกาศสู้ทุกรูปแบบโว21เสียงเหนียวแน่นส่วนการดีลุยแพลตฟอร์ม2รัฐจับพิรุธโครงการสอดทุจริตเพิ่มบัญชีนวัตกรรมและพรก.กู้เงิน400ล้านบาทขณะที่ชวนจวกปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่เกิดจากการบริหารงานกระทรวงมหาดไทยย้ายผู้ว่าหวังผลการเลือกตั้งด้านพรรคประชาชนจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.นำพยาน4คนจาก4จังหวัดคดีหัวสว.แฉพฤติการกระบวนการโกงอ้างญาติรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเอี่ยวจ่ายเงินจ้างพร้อมนัดแนะขั้นตอนชี้หากสำเร็จจะสามารถคุม3องค์กรอิสระทั้งกกต.ปปช.และศาลรัฐธรรมนูญได้ยันคนกลุ่มสีน้ำเงินโทรมาให้หยุดออกมาแฉปมเฉาแลกกับเงินจำนวนหลักล้านบาทส่วนภริศชี้โกงสว.ไม่ใช่แค่หัวแต่ใช้เงินและผลประโยชน์จ้างคนลงคะแนนเสียงหว่านกกต.ดีเอสไอปล่อยเกียงว่างป ปล่อยเกียร์ว่างเป่าคดีไม่ถึงศาลจี้สองหน่วยงานส่งหลักฐานสาวถึงตัวใหญ่ลั่นไม่ใช่เอาแค่สว10ถึง20คนไปสังเวยค่ะก็รวมถึงประเด็นเรื่องการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยนะคะ
1: ครับมีต่อกันที่เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีผลสำรวจออกมาจากศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพครับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าก็เปิดเผยผลสำรวจเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งมีการสำรวจมาตั้งแต่วันที่7ถึง9กรกฎาคมครับจากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกษียณอายุราชการทั่วประเทศกว่า 1,300 ตัวอย่างครับเกี่ยวกับวิกฤตความโปร่งใสในระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐผลการสำรวจระบุนะครับว่าปัญหาการทุจริตสอบเข้ารับราชการอย่างรากลึกทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆโดยในประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.69 ระบุว่าเคยได้ยินข่าวและร้อยละ 23.05 ไม่เคยได้ยินข่าวและไม่มีประสบการณ์ตรงและมีถึงร้อยละ 6.2 ครับที่ยอมรับว่าเคยมีประสบการณ์ตรงเช่นถูกเรียกเงินหรือว่าผลประโยชน์เพื่อให้สอบผ่านส่วนการทุจริตสอบในส่วนราชการอื่นๆนั้นมีผู้ที่เคยได้ยินข่าวร้อยละ 62.06 ไม่เคยได้ยินข่าวร้อยละ 31.37 เคยมีประสบการณ์ตรงร้อยละ 6.57 ครับสำหรับขั้นตอนที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตมากที่สุดก็คือขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ครับมาเป็นอันดับที่1ร้อยละ 35.73 ตามมาด้วยขั้นตอนการสอบข้อเขียนหรือความรู้เฉพาะตำแหน่งร้อยละ 30.61 และขั้นตอนการจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชีร้อยละ 21.91 ส่วนแนวทางในการดำเนินการของรัฐบาลต่อผลการสอบครั้งที่มีปัญหานั้นส่วนใหญ่ร้อยละ 75.04 เห็นว่าควรยกเลิกผลการสอบเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการทุจริตรองลงมาร้อยละ 23.83 เห็นควรให้ยกเลิกผลสอบทั้งหมดแล้วก็จัดสอบใหม่และให้มีเพียงร้อยละ 1.15 นะครับที่เห็นว่าไม่ควรจะยกเลิกผลข้อสอบไม่ว่าจะ กรณีใดๆก็ตามในขณะเดียวกันที่จังหวัดหาดใหญ่ครับเมื่อวานนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ให้ความเห็นต่อกรณีที่รัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดเพื่อสืบสวนเรื่องนี้โดยเฉพาะชุดใหญ่ที่มีนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานโดยนายอภิสิทธิ์แสดงความกังวลและข้อเสนอแนะนะครับว่าโครงสร้างของคณะกรรมการควรจะดึงบุคลากรที่เป็นคนนอกระบบเข้ามาร่วมดำเนินการอย่างจริงจังเนื่องจากว่าถ้าหากยังคงใช้คนที่อยู่ในระบบตรวจสอบกันเองมักจะประสบปัญหาในท้ายที่สุดก็คือไม่สามารถที่จะสาวไปถึงผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ที่แท้จริงและก็เกรงว่าบทสรุปของคดีทุจริตครั้งนี้จะจบลงที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างต้องกลายเป็นผู้รับผิดชอบแทนครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับโพลหนุนโลภผลสอบฟันรายตัวมีหลักฐานการทุจริตมาร์กเสนอตั้งคณะกรรมการคนนอกสอบสวนโกงท้องถิ่นนิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจโกงท้องถิ่นเจาะกลุ่มข้าราชการลูกจ้างรัฐ 75% หนุนโลภผลสอบเฉพาะที่มีหลักฐานทุจริตชัดเจนด้านอภิสิทธิ์มองตั้งกรรมการสอบทุจริตควรใช้คนนอกวันใช้คนในทำระบบมีปัญหาสาวไม่ถึงผู้มีอำนาจจบที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างรับแทนครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าพ่อไทยทิพย์ที่รับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้กับคนจีนค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะกรณีที่ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรจับกุมพ่อไทยทิพย์รับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้คนจีนโดยควบคุมผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและชาวจีนรวม35คนในฐานความผิดสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นโดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบซึ่งมีความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้12กรกฎาคมทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้โพสต์ Facebook กรณีตำรวจไทยได้ปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายโดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงว่าจีนได้รับทราบรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายรัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดจีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับไทยต่อไปเพื่อร่วมการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนและความร่วมมือในทุกสาขาของทั้งสองประเทศค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะชงกุมารจีนอาชญากรรมข้ามชาติทลายแก๊งกุมารจีนสวมสิทธิ์แจ้งเกิดรวบแล้ว32รายเร่งล่าที่เหลือจ่อฟันเจ้าหน้าที่รัฐและโรงพยาบาลเอกชน5แห่งเอี่ยวพร้อมชงยกระดับคดีเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้านสถานทูตจีนรับทราบเรื่องและประสานความร่วมมือขณะที่กระทรวงสาธารณสุขฝากเตือนโรงพยาบาลและคลินิกอย่าเห็นแก่เงินทำลายความมั่นคงชาติค่ะ
1: ครับในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็เปิดฉากเชิงรุกนะครับสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.เตรียมส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบโรงพยาบาล5แห่งที่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพ่อทิพย์นะครับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้แก่เด็กชาวจีนเพื่อสวมสิทธิ์สัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายล่าสุดเล็งตรวจเช็คประวัติเวชระเบียนและเอกสารการคลอดย้อนหลังทั้งหมดด้านรองอธิบดีสบส.ครับออกโรงเตือนสถานพยาบาลคลินิกและประชาชนอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้นจนทำลายความมั่นคงของชาติขู่ถ้าหากผู้บริหารจงใจสั่งการเอื้อประโยชน์ขบวนการก็พร้อมจะลงโทษตามขั้นตอนสูงสุดไม่มีละเว้นนะครับโดยทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ครับก็เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสัญชาติบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกในระดับหนึ่งแล้วทั้งในส่วนของรายชื่อสถานพยาบาลรายนามผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องโดยในสัปดาห์หน้าครับจะมีเจ้าหน้าที่พนักงานจะทำการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลทั้ง5แห่งอย่างละเอียดพร้อมทั้ง

0: ผู้บริหารไม่มีส่วนรู้เห็นแต่เป็นความผิดเฉพาะบุคคลมีการปลอมแปลงหรือว่ามีการทำหลักฐานเท็จบุคคลนั้นจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายสถานพยาบาลและคดีอาญาที่เกี่ยวข้องแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าหากพิสูจน์ได้ว่ามีความจงใจหรือว่าเป็นคำสั่งโดยตรงจากระดับผู้บริหารสถานพยาบาลในการเกื้อหนุนให้เกิดการทุจริตจะถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศซึ่งจะต้องได้รับโทษทันขั้นรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับสธ.ลุยสอบ5โรงพยาบาลโยงพ่อทิพย์เช็คยิบเอกสารย้อนหลังหึ่มคลินิกโรงพยาบาลอย่าทำประเทศเสียหายจีนย้ำพร้อมร่วมมือไทยสถานทูตจีนแจงปมพ่อทิพย์ยันพลเมืองทำตามกฎหมายพร้อมร่วมมือไทยสบส.จ่อสอบ5โรงพยาบาลเอี่ยวสั่งตรวจสอบเวชระเบียนย้อนหลังตำรวจเร่งขยายผลคดีนายหน้าจัดหาบุคคลผู้ว่าจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องครับ
1: ค่ะจากเรื่องพ่อทิพย์นะคะขอไปที่ประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องยาเสพติดกับสังคมไทยโดยเมื่อสอบถามว่าประชาชนคิดอย่างไรต่อสถานการณ์ยาเสพติดของไทยในปัจจุบันก็พบว่า 75.09% มีการปราบปรามต่อเนื่องแต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ 65.82% บอกว่าควรจัดการผู้ค้ารายใหญ่และเครือข่ายต้นต่อให้เด็ดขาดและ 62.90% ระบุว่ามีข่าวขนยาเสพติดบ่อยครั้งปัญหายังคงรุนแรงและน่ากังวลประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะไม่เชื่อน้ำยารัฐบาลหนูปราบปรามยาเสพติดคนไทยส่วนใหญ่ไม่เชื่อน้ำยารัฐบาลอนุทินปราบยาเสพติดได้อาจารย์สวนดุสิตแนะต้องแก้โทษให้หนักขึ้นโดยเฉพาะกรณีผิดซ้ำรัฐบาลเตือนอย่ารับฝากสัมภาระย้ำกัญชายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายในต่างประเทศค่ะขอพักกันอีกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับเข้ามาก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะครับหอการค้าไทยก็จี้รัฐบาลให้ใช้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเศรษฐกิจครับเมื่อวานนี้นายวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยก็เปิดเผยถึงมุมมองเศรษฐกิจและการประเมินผลงานรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินนะครับที่กำลังจะบริหารประเทศครบ90 วันโดยระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลต้องเผชิญกับสถานการณ์โลกที่รุนแรงและปัญหาระหว่างประเทศโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับตะวันออกกลางทำให้ต้องทุ่มเทเวลาไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักซึ่งก็ถือว่าเป็นการประคับประคองประเทศผ่านวิกฤตมาได้ในระดับหนึ่งแม้ว่าปัจจัยภายนอกจะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวชะลอลงบ้างทางหอการค้าไทยก็มองว่าจากนี้ไปจะเข้าสู่ช่วงสำคัญของการบริหารระยะกลางและระยะยาวโดยงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งเป็นงบประมาณชุดแรกภายใต้ฝีมือการบริหารของรัฐบาลชุดนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมหรือว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้าซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์ฝีมือที่แท้จริงว่าจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างควบคู่กับเม็ดเงินงบประมาณใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนกรณีผลสำรวจคะแนนนิยมของรัฐบาลที่ลดลงนั้นนะครับถ้าหากรัฐบาลต้องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นจะต้องเร่งออกนโยบายใหม่โดยเฉพาะการบริหารจัดการเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจ้างงานและห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศสำหรับประเด็นการใช้งบประมาณตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน

0: 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลนายวิสิทธ์ก็เน้นย้ำนะครับว่างบประมาณทุกบาทควรจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งภาคธุรกิจและประชาชนเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวหากเงินกู้ถูกนำไปใช้เพื่อการลงทุนในลักษณะนี้ก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือถ้าหากนำเงินกู้ไปใช้จ่ายในลักษณะของการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือให้หมดไปเป็นครั้งๆโดยไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตก็จะน่าเป็นห่วงครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับเอกชนจี้รัฐบาลใช้คุ้มค่าปลุกลงทุนลุ้น400,000 ล้านฟื้นเศรษฐกิจชี้เป็น KPI วัดผลงานคณะรัฐมนตรีรัฐบาลแจงหรือสัญญาซื้อไฟต้องดูแลประชาชนยึดสมัครใจ IMF ชูไทยฮาร์ดแวร์ AI ของโลกหอการค้าจี้รัฐบาลใช้เงินกู้400,000 ล้านให้คุ้มค่าหวังสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชี้เป็น KPI วัดผลงานทีมเศรษฐกิจในอีก3 เดือนรัฐบาลยันหรือสัญญาซื้อไฟฟ้าเอกชนเพื่อความเป็นธรรมครับ
1: ขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุสก็ทวีความรุนแรงอีกครั้งนะคะประเด็นนี้เป็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะสหรัฐอิหร่านตอบโต้เดือดทรัมป์โจมตี140จุดชี้ต้องจ่ายราคาแพง IRGC ปิดฮอร์มุสยิงเรือไซปรัสฝืนกฎสงครามตะวันออกกลางสองไม่จบง่ายเรือบรรทุกสินค้าของไซปรัสต้องสละเรือใกล้หน้าน้ำโอมานหนีตายหลังโดนอิหร่านถล่มด้าน IRGC สั่งปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะยุติการแทรกแซงในภูมิภาคตะวันออกกลางเตือนกระทำการใดก็ตามที่เป็นปรปักษ์จะเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงและฐานที่มั่นแห่งใหม่ของฝ่ายศัตรูในภูมิภาคจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีคู่หากเรือลำใดแหกกฎเจอมาตรการขั้นเด็ดขาดขณะที่สหรัฐเปิดฉากสั่งสอนรอบ3ฐานที่มั่นทางทหารราว140แห่งทั้งฐานยิงขีปนาวุธโดรนคลังเก็บกระสุนเครือข่ายการสื่อสารและฐานเฝ้าระวังตามแนวชายฝั่งตอบโต้ยิงเรือพาณิชย์ส่งผลให้ลูกเรือคนหนึ่งสูญหายเกล้าอิหร่านต้องจ่ายด้วยราคาที่หนักหน่วงเหตุตัดสินใจผิดพลาดเองต้องชดใช้ค่ะ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงครับส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันแล้วก็มีทางฝั่งตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกจะมีผลกระทบจนถึงวันที่15 กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับช่วงวันที่13 ถึง 15 กรกฎาคมทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรครับส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตรและอาจจะสูงมากกว่า3เมตรในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งครับขณะช่วงวันที่13 ถึง 14 กรกฎาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้ทางตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเฉพาะพื้นที่ระนองพังงากาญจนบุรีจันทบุรีตราดก็ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านนะครับมีพาดหัวเรื่องนี้ครับในมติชนอุตุเตือน30 จังหวัดฝนตกหนักเมืองการเฝ้าระวังน้ำป่าไต้ฝุ่นบาวีพัดขึ้นฝั่งจีนอพยพ2 ล้านคนขนาดเท่าประเทศฝรั่งเศสกรมอุตุเตือน30 จังหวัดฝนตกหนักกทม.อ่วม 60% ครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีประเด็นเรื่องครูพาดหัวข่าวค่ะครูสอนเลขโหดตีก้นป.4ถึงป.6โดนเกือบยกห้องหวดไม่ยั้ง16 ถึง 50 ทีฉุนทำการบ้านผิดโผล่ไม่หยุดครูโหดกลุ่มผู้ปกครองไม่ทนโรเข้าแจ้งความเอาผิดครูคณิตศาสตร์โรงเรียนในอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีใช้ไม้เคาะทุเรียนตีก้นเด็กนักเรียนชั้นป.4ถึงป.6กว่า20คนไม่ยั้งเหตุไม่ยอมส่งงานหรือทำการบ้านผิดตะลึงพฤติกรรมสุดทมิฬกระหน่ำฟาดคนละ16 ถึง 50 ครั้งจนเนื้อแตกระบมเขียวช้ำขู่ห้ามร้องไห้ด้วยค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9 ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกลงพื้นที่ดูเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเผยเบื้องต้นเคสดำ27รายเมื่อเวลา 1:30 นที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ติดตามและรับฟังรายงานสถานการณ์จากนั้นเวลา 1:45 นาทีนายอนุทินให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังการลงพื้นที่ว่าเห็นสภาพระเบิดปะทุทั้งร้านส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตสำลักควันเมื่อถามว่าพอทราบต้นตอสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้หรือไม่นายกกล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบกำลังให้ญาติมารายงานเพราะมีสายเข้าจากโทรศัพท์มือถือของผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โทรเข้ามาซึ่งตำรวจก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสายและบันทึกข้อมูลไว้นักดนตรีที่ประสบเหตุบอกว่ามีควันออกมาจากคัตเอาท์ตรงเวทีสักพักก็เกิดไฟดับและมีเสียงดังระเบิดควันเต็มไปหมดต่างคนต่างวิ่งหนีแล้วผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลังอาคารในห้องน้ำซึ่งไม่มีประตูหนีไฟที่ชัดเจนหรือด้วยอาการตกใจวิ่งเพื่อหลบควันและนี่คือการสันนิษฐานเบื้องต้นข้อมูลผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่รอดชีวิตก็ยังสามารถให้การเบื้องต้นได้แต่เราต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหาต้นเหตุด้านผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้พร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติเมื่อเวลา 2:40 นาทีที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สั่งการสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเร่งตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการนายชัชชาติกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้เนื่องจากต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางศูนย์ประสานงานในการติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการกรุงเทพมหานครได้ส่งพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาจุดเพลิงไหม้สาเหตุของเหตุการณ์และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนายชัชชาติกล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนของกทม.ขณะนี้มี3ด้านได้แก่การตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติผู้ประสบเหตุการตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการและการตรวจสอบระบบทางหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานพร้อมยืนยันจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบขณะที่นายสุริยะชัยรวิวรรณผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีเดินทางถึงจุดเกิดเหตุแต่เมื่อมาถึงพบเพลิงลุกไหม้เต็มพื้นที่แล้วประกอบกับภายในอาคารมีกลุ่มควันหนาทึบทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากกทม.จะตรวจสอบเอกสารการอนุญาตประกอบกิจการรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในล่าสุดเวลา 3:45 นาทีทางปภ.กทม.รายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายแบ่งเป็นเพศชาย9รายและเพศหญิง18รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบเต็มกำลังทั้งนี้กทม.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอส่งกำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนพร้อมยืนยันจะให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเต็มกำลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
5: ่
7: ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียวมียา

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สวัสดีครับอยู่ไหมเอ่ย
2: อยู่จ้าสวัสดีจ้าโ
3: อ้สวัสดี
1: ครับโอ้นะครับนะเรียนสายคุณอะไรครับ
2: ป้าฉลองจากลพบุรีจ้า
1: ลพบุรีอำเภออะไรครับ
2: อยู่เขตบ้านหมี่อันอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจ้า
1: อ๋อแถวนั้นนาข้าวเยอะใช่ไหมครับ
2: จ้าจ้าน
1: าข้าวเยอะแล้วคุณป้าทำอะไรที่นั่นนะครับ
2: ไม่ได้ทำนาหรอกอันนั่งทำพานพุ่มจ้าโห
1: พานพุ่ม
3: เอาไป
2: พานพุ่มที่เขาถวายเจ้าในหลวงนะจ้า
3: เหมือนใบสีอย่างนี้ไหมคะ
2: อยู่คนเดียวจ้า
1: แล้วพานพุ่มนี่หมายถึงว่าเอาไปถวายยังไงอะครับ
2: ถวายเจ้าทำงานพิธีต่างๆจ้า
1: อ๋อเหรอ
3: รับทำเหรอคะ
2: จ้ามีเจ๊ที่กรุงเทพเขาเอามาให้จ้า
1: อ๋อเอาโยนงานมาให้ที่นี
3: ่แล้วเราก็ทำแล้วก็ส่งให้เขา
1: เราเพิ่งรู้เน
2: า
1: ะ
2: พ่อไปทำงานนอกก็เขาไม่ได้ไง
1: เป็นอะไรล่ะทำไมถึงทำไม่ได
2: ้อายุเยอะแล้วอยู่คนเดียวไง
1: อ
2: ๋
1: อแสดงว่าป้าก็มีฝีมือเนาะนะครับ
2: โอ้โหพ่อก็จะทำได้เรากราบเช้ากราบเย็นเลย
1: ทำไมอ่ะมันยากใช่ไหมมันงานละเอียดใช่ไหม
2: มันพับดอกยากไง
1: อ๋อต้องเป็นดอกสดๆแล้วดอกอะไรอะครับ
2: ดอกมันเป็นผ้าไงเป็นผ้าแล้ว
1: เป็นผ้าม
2: ีตะปูมาให
3: ้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะไม่ได้เป็นดอกไม้สดหรือว่าพวกดอกไม้ใบตองแต่ว่าเป็นผ้าให้เย็บเป็นพันพุ่ม
2: มันมีสีทองกับสีเงินจ้ะ
3: อุ้ยดีค่ะใช้เวลาว่างเนาะจะได้แบบไม่เหงาใช่ไหมคะ
2: ทำทุกวันแล้วก็ฟังเพลงขอโอทุกวันเลยเนี่ย
1: กลางคืนก็ฟังโอ้กลางคืนก็ฟังเนาะมันไปเรื่อยๆเนาะทำให้งานศิลปะงานอะไรพวกนี้มันฟังแล้วสบายแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะต้องปราณีตนะครับ
2: ใช่ก่อนจะได้เดิมแรกกว่าจะทำได้นี่โอ้โห2 อาทิตย์ยังไม่เป็นเลย
1: โอ้นะครับ
3: ตอนนี้คล่องแล้วเน
2: า
3: ะ
2: ตอนนี้ทำมาได้นานแล้วเนี่ย
1: มีความชำนาญแล้วเรียบร้อยนะครับ
2: ทำกันมี10 กว่าคนที่เขาที่ทำ
3: โอ้ดีจังเลยอย่างน้อย
1: กำลังใจให้นะครับ
2: มีแต่รุ่นเดียวกันดังนั้นหลายคนอายุเยอะเหมือนกันหมด
1: โอ้นะครับ
3: เราจะได้หารายได้ไปด้วยเนาะ
2: จ้า
3: ค่ะ
1: วันนี้เลือกเพลงอะไรดี
2: กอดคนนอกใจจ้ะ
1: สิริพรอําไพพงศ์นะครับนะฮะเอ๊ะรับฟังลูกทุ่งมหานครทางไหนอะครับเนี่ย
2: ทางวิทยุ FM อย่าง
1: อ๋อสมทสิงห์บุรีเนาะนะครับ
3: ชัดเจนมั้ยคะ
1: ชัดเจนนะ
2: ฟังมันชัดเจนก็ฟังมานานแล้วนะอยู่คนเดียวตรงคืนก็ฟังแต่ตอนคืน
1: อ๋อนะครับ
2: บางทีมันนอนไม่หลับไง
1: อ๋อต้องพักผ่อนเยอะๆเน
2: า
1: ะนะครับนะฮะอย่าเอาแต่ฟังวิทยุมากติดตามข่าวสารแล้วก็เรื่องของเพลงฮิตด้วยไปเรื่อยๆนะครับนะฮะรบกวนพูดขอบคุณให้ครับผมด้วยนะคุณป้านะ
2: จ้าอันจะพูด
1: เต็มขวด
2: ที่พูดไม่ค่อยอะไรนะ
1: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
1: ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
2: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
2: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุและอาการคันประมาด้วยจ้าพ่อ
1: โอ้ประมาอะไรจ้า
3: อันนี้คือโทรมาครั้งแรกเนาะใช่ไหมคะ
2: ไม่เคยไงพ่อไม่เคยอยู่คนเดียวไม่รู้จะคุยกับอะไรก็ลองเดิมแรกก็ลองกดดูไงว่าจะติดหรือเปล่าตอนแรกไปติดอันไปโทรของน้องโอ๊ตไง
1: อ๋อนะครับวันนี้ได้คุยแล้วไม่ต้องกลัวเพื่อนรอนะถ้าเพื่อนรอก็บอกว่าฉันได้หน้าใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
3: ได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าต้องถามเพื่อนอย่าง
2: ง
3: ี้นะ
2: ไม่กล้าพูดได้กับฟังแล้วเขาจะโอ้โหทำไมสามารถกูโทรไปได้กับยังพูด
1: เดี๋ยวเล่นให้นะกอดคนนอกใจนะพี่นางสิริพรนะครับ
2: จะมอบให้ทุกคนที่ฟังขึ้น95จ้ะ
1: ได้เลยส่งกำลังใจให้
2: น้องน้องวสุด้วยน้องอะไรนั่นเป็นป้าลืมชื่ออ
3: ุ้มค่ะ
2: น้องอุ้มแล้วก็หลังไม้ด้วยจ้ะ
1: น้องเมย์นะครับขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพ

0: ลตัวเองด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เราเคยไปทำกิจกรรมเวทีรำวงย้อนยุคนะครับที่แถวบ้านหมี่นะครับ
1: ลพบุรี
0: จ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดลพบุรีโอ้โหสนุกสนานนะฮะแหมมีเขาเรียกอะไรนางลำอ่ะ
1: ม
0: ัน
1: ต้องซื้อบัตรคูปองไหมพี
0: ่แล้วก็ทำเพื่อการกุศลช่วยโรงเรียนด้วยนะครับแถวบ้านหมี่ก็ยังคงมีประเพณีวัฒนธรรมอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับและเรื่องถึงเหตุการณ์ดีๆที่เราจัดกิจกรรมแบบนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะวันนี้หัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตนะครับที่คุณป้าฉลองนะครับเขาทำงานฝีมืออยู่ที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีรับฟังผ่านทางอสมทสิงห์บุรีนะครับเลือกไว้เป็นหัวขบวนคือกอดคนนอกใจพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะครับอีก3เพลง SMS เข้ามาช่วยเลือกได้นะ4689400ครับ LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยครับ

0: ฉลองอยู่บ้านหมี่ลพบุรีนะครับเลือกไว้เป็นหัวขบวนนะครับพี่นางสิริพรนำไพพงศ์ครับกอดคนนอกใจและชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงครับกอดน้องแน่น
1: ๆค่ะจากสายใหญ่อุดมพร
0: นะครับแล้วก็ตามมาด้วยกอดเสาเถียงปรีชาปัดภัยและปิดท้ายด้วยเหงากอดนะครับบ่าววีครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
1: ฮิต4ภาค
0: นะครับฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกฮิตกันนะครับในสัปดาห์นี้ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากออยแสงสินนะครับนะฮะลองฟังเพลงนี้กันดูแชทกับอ้าย
1: ค้างสายกับเขา
0: เออเป็นยังไงเพลงนี้นะครับเพลงนี้ให้เครดิตของคุณภูมิหัวตะพานเป็นคนเขียนคำร้องและทำนองนะครับเรียบเรียงโดยบอลธีรพลนะครับก็เป็นในสังกัดของซาวมีแห่งเรคคอร์ดนะครับถ้าชอบเพลงนี้ส่งกำลังใจให้ออยแสงสินได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับนะฮะวันนี้2เพลงต่อเนื่องเลยเต้ยก่อสร้างนะครับเสียงร้องของจอยรวมมิตรนะครับล่าสุดยังคงอยู่ในมหานครชาร์ตด้วย
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่8ค่ะและอ
0: ี
1: กผลงานเพลงนะคะพบหมอหน้าห้านค่ะอุ้งอิงเพชรบ้านแพงค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่17ค
0: ่ะฟังเพลงใหม่จากออยแสงสินจะชอบเพลงนี้ขอได้24ชั่วโมงนะครับ
2: โจคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่

0: ไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของพี่แจ้ดนุพลแก้วการนะครับเพลงชื่อฝันลำเอียงนะครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: นอกจากวันนี้มีประเด็นข่าวนะครับเรื่องของโรงเบียร์แถวลาดพร้าวซอย1นะครับที่เกิดเหตุการณ์นะครับนะฮะเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนวันนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็คงกำลังเร่งหาสาเหตุกันอย่างเต็มที่ท่านนายกก็ไปดูที่เหตุการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะทั้งมีการสูญเสียเรื่องของนักร้องนำด้วยนะครับนะฮะตามข่าวที่ออกมาในโลกออนไลน์นะครับนะฮะแล้วก็มีการสูญเสียผู้ที่เป็นแขกนะครับที่ไปใช้บริการที่โรงเบียร์ยุด้วยนะครับนะฮะหลายๆชีวิตขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีประเด็นข่าวตามหนังสือพิมพ์รายวันนะครับนะฮะหลายประเด็นนอกเหนือจากประเด็นต่างๆนะครับที่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยรายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปแล้วนะครับหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะครับวันนี้ยังมีประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของการแฉหัวสว.นะครับแล้วก็เรื่องของ171เจอกับตัวเรื่องของการสอบสัมภาษณ์เรียกเงินนะครับเข้ารับราชการท้องถิ่นนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นที่สถานทูตจีนยืนยันว่าไร้การแทรกแซงนะครับคดีแก๊งพ่อทิพย์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของครูสอนเลขโหดนะครับเขาบอกว่าตีก้นนะครับเด็กป.4ถึงป.6นะครับโดนเกือบยกห้องเลยนะครับหวดไม่ยั้งนะครับ16ถึง50ทีบอกว่าทำการบ้านผิดนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตอบโต้เดือดด้วยนะครับโดนัลด์ทรัมป์โจมตี140จุดนะครับบอกว่าชีต้องจ่ายราคาแพงนะครับ IRGCปิดฮอร์มูสอยู่นะครับแล้วก็ยิงเรือไซปรัสฝืนกฎนะครับในขณะที่กรุงเทพธุรกิจเรื่องของแบรนด์การเมินซื้อโฆษณาอีเวนต์การตลาดพิธามโซนของฟุตบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ CEO เชียร์ทีมโปรดนะครับบอลโลก2026มองเกมลูกหนังผ่านสายตาผู้นำนะครับเราไปตามดูในกรุงเทพธุรกิจนะครับในขณะที่มติชนรายวันวันนี้นะครับมีประเด็นเรื่องของฝ่ายค้านด้วยนะครับที่เปิด4พยานแชร์พิรุธอื้อเลยในการงัดหลักฐานคดีเรื่องหัวนะครับห่วงเรื่องของกกต. DSI เกียร์ว่างนะครับแล้วก็เรื่องของเอกชนจี้รัฐบาลให้ใช้คุ้มค่าแล้วก็ปลุกการลงทุนด้วยนะครับหลุน 400,000 ล้านนะครับในการฟื้นเศรษฐกิจนะครับก็เป็น KPI วัดผลงานของคณะรัฐมนตรีนะครับรัฐบาลก็ชี้แจงเรื่องของการซื้อสัญญารถสัญญาซื้อไฟนะครับที่ต้องดูแลประชาชนยึดความสมัครใจครับในขณะที่ IMF ชูไทยเป็นฮาร์ดแวร์ AI ของโลกนะครับคคครับเขาเร่งคุมน้ำรั่วอุโมงค์ครับแล้วก็ตั้งศูนย์ช่วยผลกระทบนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ลุยสอบ5โรงพยาบาลที่โยงกับพ่อทิพย์ด้วยนะครับแล้วก็เช็คยิบเอกสารย้อนหลังนะครับในการเรื่องคลินิกเรื่องพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยนะครับอย่าทำประเทศเสียหายนะครับในการที่จีนก็ย้ำว่าพร้อมจะให้ความร่วมมือกับไทยนะครับในขณะที่อุตุนิยมวิทยาเตือน30จังหวัดนะครับฝนจะตกหนักที่เมืองการระวังน้ำป่าด้วยนะครับไปเช็คข่าวดีๆนะครับข่าวที่เรารายงานทุกๆวันนะครับไปดูได้ในกรมอุตุนิยมวิทยานะครับข่าวต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้ข่าวสดเรื่องของปิกอัพนะฮะทัวร์บุญนะครับวิ่งฝ่าฝนชนแล้วก็เสียชีวิตไป12นะครับอาจเสาไฟสยองที่จันทบุรีครับแล้วก็นอกนั้นก็มีประเด็นคล้ายๆกันมีบอลโลกก็มีนะครับมีหลักฐานนะครับ200ล้านที่เปิด4พยานคดีหัวก็มีเรื่องของม.6ร้องครูโรงเรียนดังจับนักเรียนชายด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเสริมดินอุโมงค์อุดน้ำรั่วนะครับบอกว่าระดมในการแก้สุดนะครับแนวโน้มลดลงนะครับแล้วก็ชาวบ้านรับร้อยแห่ขอความช่วยเหลือนะครับในขณะที่วันนี้ไทยรัฐนะครับประเด็นเรื่องของการหัวสวนะครับแล้วก็เรื่องของช่างกลปทุมวันปิดสถาบัน29วันนะครับนะฮะแล้วก็มีเรื่องบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของแม่เฒ่าวัย70นะครับที่รมควันคารถเลยนะครับแล้วก็เรื่องของ

0: ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดปกส.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่ากทม.เผยเพิ่งตรวจโรงเบียร์เพลิงไหม้เมื่อเดือนเมษายนแต่สภาพจริงเปลี่ยนแปลงไปสั่งเร่งยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายเป็นชาย9รายและหญิง18รายขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว6รายส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งสถาบันนิติเวชแล้วด้านผู้บาดเจ็บมีจำนวน63รายในจำนวนนี้อาการค่อนข้างหนัก22รายรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวมผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งหมด90รายปัญหาสำคัญขณะนี้คือการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตกรุงเทพมหานครได้เปิดช่องทางประสานงานโดยผู้ที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรเบอร์โทร0817341298ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาแล้วประมาณ30รายนอกจากนี้จัดตั้งศูนย์ประสานงานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธินทางออก4เพื่อรับแจ้งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลผู้ประสบเหตุพร้อมแจ้งความคืบหน้าการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตหากไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้ขอให้ติดต่อศูนย์ประสานงานดังกล่าวหรือเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชนอกจากนี้ผู้ว่าชัชชาติยังกล่าวอีกว่าเจ้าหน้าที่เพิ่งตรวจพบร้านเข้าไปตรวจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่สภาพจริงกลับเปลี่ยนแปลงไปพบตั้งโต๊ะขวางทางออกการขออนุญาตร้านเป็นแบบกึ่งบันเทิงไม่ใช่สถานบันเทิงเหตุไม่อยู่ในโซนนิ่งส่วนรายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วเบื้องต้น10รายคือนางสาวณหทัยสัจจรเลิศนายอภินันท์เพ็งศรีนายพิษณุแตงโสภานางสาวนิภาพรแจ่มแจ้งนายท็อปจโรบลนางสาวอภิญญาสุขทองลาและชายสัญชาติลาวนางสาวอัชนาพรสุทธิสินนายสุวิชชาสิริลิลุงนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขด้านผอ.สปภ.กทม.เผยเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวไม่พบการใช้ถังดับเพลิงและไม่มีการใช้ระบบดับไฟอัตโนมัตินายสุริยะชัยรวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.เปิดเผยกับรายการ9ข่าวเช้าสำนักข่าวไทยกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยไม่พบการใช้ถังดับเพลิงไม่มีระบบดับไฟอัตโนมัติจึงต้องตรวจสอบว่าไฟป้ายหนีไฟทำงานหรือไม่สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เวทีขณะที่กรุงเทพมหานครแจ้งว่าพร้อมดูแลช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โดยสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดโดยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตจตุจักรขณะที่สน.พหลโยธินแจ้งญาติผู้เสียชีวิตติดต่อคนหายทรัพย์สินสูญหายจากเหตุซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์063-401-1355ตลอด24ชั่วโมงพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการ

0: สร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับอยู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95
1: หลายได้ใจก็เบา
0: ทั้งสองเพลงต่อเนื่องในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับสมน้ำหน้าตัวเองจินตลาภูลาภนะครับแล้วก็คุณแม่บรรเย็นดักแก่นนะครับศิลปินแห่งชาตินะครับนิ้วตองต้อนออนผู้บ่าวนะครับน
1: ะ
0: ครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตหลังไมค์อยู่กับน้องเมย์นะครับโทรมาหาน้องเมย์ได้เลย02-248-1366นะครับ SMS เข้ามาคุยกันได้468-9400 @tlgmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.lgmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องของคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในสลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในสลากก่อนใช้ยามนรักลูกทุ่งครับนะฮะคุณอาภัยวันลูกเพชรนะครับข้ามันลูกทุ่งมอริเต็น
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยและใบว้าวนะครับใบบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณนะครับเราคุ้มครองโทร1158นะครับติดตามกิจกรรมได้เร็วๆนี
2: ้มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทุกช่วงจัดรายการนะครับติดตามลุ้นกันนะครับว่ากิจกรรมครั้งต่อไปของคลื่นลูกทุ่งมหานครจะเป็นกิจกรรมอะไร
2: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เอาวันนี้นะครับมีเพลงช้างเผือกที่เพิ่งแนะนำไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับให้คุณฟังได้ฟังกันอีกรอบนะครับสิ่งร้องของพันดี้ธนรัตน์นะครับได้ไป5ดาวเลยเพลงชื่อขอบคุณที่มีเธอนะครับ
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเกือนบ้าน
1: เดี๋ยวหลังจากเพลงนี้นะครับอยู่กับอุ้มต่อนะครับผมมีภารกิจนิดนึงนะครับพรุ่งนี้กลับมาดูแลคุณใหม่7โมงครึ่งถึง10โมงเช้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้สวัสดีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับ

0: ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตมหานครชาร์ตค่ะล่าสุดนะในลูกทุ่งมหานครสำหรับวีคนี้ค่ะฮิตที่2ค่ะ
1: ฮิตที่2
2: ถ้าใจกระจอก
0: อย่าใจกระจอกหนูเล็กกากาค่ะ
3: ปลายฝ

0: ฮิตที่5
1: ฮิตที่5ค่ะปริญญาไก่ตีแม็กอภิสิทธิ์ฟิชเชอริ่งบุ๊กสุภการค่ะ

0: และเพลงฮิตมหานครชาร์ตฮิตที่1ในวันนี้ค่ะ
1: ฮิตที่1
0: หม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการค่ะ

0: เจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ท้ายชั่วโมงที่3นะคะในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเราจะมีเพลงมาร้องให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวันนี้ก็เป็นเพลงนึงที่อยากจะถ่ายทอดเพื่อส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านบางท่านอาจจะมีเรื่องราวปัญหามากมายในชีวิตนะคะอยากให้ฟังเพลงนี้แล้วก็ถ้าท่านไหนที่สามารถร้องได้ก็สามารถร้องไปพร้อมๆกันได้นะคะ

0: ก้อนหินก้อนนั้นนะคะเวอร์ชันต้นฉบับของพี่โรสสิรินทิพย์ค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะคุณน้ำตาลจากลาดกระบังค่ะยายแสงบางนาน้องแชมป์โชคชัยศรีค่ะแม่อริสาลาดกระบังนะคะคุณสุทธิชัยบุรีรัมย์นะคะป้ากิ่งบางประกงนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่คุยสายหน้าไมค์กันป้าฉลองจากลพบุรีค่ะก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่ขอเพลงมาทางหลังไมค์นะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางหน้าFacebook Fanpage ที่ LTM FM 95ค่ะพี่กระแตนะคะน้องคุณรัฐนะคะน้องแชมป์มาทางนี้ด้วยนะแล้วพี่สุรยุทธ์นะคะชีวิตฉันเป็นของเธอจ้ะนะก็แซวๆกันนะคะวันนี้ไม่ได้มีรัดคอพอดีว่าผอ.ท่านมีติดธุระเล็กน้อยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับทุกๆกำลังใจในทุกๆวันแล้วก็สำหรับดาววันนี้จากพี่สุรยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็ท้ายชั่วโมงค่ะเราจะมีคติธรรมคำสอนในการดำเนินชีวิตให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในทุกๆวันเลยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่7โมงครึ่งถึง10โมงเช้านะคะวันนี้ก็หยิบยกโอวาทธรรมค่ะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีมาฝากคุณผู้ฟังนะคะท่านสอนว่าถ้าเราเคยให้ทานทานนั้นจะกลับมาหาเราถ้าเรารักษาศีลเมื่อมีภัยศีลนั้นจะมาคุ้มครองเราเมื่อเรามีภาวนามีปัญญาเมื่อเจอทางตันหรืออุปสรรคเราก็จะหาทางออกได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามามากที่สุดนะคะเป็นเพลงซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายของเราในวันนี้เป็นเพลงนี้ค่ะ
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: บ่อได้จับฉลากเป็นแฟนค่ะจากลำเพลินวงศกรนะคะวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้7โมงครึ่งถึง10โมงเช้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาจาก
1: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา10 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัชชาติรายงานนายกยอดเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว27รายชี้บนเพดานมีโฟมทำให้ไฟไปเร็วมากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงอาคารไอราวัตรพัฒนาเวลา 8:55 นเพื่อเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับทันทีที่นายกรัฐมนตรีมาถึงนายชัชชาติรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิต27รายจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวกับนายชัชชาติ

0: าดว่ามันเป็นโฟมด้านบนซึ่งนายชัดชาติตอบว่าใช่ไฟไปเร็วมากด้านกทม.ตั้งศูนย์ประสานงานเหตุเพลิงไหม้บริเวณ MRT พหลโยธินผู้ว่าชัดชาติสั่งเร่งยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายเป็นชาย9รายและหญิง18รายขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว6รายส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งสถาบันนิติเวชแล้วด้านผู้บาดเจ็บมีจำนวน63รายในจำนวนนี้อาการค่อนข้างหนัก22รายรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวมผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งหมด90รายปัญหาสำคัญขณะนี้คือการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตกรุงเทพมหานครเปิดช่องทางประสานงานโดยผู้ที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาผู้อำนวยการเขตจตุจักร0817341298ขณะนี้มีผู้ติดต่อมาแล้วประมาณ30รายนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธินทางออก4เพื่อรับแจ้งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลผู้ประสบเหตุก่อนหน้านี้นายชัชชาติได้กล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ซึ่งมีประชาชนให้ประชาชนเข้ามาติดต่อ2จุดคือ MRT พหลโยธินประตู4ซึ่งเชื่อว่าจะมีญาติพี่น้องจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าญาติตัวเองอยู่ที่ไหนเพราะผู้ได้รับบาดเจ็บ22คนบางคนใส่ท่อพูดไม่ได้สำหรับอุปสรรคของเหตุการณ์นี้คือสถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานบริการอยู่นอกโซนนิ่งขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารและเล่นดนตรีขออนุญาตตามกฎหมายเหตุเกิดเกือบเที่ยงคืนบริเวณหน้าเวทีไฟลามจากเพดานอย่างรวดเร็วมีควันเยอะสำหรับทางหนีไฟมี2ทางแต่มีสิ่งกีดขวางปัญหาหลักน่าจะเป็นเรื่องของควันที่รุนแรงจนหลายคนหมดสติเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการสแกนตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง50เขตของกรุงเทพหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าโดยปกติการตรวจสอบจะต้องเข้าตรวจในสถานที่ประกอบการที่เปิดดำเนินกิจการจริงเพราะหากเข้าตรวจในช่วงผู้ประกอบการเตรียมสถานที่ทุกอย่างอาจถูกจัดให้เป็นไปตามระเบียบจำเป็นต้องมีการสุ่มตรวจระหว่างการประกอบกิจการด้วยขณะที่เมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานในอาคารเพื่อประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้พร้อมติดตามสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เสียงเพียวมี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsar.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสุนทรียากรมาแล้วนะคะพบกันตรงนี้เช่นเคยค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะแต่ใจมันไม่เบาเลยเมื่อวานเมื่อคืนตีสามก็จะได้นอนด้วยความที่ต้องส่งพลังเยอะมากเลยทุกคนก็คงจะได้ทราบข่าวกันแล้วนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะก็มันเป็นอะไรที่แบบปัจจุบันทันด่วนมากถึงบอกว่าคนเราไม่รู้จริงๆว่ามันจะมีพรุ่งนี้สำหรับเราหรือเปล่าดังนั้นในทุกๆวันที่เรามีลมหายใจค่ะขอให้มีแต่พลังที่แข็งแกร่งสุขในสิ่งที่เราทำไม่เบียดเบียนใครถึงบอกว่าทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอทำความดีละเว้นความชั่วคือสิ่งดีที่มันจะติดวิญญาณเราไปในทุกภพทุกชาติขอให้มีความสุขค่ะยังไงก็ตามชีวิตมันต้องเดินต่อเนาะสำหรับการที่ในครอบครัวผู้สูญเสียนะคะก็มันเป็นเรื่องที่แน่นอนมันทำใจยากทำใจยากแม่ช่วยพริบตาจริงๆนะคุณผู้ฟังก็ถึงบอกว่าอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็อยู่บนความพอเพียงอันนี้คือสำคัญมากๆส่งเพลงเพื่อเป็นพลังค่ะให้พลังใจตัวเองด้วยนะคะตัวเองก็ต้องสู้ต่อคุณผู้ฟังก็ต้องสู้ต่อเหมือนกันหากว่ายังไม่ถูกใจแนะนำเพิ่มเติมที่022481366นะคะเดี๋ยวช่วงสายชิวหัวใจรับสายกันแต่ตอนนี้ Facebook เป็นยังไงกันบ้างก็ทักทายกันหน่อยเนาะอย่าลืมกดแชร์เป็นสาธารณะนะคะขอบคุณคุณตู่ตู่นะคะแชร์เรียบร้อยนะคะคุณโซโชมะโซมะคุณโซบอกว่าอยู่ที่อำนาจเจริญฟังชัดเจนนะคะฟังที่คลื่นไหนเอ่ยพี่หวานใจบอกเข้าปุ๊บแชร์ปั๊บน่ารักสุดๆคุณมารีสวัสดีค่ะน้ำหวานอยากมีเธอเป็นแฟนใครเหรอแล้วก็มีใครอีกมาทักทายกันนิดนึงว่ายังมีชีวิตอยู่นะเราไม่ได้เจอกันก็นี่แหละเราได้เห็นข้อความเห็นสติ๊กเกอร์ที่เราส่งกันมันก็เหมือนกับได้ยืนยันว่าฉันยังมีชีวิตอยู่นะตัวเธอเองเห็นชัดๆเลยก่อนที่ครูพงศักดิ์จันทรุขาจะจากไปยังส่งสติ๊กเกอร์มาให้ท่าเลยอะตอนเช้าอะแล้วครูก็ไปในวันนั้นถึงบอกว่าเออมันคนเรานี่มันพบเพื่อจากจริงๆนะคะแต่จะจากเป็นหรือจากตายนั่นก็อีกเรื่องนึงถึงบอกว่าทำความดีให้กันไว้เถอะมันไม่ได้เสียหายหรอกเนาะจะไปโกรธกันทำไมจะไปเกลียดกันทำไมสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจเราทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยได้ใจก็เบาอย่างที่บอกค่ะคุณเล็กกาแฟบอกเสียงเศร้าอีกแล้วไม่เศร้าค่ะไม่เศร้าชีวิตมันต้องเดินต่อแหละคุณบิดาเดชบอกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกคุณกฤษมนคุณเล็กก็แชร์เรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะคุณประเชิญนะคะคุณสวัสดิ์ขอบคุณมากค่ะก็หลายคนแชร์เป็นสาธารณะไม่เป็น ไม่เป็นไรเข้าใจได้คุณทันพิชาสวัสดีนะคะแล้วก็น้องแชมป์สวัสดีลูกแล้วก็คุณใครอีกอยู่จังหวัดเลยค่ะคุณอนุชาตอนนี้ฟังวิทยุอยู่ยังสบายดีอยู่ครับนั่นน่ารักเก่งมากเจ้าแววคุณเก่งสามโคกค่ะแล้วก็พี่ปุ๊กนะคะอันนี้คือ Facebook ที่เราจะเห็นข้อความครอบครัวของเราที่อบอุ่นมากขึ้นเมื่อมีสมาชิกมากขึ้นจากการที่ทุกท่านได้ช่วยกันแชร์นะคะบางทีบางคนก็ไม่ได้ติดตามเนาะแล้วก็ไม่ทราบว่ามีการจัดรายการผ่าน Facebook ซึ่งสามารถเห็นผู้จัดได้แล้วก็สามารถฟังเพลงไปพร้อมๆกันได้ด้วยนะคะคุณเรือนเจริญสวัสดีค่ะเอาละวันนี้คุณนุ่นรับซ่อมผ้าอยู่แถวไหนใกล้บ้านทางไหมถ้ามีเสื้อผ้าให้ซ่อมเยอะตอนนี้ต้องใช้ของเก่าละถึงบอกว่ารีไซเคิลเถอะเงินหายากมากแล้วก็จะยากมากขึ้นทุกวันนะคะนี่ขบวนน้ำมันเตรียมขึ้นอีกละคุณมรกตสวัสดีครับแล้วก็ใครอีกเนี่ยทุกคนเราถึงบอกอยากจะมีความหวังกันบ้างคุณเก่งบอกอย่าฟังเพลงอาเสรีรอฟังเอสเบอร์เกอรี่สดใหม่จะตามเมื่อกี้เนี่ยไปบีบเอแคร์เอาอีกแล้วไปบีบอีกแล้วทำไมมันปวดเมื่อยไงเอแคร์เนี่ยอ๋อไปบีบไส้เขาใส่เขาในไส้เอแคร์

เอสเมเบเกอรี่ขอให้ขายดีๆครับแล้วก็ใครอีกพี่สนมสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันเลยเนาะไปเที่ยวไหนบ้างเอาละขอบคุณอ้อวันนี้ตลาดช้อนทองมาแล้วนะคะคุณวิทักษ์สวัสดีค่ะขอให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ทุกๆตลาดเลยนะคะขายอะไรตรงไหนก็ขอให้มีลูกค้าอุดหนุนเยอะๆเงินทองไหลมานะชาลิตินะคะบอกเพลงถูกใจมากขอบคุณมากค่ะบุ๋มบิ๋มว่าไงมาส่งกำลังใจโอเคทำงานตั้งใจทำงานลูกแต่ก็อย่ามัวแต่ฟังแม่เดี๋ยวเขาจะว่าเอาแม่ใครว่ามั่งอ่ะพ่อแม่ใช่ไหมทำงานให้ใครบ้างวันนี้เอาละค่ะแต่ตัวเองทำงานให้กับทุกท่านค่ะอยากให้ฟังเพลงที่ถูกใจนะคะเพราะฉะนั้นช่วงสายชีวิตใจก็ต่อสายมาด่วนๆเลยนะคะพี่สนมบอกไปเที่ยวปากช่องมาโอ้มีความสุขแท้บุ๋มบิ๋มมีชีวิตอยู่น่าแจ๋วดีมากที่มารายงานตัวนะคะเอาละสำหรับเรื่องราวของบทเพลงเอาคุณเฉลียวสวัสดีค่ะเอาพี่เฉลียวพี่เฉลียวนั่นเองแหมทำไมอ่ะคนละเฟซดูคนละจออย่างนี้ใช่ไหมได้เลยมาสำหรับฮิตมาราธอนค่ะเรื่องราวของความรักนั่นแหละคนเรารักโลภโกรธหลงหนีไม่พ้นหรอกกับการใช้ชีวิตแบบเป็นปุถุชนคนธรรมดาตราบใดที่เราเป็นคนอยู่ตรงนี้แหละมันก็จะมีแต่เรื่องแบบนี้วนเวียนอยู่ไปในแต่ละวันนะคะสุขบ้างทุกบ้างก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นก็อะไรที่มันทุกข์ก็สลัดเร็วๆก็แล้วกันหาความสุขมาเป็นพลังให้กับชีวิตนะคะโดยเฉพาะบทเพลงวันนี้พี่จุ๋มว่าไงเอาใครเนี่ยเมจินี่ใช่พี่จุ๋มไหมหรือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเดี๋ยวว่ากันไปนะคะแล้วสำหรับเพลงที่แนะนำมาเดี๋ยวใจเย็นๆถ้าจะพยายามจดแล้วก็เปิดให้ฟังกันให้ได้ทั้งหมดนะคะถ้าทางโทรศัพท์นี่022481366นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่จะเปิดในช่วงต่อไปคือสายชีวิตใจแนะนำที่022481366ย้ำกันจะได้ฟังแบบขอปุ๊บจัดปั๊บฮิตมาราธอนเริ่มตั้งแต่คนข้างหลังค่ะสุนทานิยากรตามมาด้วยหลงค่ะเจียเบญจพรรอเป็นคนถัดไปตะกะแตนชลดาค่ะขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสนะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนตามมาด้วยขอจองเป็นแรงใจไหมพี่รมพรและอยากมีเธอเป็นแฟนนี่ภัยพงศธรนะมันก็แบบถูกตาต้องใจไงแต่ว่าก็ต้องคบกันใช้เวลาสักนิดนึงในการที่จะพิจารณาว่าเอ้ยเราไปกันได้ไหมอย่าเอาแค่ถูกใจเพราะมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นหรือความเสียหายขึ้นในอนาคตก็ได้ถึงบอกว่าวันนี้ตรงนี้สิ่งที่เราทำต้องคิดพิจารณาก่อนอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาพูดอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาบอกมาหรือแม้แต่อะไรก็ตามต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนที่จะเชื่อนะคะสวัสดีค่ะคุณเกศรค่ะฟังเพลงนี้กันเพื่อจะประสานคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงที่น่ารักน่ารักน้องโตค่ะน้องโตเหนื่อยกับเพลงลองฟังแลนี่

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ ไม่ใช่มีนะมียำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิแล้วก็มีหม่าล่าน้ำข้นด้วยค่ะอ้าวเพลงอะไรแนะนำกันในช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับใครเอ่ย
2: น้องแวนเองครับผม
1: น้องแวนน้องแวนทำอะไรตรงไหนครับ
2: ตอนนี้อยู่แถวนครปฐมครับเพิ่งกลับมาจากซื้อกับข้าวเสร็จฮะ
1: อ๋อเหรอน้องแวนอายุเท่าไหร่เนี่ย
2: อายุ21แล้วครับผม
1: 21แล้วครับเหรอซื้อกับข้าวแล้วยังไงจะไปทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่หรือไง
2: ไม่ครับผมกินเองครับผมพอดีมาเรียนต่อแถวนครปฐมครับ
1: อ๋อเหรอลูกไปเรียนอะไรครับเรียนที่ไหน
2: เรียนที่ราชภัฏสุนันทาครับผม
1: ฮะเดี๋ยว
2: ราชภัฏ
1: สวนสุนันทามีที่นครปฐมด้วยเหรอ
2: มีมีเป็นวิทยาเขตอ๋อ
1: เป็นวิทยาเขตแจ๋วเลยลูกเรียนคณะอะไรครับ
2: นิเทศครับผม
1: นิ
2: เทศภาพยนตร์ครับ
1: เออภาพยนตร์ด้วยเก่งลูกกะว่าจะเป็นไงผู้กำกับเป็นผู้ตัดต่อเป็นผู้สร้างเป็นอะไรดี
2: เป็นทั้งไม่ผู้กำกับก็ทีมกล้องก็ได้ครับผม
1: เออแล้วตอนนี้รับงานด้วยไหม
2: ก็มีเล็กๆน้อยๆครับส่วนใหญ่จะอยู่ทีมแก๊งเฝ้าดีเจครับผม
1: แก๊งทำไมมันเป็นยังไง
2: เป็นทีมแก๊งแบบสำหรับคนเฝ้าดีเจเช่นแบบคนนึงชอบเฮียหนีคนนึงชอบพี่โอ๊ตอะไรประมาณนี
1: ้เออแล้วน้องแวนชอบใครลูก
2: ชอบทุกคนฮะยกเว้นตัวเองนะ
1: เอ้ยไม่ได้ดิเราต้องชอบตัวเองก่อนจะไปชอบคนอื่นใช่ป่ะ
2: ใช
1: ่ครับเออดีแล้วลูกก็เขาเรียกอะไรอ่ะเราจะต้องรู้ในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นแม้จะไปเกี่ยวกับเรื่องของงานนิเทศก็ตามนะชีวิตเราจะได้หลากหลายแล้วเราได้มีช่องทางในการที่จะได้ทำมาหากินแบบก็เรียกว่าอะไรอ่ะได้มากขึ้นเนาะ
2: ครับ
1: เออวันนี้ฟังเพลงอะไรดีลูก
2: ฟังเพลงไอ้หนุ่มเครื่องไฟของเสรีรุ่งสว่างฮะ
1: รู้จักเพลงนี้ด้วยเหรอ
2: ใช่ครับผมชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับจริงที่บ้านผมฟังตั้งแต่เพลงเสรีแล
1: ้
2: ว
1: เออเหรอแล้วเราจริงๆเป็นคนพื้นเพที่ไหนล่ะเนี่ย
2: คนนครศรีธรรมราชครับผม
1: เป็นคนนครศรีธรรมราชนี่อยู่เมืองไรอยู่เมืองไร
2: อำเภอจะว่างครับ
1: อยู่จะว่างนะ
2: ครับ
1: เออแต่อย่าให้พูดมากกว่านี้เดี๋ยวพูดไม่ได้แล้ว แต่ชอบสมัยก่อนแม่ก็ไปเดินสายตลอดอะทางใต้น่ะ เออนครศรีธรรมราชนี่จะว่างนี่โอ้แต่ว่างจะว่างหัวไส้อ่ะหัวไส้
2: แล้วก็โอ
1: ้โหไปหมดละไปเม็ดละอันนี้มอบให้ใครบ้างลูก
2: ต้องเสียทุกสายครับผม
1: ได้เลยก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะลูกในชีวิตทุกๆด้านเลยแล้วก็ได้เป็นเจ้าคนในคนทำหน้าที่ของคุณลูกที่ดีนะดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะรู้ไหมอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆก็ขอให้หนู

0: ีแต่ความโชคดีนะครับดูแลตัวเองดีๆครับจากบ้านมาขนาดนี้นะ
1: ครับผม
0: ครับโชคดีครับลูกวาน
1: ครับ
0: สวัสดีครับอายุ21นี่ไงก็เป็นคนจะว่างนี่จะว่างนี่อยู่อำเภอนครศรีธรรมราชฟังเพลงกันกับบทเพลงของพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างนี่กับบทเพลงนอนฟังเรื่องไว้เรื่องไว้เนี่ยนอนฟังเรื่องไว้ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาทุกคนพอเถอะของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะไปสนุกสนานกันบ้างค่ะไอ้หนุ่มเครื่องไฟค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

อังคะทำไมจะต้องมีอุปสรรคขวากหนามกันขนาดนี้ไหวไหมเราสลับช่องไหมสลับเดี๋ยวก่อนนะคะระหว่างนี้จะให้ฟังมหานครไลฟ์ก็นิดนึงก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนก่อนในช่วงมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายค่ะจะพยายามเปิดให้ได้เพราะอะไรเพราะเป็นเพลงที่ชื่อว่าหนุ่มราชภัฏเสียงร้องของดำรงวงทองนะคะถ้าหากว่ามาแล้วน้องตาพร้อมถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังหนุ่มราชภัฏเสียงร้องของดำรงวงทองกันค่ะ

0: Spotlight
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนรามันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ไทย
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทราค่ะแจกกันอีกแล้วนะคะสำหรับคาราบาวแม่เป็นกำลังใจชั้นดีทีเดียวกับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจอ้าวล่ะเป็นเรื่องราวของเพลงของพี่จรัญนะคะที่น้องชายฮักพี่สาวแต่มาถึงตรงนี้ค่ะพี่ชายจะฮักน้องสาวค่ะแล้วก็ชมเธอชมแบบให้รู้สึกดีหรือยังไงก็ไม่รู้อะแต่เป็นความรู้สึกดีๆที่เวลาที่เขาชมตรงนี้นะ60ยังแจ๋วไม่ใช่30ยังแจ๋วดีกว่าพี่อายรักสลักใจค่ะทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้นะคะและอย่าลืมต่อสายมาในช่วงชั่วโมงหน้าค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิตสีพาดแนะนำที่02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้บาดเจ็บ63คนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกระจายรักษาใน16โรงพยาบาลศูนย์วิทยุพระรามสรุปข้อมูลล่าสุดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารและสถานบันเทิงซอยลาดพร้าว1พื้นที่เขตจตุจักรเมื่อเวลา 23:57 นาทีที่ผ่านมาว่าที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีทต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในร้านเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายโดยประมาณ164ตารางเมตรสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดานมีผู้ได้รับบาดเจ็บ63คนเป็นเพศชาย21คนหญิง26คนไม่ทราบเพศ16คนนำส่งโรงพยาบาลราชวิถี11คนโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน11คนโรงพยาบาลวิมุตติ9คนโรงพยาบาลเปาโลเกษตร5คนโรงพยาบาลลาดพร้าว5คนโรงพยาบาลเพชรเวศ4คนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์4คนโรงพยาบาลรามาธิบดี4คนโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4คนขออภัยค่ะโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4จำนวน2คนโรงพยาบาลพระราม9 1คนโรงพยาบาล CGS พหลโยธิน1คนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์1คนโรงพยาบาลพญาไท2จำนวน1คน

0: โรงพยาบาลตำรวจ2คนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า1คนโรงพยาบาลภูมิพล1คนและมีผู้เสียชีวิต27คนเป็นเพศชาย9คนหญิง18คนสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาเน้นย้ำสถานบันเทิงปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ในกทม.ธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: กรณีเกิดเพลิงไหม้สถานบันเทิงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า27รายในกรุงเทพในส่วนของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาระบุว่าโรงแรมส่วนใหญ่นั้นมีสถานบันเทิงอยู่ภายในน้อยมากจะมีเฉพาะบาร์สถานที่นั่งดื่มเบาๆหรือคาราโอเกะซึ่งอยู่ภายในโรงแรมมีผู้เข้าใช้บริการไม่มากนักสิ่งสำคัญที่เน้นย้ำกับสมาชิกของสมาคมโรงแรมก็คือขอให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องของทางหนีไฟถังดับเพลิงและอื่นๆตามข้อกฎหมายเมื่อสถานบันเทิงอยู่ในโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นห้องกระจกที่สามารถทุบออกได้ในกรณีเกิดเหตุร้ายอย่างไรก็ตามเห็นว่าภาครัฐควรจะมีการอัปเดตเขตโซนนิ่งสถานบันเทิงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยรวมถึงให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างเช่นสถานบันเทิงบางแห่งไม่ได้อยู่ในเขตโซนนิ่งการเปิดสถานบันเทิงจึงต้องขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่กลับเปิดบริการเป็นสถานบันเทิงซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ก็จะส่งผลกระทบอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นการอัปเดตเขตโซนนิ่งก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายที่สำคัญคือผู้ประกอบการเองควรจะมีจิตสำนึกในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะทางหนีไฟไม่ควรมีสิ่งกีดขวางหรือติดล็อกเอาไว้ที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: รัฐมนตรียุติธรรมเผยออกหมายจับคดี Forex วันนี้ภาวุฒิดลด้วยพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าคดี Forex วันนี้ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะดำเนินการขอหมายจับประมาณ30หมายซึ่งมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลในจำนวนนี้มีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยหากศาลอนุมัติจะดำเนินการจับกุมได้และขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการสอบปากคำส่วนจะได้รับการประกันตัวหรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายส่วนการสอบสวนคดีหัวสว DSI ส่งสำนวนไปที่อัยการแล้วและอัยการส่งสำนวนกลับมาหากมีการสั่งการอะไรจะดำเนินการไปตามกรอบส่วนที่มีข้อสงสัยและสังเกตมีการส่งชื่อดำเนินคดีน้อยไปหรือไม่นั้นรัฐมนตรียุติธรรมระบุว่าเมื่อพยานหลักฐานไปถึงแค่นี้ก็ต้องส่งชื่อแค่นี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: 1366ก็จะให้ฟังเพลงจ่อคิวฮิตกันก่อนนะคะวันนี้จ่อคิวฮิตเพลงที่ชื่อว่าเอาที่บายใจเอาที่บายใจเอาที่บายใจบาวีบาวีนี่สังกัด S1 Music นะคะกำลังทำนองทำร้องทำนองแม็กโฟกซองเรียบเรียงโดยอภิชัยชูเกื้อค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจ่อคิวฮิตด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองแล้วต่อมาสายมาด่วนๆค่ะ02-248-1366ในช่วงพาเรตพิงฮิตฮิต4ภาคค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรีย

0: เรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ก็ขอบคุณคุณอนุชาบอกว่าเอาที่สบายใจนี่ภาษาใต้หมายถึงเอาที่สบายใจนะคะเอามาถึงตรงนี้ค่ะสบายใจกันหรือยังมาฟังเพลงกันต่อสิคะพาเรทเพลงฮิตฮิต45ได้ฟังตรงนี้แล้วใครแนะนำเพลงอะไรมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่สิรินทร์นิยากร
1: สวัสดีค่ะแหมแฮชัดเจนแจ๋วแหววทำอะไรกันอยู่จ้าน้องนัน
2: ก็นั่งบอกว่าจะได้คุยกับพี่ถามไหมเนาะนั่นที่เราคิดถึงไหมเนาะ
1: เอ้ยนั่นสิถ้าคิดถึงกันได้คุยกันอยู่แล้วแต่ถ้าหากไม่คิดถึงอะไม่ได้คุยหรอก
2: ตกลงได้คุยกับเขาอยู่แล้วแต่เขาจะได้คุยกับเราไหม
1: เอ้ยแล้วคิดถึงกันไหมล่ะเนี่ยคิดถึงกันหรือเปล่า
2: คิดถึงสิ
1: เหรอ
2: คิดถึงมากมากวันไหนไม่มาว่าตายแล้ว
1: เอ้ยจะไปตายทำไมล่ะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้อะไรนี่พี่จะทำให้ตายเลยเหรอไม่ได้สิหรือจะทำให้พี่ตายไม่สิไม่
2: คือไม่บางทีคิดถึงใจจะขาดก็ไม่มาใจขาดก็มีนะพี่ชา
1: เอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอน้องนันไม่มากถ้าหากเราอาจจะเป็นความรู้สึกที่เรามีต่อชายหนุ่มหรือเปล่าแต่กับผู้หญิงด้วยกันไม่เท่าไหร่
2: พี่ชายที่เหนือก็คิดถึงพี่ชายก็ต้องคงมาคุยกับพี่ชายคิดถึงหนุ่มคนไหนก็ต้องไปหาหนุ่มคนนั้นสิจ้า
1: อะไรจ้าแล้วนี่เป็นไงทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: อยู่ที่ลำสักจ้าทำงานอยู่ก็พอดีพักบางงานก็ให้น้องเมย์พอดำโทรมาพอดีเลย
1: นี่มันยังไม่ได้พักเลยนะยังไม่เที่ยงนะหรือพัก
2: ไม่ก็ของงานของเราเราก็ทำไปเรื่อยๆเราเหนื่อยแล้วก็พักในนี
1: ้
2: จริงๆส่วนมากหนูจะทำตอนกลางคืนเพราะตอนกลางมันร้อน5 ทุ่มเที่ยงคืนหนูก็ออกไปทำ
1: ไปทำอะไร
2: ร
1: ี
2: ดผ้าร
1: ับรีดผ้าใช่กลางวันมันร้อนเนาะ
2: ใช่กลางวันร้อน
1: ยืนไ
2: หมนั่งนั่งแค่คืน
1: นั่งรีดหรือยืนรีด
2: ยืนรีด
1: โหเส้นเลือดไม่ขอดไปแล้ววันนี
2: ้แล้วก็นวดมั่งต้องแล้วก็หยุดพักนั่งม
1: ั่
2: ง
1: นะ
2: นะ
1: แล้วก็เอาย กขาสูงสูงตอนนอนเนาะเลือดจะได้ไหลเวียน
2: ใช่แล้วก็ดิดมันมาก
1: งานอ่ะขอให้มีงานเถอะให้คนมาจ้างเราเยอะๆเราจะได้มีเงินเน
2: าะแต่กินอยู่ได้ก็พอแล้วพี่ทานเราอยู่บ้านเราบ้านไม่ได้เช่าข้ามได้คืน
1: ก็เนี่ยพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ชีวิต
2: ใช่เราไม่ต้องบินสูงเหมือนคนอื่นเอาข้าวเรียงเราบินได้ก็พออ
1: ืมกินก็แค่อิ่มเนาะน้องนานวันนี้ฟังเพลงอะไรดีจ๊ะ
2: ฝนตกในทะเล
1: เหรอทำอะไรแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหม
2: หนูจะขอเพียงพี่ทำงานกับพี่ชายแล้วแหละเอาไปเอามาโอ้ยขอบ่อยแล้วเดี๋ยวพี่ชายเขาไม่อยากจะคุยกับเราก็เลยขอฝนตกในทะเลบ้าง
1: อ้าวทำไมอ่ะแล้วทำไมจะขอเพียงอะไร
2: มันนึกชื่อเพลงไม่ออกไงก็เลยนึกถึงสาวใต้หน้าตาน่ารักน่ารักนะก็เลยคิดถ
1: ึ
2: งเพลงนี
1: ้น้องรัชนกเนาะได้เลยมาไปแข่บ้างจ้า
2: แต่ให้พี่ถือยอดหนุ่มมาละพงแล้วก็ให้คุณธนเดชเขียนชายเดช
1: นี่ทำไมพูดแล้วต้องหัวเราะเพราะอะไร
2: พี่ทารู้ได้หรอเขาว่าธนเดชเขียนชายเดชนี่เขาเป็นใคร
1: เป็นใคร
2: ก็เป็นใครพี่ทารู้ได
1: ้
2: หรออ
1: ๋อพี่ไม่รู้ไงแต่พี่ถามว่าทำไมพูดถึงเขาต้องมาตัวเราะคิกกักคิกกักมันคืออะไร
2: เป็นคนสุดเด็ดเขียนชายเดนแต่ก็ให้น้องเมย์หลังใหม่ด้วยแล้วก็ให้เอฟซี95
1: ท่าทาง
2: เดี๋ยว
1: คุณสุดเด็ดนี่ท่าทางจะมีอะไรพิเศษไหมเนี่ยถามจริง
2: ก็เป็นหน้าจัดรายการคนนึงที่แบบเราหยอกนะแย่ได้อะไรได้นะเออได้ถามเนี่ยเราอ่ะพ
1: ู
2: ดอยู่คนเดียวถามเราอยู่คนเดียวก็เป็นอย่างเงี้ย
1: อ๋อณเดชเนี่ยนะณเดชเราเนี่ยนะ
2: ใช่นะเด็กเรา
1: คิดถึงได้แต่คิดถึงเนาะเออไม่เป็นไร
2: เขา
1: คงฟังอยู
2: ่เนี่ยบ้าต่อเนี่ยนะเด็กเนี่ยบ้าต่อทำไมเนี่ยพูดอยู่คนเดียวหัวร้อนคนเดียวก็ได้ด้วย
1: อ้าวเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเนาะเรื่องราวของฝนตกในทะเลมาขอบคุณผู้สนับสนุนได้ไหมจ๊ะ
2: ไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าหน้าใหม่ก็เลยไม่ได้จำสมองไม่ค่อยสั่งงาน
1: อะไรถ้างั้นพูดตามพี่นะ
2: จ้า
1: ขอบคุณเพจเต็มขวด
2: ขอบคุณเพจเต็มขวด
1: ซีเต็มคำ
2: ชีสเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี
2: ้น้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันธานรสิง
2: ห์ตราพันธานรสิงห
1: ์อร่อยครบรส
2: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
2: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: นั่นจัดไปก็มีความสุขเยอะๆนะทำเท่าที่เราไหวแล้วก็ ให้มีความสุขกับสิ่งที่เราทำด้วย
2: แล้วก็ขอฝากส่งกำลังใจให้กับญาติผู้สูญเสียที่โรงเบียร์ลักพาด้วยพี่ยัง
1: ใช่พี่นะ
2: เมื่อก่อนหนูก็ไปเที่ยวทำงานอยู่ตรงนั้นหนูไป

0: ก็เคยไปเที่ยวอยู่นะสองสามครั้งมั้งตอนน
1: ั้
0: น
1: ใช่เราก็ได้แต่หดหู่กับสิ่งที่เกิดอะไรที่มันเกิดขึ้นนะ
0: สิ่งที่ไม่คิดมันก็เกิดมาเนาะ
1: เพราะฉะนั้น
0: ป้องกันที่ดีระวังที่ระวังมากที่สุดแล้ว
1: ใช่
0: เป็นบทเรียนราคาแพง
1: ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องไม่ประมาทแล้วก็ต้องคอยระแวดระวังคืออย่าใช้เขาเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้หลายเรื่องเลยนะคือการที่เราอย่าสนุกจนลืมสังเกตเนาะ
0: เจอมาเยอะน้องที่ทานเบ็ดเนี่ยสถานที่แบบเจอมาเยอะแล้วก็คิดว่าเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดระวังให้ดีที่สุดแต่มันก็พลาดกันได
1: ้มันก็เคยเกิดมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยแต่มันไม่น่าจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะได้แต่สถานก็เรียกว่าเขาเรียกว่าสถานในหัวอกอะว่างั้นอะมันสะอื้นในอก
0: ใช่ก็เราไม่ใช่ญาติเราจังอู้ใจหายว่าเลยนะตอนได้ยินข่าวเราจังใจหายว่ามุ่งตายแล้วเจ็บโดนอีกแล้วอย่างเงี้ย
1: แล้วก็แบบได้แต่ส่งกำลังใจก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแต่หัวระหว่างที่ดูเขาถ่ายทอดสดอะไรอย่างเงี้ยเนาะน้องงานเราก็ต้องสู้ต่อไปก็ขอให้ปลอดภัยนะจ๊ะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆในชีวิตสุขภาพแข็งแรงนะ
0: พี่ทางก็เหมือนกันนะครับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกวันที่16นะคะยังไงก็บ๊ายบายหน่อยก็ได้
1: ได้เลยขอบคุณมากจ้ะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะบอกนะว่าจะตั้งตัว
0: เป็นไม่บอกนะ
1: ว่าจะตั้งตัวเป็นเจ้าแม่แล้วเดี๋ยวก่อนสักครู่แต่ตอน
0: นี้เรื่องเจ้าเปลี่ยนเป็นชื่อเจ้าแม่สิรินทาอย
1: ู่เอาไว้วันไหนเลิกเล่นเลิกซื้อแล้วเมื่อไหร่จะบอกซื้อแล้วเดี๋ยวบอกแล้วไม่พอซื้อแล้วบอกแล้วเดี๋ยวมันเคลื่อนไงเพราะว่ามันโชคใครโชคมัน
0: แล้วพบกัน
1: เจอคุณจ้าสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค
1: ่
0: ะ
1: ไปฟังในพาเรทเพลงฮิตที่15ค่ะเรื่องราวของความรักที่ให้ไปแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าของความรักของเราทำยังไงคุณฟังกลับมาทบทวนตัวเองสิแต่ก็เป็นบทเพลงที่จะให้ฟังแล้วก็คิดพิจารณานะคะการที่ทาเปิดเพลงไปแล้วทาพูดอะไรแทรกไปตรงนี้มันเป็นเรื่องที่คือต้องมีที่มาที่ไปในแต่ละบทเพลงไม่ใช่ว่าครูเพลงแต่ละท่านแต่งจากในส่วนหนึ่งก็มีจินตนาการบ้างแต่ก็จะมีที่มาก็คือในเรื่องของแต่ละข้อมูลแต่บางคนได้สัมผัสกับตัวเองบางคนได้ฟังเรื่องราวจากคนที่เล่าให้ฟังหรือได้เห็นจากคนใกล้เคียงอะไรประมาณนี้ก็จะออกมาเป็นเพลงที่แต่ละท่านจะได้ฟังกันในช่วงนี้นะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงเงามืดในดวงใจสุนารีราชสีมาค่ะในช่วงพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคฟังกันเลยค่ะ

0: ิภาพ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: บางทีเราไม่เข้าใจเหมือนกันนะเฮ้ยโดนตบโดนตีซ้อมเช้าซ้อมเย็นเฮ้ยเอาเดี๋ยวลูกออกมาอีกแล้วตบไปตบมาเอ้ามีลูกอีกมันเป็นการที่เราคล้องกรรมกันมาไม่มีใครเข้าใจหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นชีวิตคู่เนาะสองคนเขารู้กันแล้วอย่าไปยุ่งเชียวนะเวลาเขาทะเลาะกันไม่ใช่เอาไปเขาเรียกว่าไปแทรกแซงไม่ได้เลยถึงบอกคนนั่งคุยกับคนนอนคุยมันไม่เหมือนกันนะคะมันเป็นเรื่องชีวิตของแต่ละคนแต่ละคู่อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกของคนที่มันรักอ่ะบางทีมันไม่มีเหตุผลนะคือรักไงบางทีมันลืมไปเลยมันมัวแต่เขาบอกว่าหน้ามืดตามัวใช่ไหมเสียเปี๊ยกก็เคยใช่ไหมล่ะคือมันเป็นอะไรเป็นความรักที่มันต้องเดี๋ยวไปเข้าใจเขาเลยเข้าใจตัวเองดีกว่าว่าถ้าหากว่ามันเป็นแบบนี้แล้วว่าเราควรจะทำยังไงกับตัวเองต้องกลับมารักตัวเองไหมนะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงเงามืดในดวงใจ

0: สุนารีราชสีมาค่ะสุดท้ายก็กรวดน้ำพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะพี่พึ่งนะคะตามมาด้วยฝนตกในทะเลราชนกสีโลพันธ์ปิดท้ายด้วยก้อนหินสิ้นใจแค่สมณเณรีแคทรัติการนะคะนี่ก็คือใช้ชีวิตทางธรรมและทางโลกไม่ไหวและที่นี่วุ่นวายหนอมันก็มีรักโลภโกรธหลงเป็นธรรมดาชีวิตที่มันจะต้องอยู่วังเวียนวนอยู่กับสังสารวัฏที่มันซ้ำๆเดิมๆนะคะถ้าว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงนี้ได้เราก็จะได้มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่ที่ว่าแนวทางในการจะดำเนินชีวิตมันเป็นเรื่องที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนอยู่แล้วนะคะแต่ละคนก็จะเจอกันไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปจากกรรมที่เราทำมานั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องที่โหกี่ภพกี่ชาติล่ะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันธานรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตใจฟังเกี่ยวกับเรื่องความรักหนีไม่พ้นอีกแหละนะคะแต่ว่ารักแบบไหนล่ะที่มันจะใช้คำว่ามันพอดีและพอเหมาะพอควรเดินสายกลางค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พี่สวยมาแล้วค่ะขอต้อนรับพี่สวยนะคะเป็นยังไงบ้างแข็งแรงดีแล้วเนาะนะคะก็ขอให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปค่ะและทุกๆคนด้วยที่ฟังตรงนี้ค่ะไปฟังเพลงแรกกันเลยดีกว่าน่าจะถูกใจเสียเปียกและใครหลายคนนะคะกับเพลงคนต้นทางน้องเบิ้ลปทุมราชและน้องแมนนะคะมาอยู่ในฮิตที่13แล้วตามอีกเพลงหนึ่งก็คือไอ้ทุยเป็นไงล่ะ เสียงร้องของแอลกอฮอล์ค่ะวงแอลกอฮอล์อยู่ในฮิตที่11ค่ะ

0: ิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ไก่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่า

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะคะโทร1158สนับสนุนช่วงเพื่อนเพลงหวานกับเพลงช้ำคือเราพี่นิตยาบุญสูงเนินเพิ่งจะดูคอนเสิร์ตพี่มาเมื่อวันที่มาเมื่อสาวที่บาทมาแล้วก็ไปมีพี่อ้วนพี่ตู่สนุกสนานเป็นคอนเสิร์ตของโตนะคะก็มาถึงเรื่องราวของการคุ้มครองความหิวนี่เลยแนะนำสินค้าใหม่จากยำยำค่ะทุกคนเตรียมจดแล้วก็ไปซื้อตามกันได้นะคะกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและยำยำฮอตพอตมาล่าน้ำข้นนะคะทั้งสองรสชาติเลยเพียงราคาซองละ15 บาทสะดวกต้มในน้ำเดือดเพียง4 นาทีเท่านั้นก็จะพร้อมเสิร์ฟให้ทันทีเหมือนกินฮอตพอตเลิศเลยล่ะเลิศสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ 7-Eleven Lotus และร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านเลยนะและสามารถเข้าไปกดติดตามเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook I Love Yum Yum ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดไปเพลงนี้กันดีกว่าจะว่าไปแล้วนะคะชีวิตคนเราเนาะเมื่อเคยมีชีวิตด้วยกันแล้ววันนี้ไม่มีเธอแล้วอะความรู้สึกแน่นอนมันก็ต้องเศร้าเฮ้อไม่จากเป็นก็จากตายคุณเราแต่ว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่ต้องไปเพิ่มพลังกันสิฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายนะคะอย่าไปคิดอะไรเยอะชีวิตมันเดี๋ยวผ่านมาก็ผ่านไปแต่อาหารที่เราต้องเตรียมต้องไปทานให้เข้าท้องไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมากับทาอีกครึ่งชั่วโมงเลยทานให้อิ่มให้อร่อยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะได้มีพลังสู้ต่อวันที่บ่มีอ้ายค่ะตายอรไทยค่ะทิ้งท้ายกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเสียชีวิตแล้ว27บาดเจ็บวิกฤตอีก22พิสูจน์หลักฐานเร่งหาสาเหตุประมาทหรือวางเพลิงนายกลงพื้นที่พบจุดอับหลายจุดไม่เห็นทางหนีไฟไม่ขอชี้นำร้านล็อกประตูกันลูกค้าหนีรอพิสูจน์หลักฐานและตำรวจสรุปสาเหตุกทม.คปภ.ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเยียวยาจ่อยกเครื่องกฎหมายคุมวัสดุลามไฟหรือโซนนิ่งสถานบันเทิงจานนี่อินฟานติโน่ประธานฟีฟ่าเตรียมเสนอขยายทีมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันดาราการทองลิ่มและคุณเยมินแหวนเครือนะคะร่วมกันดำเนินรายการในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะขอเริ่มกันที่เหตุโศกนาฏกรรมเมื่อคืนนี้นะคะช่วงใกล้ๆเที่ยงคืนค่ะมีเหตุเพลิงไหม้ซ้ำรอยซานติก้าผับเป็นเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะโดยไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะนักเที่ยวนี่วิ่งหนีตายกันอลหม่านเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ 23:57 นาทีค่ะสายด่วน199รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะอยู่ก่อนถึงซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวค่ะช่วงประมาณเที่ยงคืน2นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีกู้ภัยสุทธิสารก็ไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะเพลิงนี้กำลังลุกไหม้อยู่เลยนะคะเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ติดค้างอยู่จำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำงานแข่งกับเวลาค่ะทั้งดับเพลิงแล้วก็เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเบื้องต้นค่ะพนักงานดับเพลิงเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็3

0: ามารถจะควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะหลังจากเกิดเพลิงไหม้ก็มีสภาพโต๊ะเก้าอี้ถูกไฟไหม้เกรียมเป็นตอตะโกรวมถึงโครงสร้างภายในผับได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเล่าว่ามีควันออกมาจากคัตเอาท์ตรงเวทีค่ะไม่นานไฟก็ดับทั้งร้านแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นควันเต็มไปหมดนะคะรวมถึงด้านโถงห้องอาหารจากนั้นก็มีไฟลุกขึ้นแป๊บเดียวค่ะเพลิงก็โหมไหม้หนักนะคะพวยพุ่งออกมาทางประตูด้านหน้าทั้ง2ประตูลักษณะพุ่งออกมาอย่างรุนแรงค่ะจากการตรวจสอบยังพบว่ามีสิ่งขีดขวางบริเวณทางหนีไฟบางจุดอย่างเช่นมีโต๊ะมีอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็สิ่งของต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคในการหนีไฟช่วงเกิดเหตุแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่ในห้องน้ำซึ่งอยู่ติดกับประตูหนีไฟค่ะเบื้องต้นมีรายงานว่าจุดที่ห้องน้ำมีผู้เสียชีวิตประมาณ12คนนะคะก็คาดว่าเมื่อนักเที่ยวเห็นไฟไหม้ด้านในร้านก็เลยพยายามวิ่งหาประตูหนีไฟแต่อาจจะมองไม่เห็นป้ายประตูหนีไฟหรืออาจจะมีสิ่งกีดขวางประตูอยู่ค่ะก็เลยทำให้ส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลบภายในห้องน้ำและเสียชีวิตอยู่ในนั้นนะคะเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต27คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะคะหลังจากเกิดเหตุช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจในร้านพร้อมกับสอบถามนักดนตรีที่ประสบเหตุนะคะก็บอกว่ามีควันออกมาตรงคัตเอาท์หลังจากนั้นไฟก็ดับค่ะแล้วก็มีเสียงระเบิดควันเต็มไปหมดทุกคนวิ่งหนีกันนะคะผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลังอาคารในห้องน้ำซึ่งมันไม่มีประตูหนีไฟที่ชัดเจนค่ะหรือด้วยความตกใจเพื่อวิ่งหลบควันเพราะว่าด้านโถงห้องอาหารนั้นมีควันแล้วก็มีไฟลุกนะคะมีระเบิดปะทุขึ้นมาด้วยแป๊บเดียวไฟก็ไหม้หมดค่ะต่อมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่นะคะเบื้องต้นก็พบว่ามีสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟบางจุดอย่างเช่นโต๊ะอุปกรณ์ตกแต่งและสิ่งของต่างๆก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในช่วงเกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าไฟอาจจะลุกลามผ่านวัสดุตกแต่งบางประเภทค่ะ
1: ค่ะล่าสุดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ตรวจสอบภายในอาคารด้วยตัวเองพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียนะคะบอกว่าขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วตรงนี้ก็จะต้องรอผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลซึ่งทางผบ.ตร.กำชับให้เปิดช่องทางรับแจ้งตัวตนของญาติอย่างเต็มที่ทางที่ศูนย์ประสานงานหน้าจุดเกิดเหตุบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินศูนย์ปฏิบัติงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนผู้บาดเจ็บ63คนค่ะมีการประสูนประสานศูนย์เอราวัณและโรงพยาบาลต่างๆติดตามดูอาการดูเรื่องของสิทธิการประกันภัยสำหรับเจ้าของสถานบริการได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะตอนนี้อยู่ ICU ก็มีการประสานแพทย์ประเมินว่าจะสามารถให้ปากคำได้เมื่อใดและยังสั่งการพนักงานสอบสวนแยกกลุ่มผู้ให้ปากคำออกเป็นกลุ่มเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทพนักงานลูกจ้างแม่ครัวพ่อครัวผู้จัดการร้านรวมถึงช่างที่มาติดต่อตกแต่งภายในด้วยนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าหาข้อเท็จจริงค่ะผบ.ตร.บอกว่าผลการตรวจสภาพด้านในอาคารตอนนี้นะคะอาคารเป็นอาคารชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยมด้านหน้าติดถนนลาดพร้าวมีประตูทางเข้าออกเพียง2ประตูส่วนด้านหลังมี2ประตูโดยที่ประตูที่3เป็นประตูเชื่อมทางออกห้องน้ำหญิงชายซึ่งพบร่างผู้เสียชีวิตกระจุกตัวอยู่ในห้องน้ำเป็นจำนวนมากเนื่องจากเมื่อเกิดเหตุนะคะมีการตื่นตระหนกค่ะผู้ประสบภัยก็เลยวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเพื่อหาทางออกหรือหาน้ำแต่ว่ากลับไม่ได้ใช้ประตูทางออกนี้ตำรวจก็กำลังเร่งตรวจสอบนะคะว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกด้วยกลอน2ชั้นหรือว่าลูกบิดหรือไม่หากพบถูกล็อกจนใช้การไม่ได้ตรงนี้แหละค่ะจะถือเป็นพฤติการของการกระทำโดยประมาทขณะที่ประตูที่4ซึ่งเชื่อมออกไปทางห้องครัวพบว่าความร้อนของเปลวไฟทำลายป้ายและไฟบอกทางละลายอีกทั้งตัวจับเมื่อนะแล้วก็ลูกบิดประตูก็หายไปตรงนี้แหละจะต้องไปพิสูจน์จากเหตุการณ์ที่ถูกขึ้นนะคะจากการถูกทำลายหรือว่าชำรุดอยู่ก่อนแล้วยิ่งไปกว่านั้นบริเวณทางเดินไปสู่ประตูครัวมีความกว้างเพียงเมตรกว่าๆเท่านั้นกลับมีการล็อกนะคะแล้วก็มีชั้นวางตั้งอยู่มีการวางของตั้งทำให้ทางเดินคับแคบสะท้อนถึงความไม่ระมัดระวังในการวางสิ่งของนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการหา ทางออกจากการตรวจสอบเบื้องต้นพุ่งเป้าบริเวณด้านเหนือเวทีนะคะมีการตกแต่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงความสวยงามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เก็บวัตถุพยานสำคัญได้บางอย่างสำหรับกำลังตรวจสอบตอนนี้นะคะการตรวจสอบวัสดุตกแต่งเพื่อควบคุมคุณภาพเสียงดังกล่าวเป็นวัสดุไวไฟแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ง่ายหรือไม่ถ้าหากใช่

0: ็จะบ่งชี้ชัดว่าเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนอกจากนี้สั่งการนะให้ทางกองบังคับการพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบระบบแล้วก็เดินสายไฟรวมถึงคุณภาพสายไฟบนฝ้าเพดานอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารแห่งนี้มีอายุการใช้งานมานาน53ปีมีการเปลี่ยนหรือว่าขายต่อกิจการมาหลายช่วงซึ่งตรงนี้จะต้องไปตรวจสอบกับทางเขตนะคะว่าแต่ละช่วงมีการขออนุญาตปรับปรุงต่อเติมอาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะทางนี้ทางนั้นผบ.ตร.สั่งการทางกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสน.พหลโยธินร่วมกันตั้งคณะสอบสวนชุดใหญ่เพื่อนำข้อมูลหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์จากกองพิสูจน์หลักฐานและหมอนิติเวชรวมถึงข้อมูลจากการเชิญเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาสอบปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพประตูล็อกมารวบรวมรายงานเข้าที่ประชุมเร่งด่วนเน้นย้ำนะคะแนวทางคดีต้องดำเนินคดีอาญาในข้อหากระทำการโดยประมาทส่วนการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดข้อกำหนดจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบค่ะ
1: มาดูเรื่องของผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บกันบ้างนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตรวม27คนแล้วก็บาดเจ็บทั้งหมด63คนค่ะทางสำนักเขตงานเขตลาดพร้าวเมื่อช่วงเช้านี้ได้เปิดเผยรายชื่อของผู้เสียชีวิตออกมา10คนนะคะเป็นผู้เสียชีวิตที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันได้แล้วค่ะคนที่1คือนางสาวณหทัยสัจจนะเลิศ2นายอภินันท์เพ็งศรี3นายพิษณุแตงโสภา4นางสาวนิภาพรแจ่มแจ้ง5ท็อปสโรบล6นางสาวอภิญญาสุขทองลา7เป็นชายสัญชาติลาวนะคะ8นางสาวอัชราพรสุทธิสิน9นายสุวิชาสิริลิลุงและ10นางสาวกนกทิพย์ศรีสุขค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับผู้เสียชีวิตรายอื่นเจ้าหน้าที่แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลนะคะก่อนจะประสานให้ญาติมารับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจต่อไปค่ะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะมีทั้งหมด63คนค่ะเป็นเพศชาย21คนเพศหญิง26คนยังไม่ทราบเพศอีก16คนนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี11คนโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน11คนโรงพยาบาลวิมุตติ9คนโรงพยาบาลเปาโลเกษตร5คนโรงพยาบาลลาดพร้าว5คนโรงพยาบาลเพชรเวศ4คนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์4คนโรงพยาบาลรามาธิบดี4คนโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4 2คนโรงพยาบาลพระราม9 1คนโรงพยาบาล CGH พหลโยธิน1คนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์1คนโรงพยาบาลพญาไท2จำนวน1คนโรงพยาบาลตำรวจ2คนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า1คนโรงพยาบาลภูมิพล1คนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าไปติดตามบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งตอนนี้มีครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางมารับร่างแล้วค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: จิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเช้านี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะครอบครัวและญาติของ

0: ของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะได้มารับร่างของผู้เสียชีวิตค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็ชันสูตรตามขั้นตอนแล้วเสร็จนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาค่ะด้านมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมาตั้งจุดให้บริการที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรายละ 5,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังดำเนินการมอบโลงศพให้นะคะแล้วก็นำรถมาช่วยส่งร่างผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะหนึ่งในผู้รอดชีวิตคือนางสาวอุษาทัศน์ศรีอายุ40ปีนะคะก็เดินทางมารับร่างเพื่อนผู้เสียชีวิตค่ะพร้อมเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าคืนที่เกิดเหตุตนและเพื่อนรวม5คนเดินทางไปใช้บริการที่ร้านดังกล่าวซึ่งเป็นสถานที่ที่ไปประจำประมาณวันเว้นวันนะคะเนื่องจากอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ประทับใจบริการของพนักงานนางสาวอุษาบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้เดินออกมาบริเวณหน้าร้านเพื่อจะสูบบุหรี่แต่ว่ายังไม่ทันได้สูบค่ะก็สังเกตเห็นกลุ่มควันลอยออกมาจากบริเวณหลังคาร้านก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ไปตรวจสอบจากนั้นแค่ไม่นานนะคะภายในร้านก็เกิดอาการไฟกระพริบคล้ายไฟตกก่อนที่เปลวไฟและความร้อนจะปะทุขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถกลับเข้าไปในอาคารได้ค่ะเธอบอกว่าก่อนหน้านั้นระหว่างนั่งอยู่ภายในร้านก็ได้กลิ่นผิดปกติบางอย่างนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรค่ะแล้วก็ตลอดช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือว่าสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุผู้รอดชีวิตต่างก็ช่วยกันวิ่งหาทางออกพยายามทุบกระจกและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ข้างในแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะเปลวไฟและความร้อนลุกลามอย่างรวดเร็วอีกทั้งตนเองก็ไม่รู้นะคะว่าประตูหนีไฟของร้านอยู่ที่ไหนเนื่องจากทุกครั้งที่มาใช้บริการก็จะใช้แค่ประตูทางเข้าหลักเท่านั้นเองค่ะจากเหตุการณ์นี้เพื่อนที่เดินทางมาด้วยกันเสียชีวิต2รายนะคะก็คือนายลี่แล้วก็นางสาวน้ำทิพย์ซึ่งเป็นสามีภรรยากันมีบุตรที่ยังเล็กอยู่ค่ะส่วนเพื่อนอีก1คนบาดเจ็บสาหัสยังรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขณะที่ตนเองและเพื่อนอีก2คนรอดชีวิตเพราะว่าออกมายืนอยู่หน้าร้านก่อนจะเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาทีนะคะหลังเพลิงสงบนางสาวอุษาเฝ้าติดตามการค้นหาผู้ประสบเหตุทั้งคืนจนเห็นเจ้าหน้าที่นำร่างเพื่อนออกจากอาคารพร้อมพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตก่อนจะใช้ผ้าขาวคลุมร่างทำให้เธอนั้นทรุดแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นการแจ้งข่าวเศร้าว่านักร้องหญิงเสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยหัวหน้าวงทศกัณฐ์แจ้งข่าวเศร้านักร้องหญิงของวงเสียชีวิตส่วนนักร้องชายยังติดต่อไม่ได้ซึ่งตัวเลขอย่างที่รายงานไปยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้27รายยืนยันตัวบุคคลได้10นะคะสำหรับหัวหน้าวงทศกัณฐ์ที่ออกมาโพสต์ว่าน้องบรีสนะคะเป็นนักร้องในวงแฟนผมนะคะได้เสียชีวิตแล้วและดินนักร้องชายอีกคนยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหนและพี่กวางมือคีย์บอร์ดยังไม่มีการติดต่อมาบิวมือกลองตอนนี้อาการสาหัสรอดูอาการรบกวนหยุดแชร์อาจจะมีปาฏิหาริย์ขอบคุณทุกคนที่ยังเป็นห่วงโดยทางหัวหน้าวงทศกัณฐ์อัปเดตผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งไม่มีดินนักร้องชายในเคสดำก็รอขอข้อมูลยืนยันจากทางโรงพยาบาลนะคะเพราะว่ามีโอกาสรอดสูงตรงนี้ก็เป็นความหวังนะคะในส่วนของแม่ของน้องดินค่ะก็ร่ำไห้ตามหาลูกแม่น้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ยังคงเฝ้ารอปาฏิหาริย์หลังลูกชายขาดการติดต่อจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเผยบทสนทนาครั้งสุดท้ายก่อนขึ้นเวทีแสดงเล่าคำสัญญาที่ลูกบอกว่าไม่จำเป็นต้องจบปริญญาก็เลี้ยงแม่ได้ก่อนเดินตามความฝันในเส้นทางนักร้องและสามารถหาเงินปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้กว่า 300,000 ถึง 400,000 บาทนางจันสุดาตัลลาอายุ49ปีเผยทั้งน้ำตาค่ะครอบครัวยังคงออกตามหานายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินอายุ27ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สูญหายจากเหตุเพลิงไหม้นะคะโดยคืนเกิดเหตุพ่อของน้องดินโทรศัพท์ไปหาช่วง 22:00 น.หรือ 4:00 น.ลูกชายก็ยังรับสายบอกเพียงว่าถึงร้านแล้วก่อนจะขาดการติดต่อไปในคืนดังกล่าวน้องดินมีคิวแสดงนะคะช่วง 4:00 ถึงเที่ยงคืนตามข้อมูลของครอบครัวหรือเวลาเพียงประมาณ10นาทีการแสดงจะจบนะคะอีกทั้งยังเป็นพนักงานรุ่นแรกๆที่ทำงานกับร้านมาตั้งแต่เปิดกิจการล่าสุดครอบครัวไปตรวจสอบข้อมูลที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำร วจแต่ไม่พบผู้เสียชีวิตที่มีอัตลักษณ์ตรงกับน้องดินนะคะก็เลยเตรียมเดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลอื่นเพิ่มเติมโดยยังเชื่อว่ามีปาฏิหาริย์แม่ของน้องดินบอกว่าลูกชายค่ะเรียน

0: ไม่จบนะคะแต่เป็นคนขยันกตัญญูค่ะเคยพูดกับแม่ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาก็เลี้ยงแม่ได้ก่อนจะมุ่งมั่นทำตามความฝันในการเป็นนักร้องตะเวนรับงานประกวดรับงานแสดงแล้วก็หาเงินมาปลดภาระให้ครอบครัวนะคะสำหรับน้องดินเนี่ยมีจุดสังเกตนะคะรอยสักรูปฟันเฟืองแล้วก็เขียนคำว่าอาชีวะอยุธยาบริเวณด้านกลางหลังรวมถึงมีรอยสักหลายแห่งทั่วร่างกายซึ่งนางจันสุดาคุณแม่เล่าทางน้ำตานะคะว่าน้องดินลูกชายเป็นเพียงคนเดียวของครอบครัวแล้วก็วิงวอนถ้าหากผู้พบเห็นนะคะมีข้อมูลตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไปเนี่ยช่วยแจ้งให้ด้วยนะคะเพราะว่าครอบครัวพ่อแม่รอข้อมูลอยู่ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดประชุมสภากทม.ครั้งแรกค่ะมีการพูดถึงเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวด้วยค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: เมื่อเช้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเปิดประชุมสภากทม.ครั้งแรกโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีประกาศให้คำมั่นพร้อมรับมือกทม.สนับสนุนทุกมิติเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมจราจรขนส่งสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะมีรายงานว่าที่ประชุมได้ยืนไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยากจะรอผลรายงานอย่างเป็นทางการก่อนค่ะแต่จากที่ตนได้เข้าไปในที่เกิดเหตุก็เห็นว่ามีจุดที่เป็นจุดอับหลายจุดนะคะซึ่งเป็นจุดที่หากเกิดไฟลุกโชนขึ้นมาไม่เห็นทางหนีไฟค่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีสดได้ถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายนะคะช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงประมาณ5ทุ่มกว่าค่ะสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ขอเป็นสถานบันเทิงซึ่งถ้าเป็นสถานบันเทิงจะเปิดตรงจุดนี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกโซนนิ่งนะคะจึงประกอบกิจการประเภทขายอาหารไม่ใช่ผับบาร์หรือคลับส่วนเรื่องการเยียวยานายกบอกว่าตอนนี้ก็ดูแลผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะส่วนผู้เสียชีวิตก็มีกองทุนต่างๆของแต่ละหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวด้านผู้ว่าชัชชาติบอกว่าร้านที่เกิดเหตุไม่ใช่สถานบริการอยู่นอกโซนนิ่งนะคะขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารและเล่นดนตรีขออนุญาตตามกฎหมายค่ะทางหนีไฟมี2ทางแต่มีสิ่งกีดขวางกฎหมายสถานบริการมีรายละเอียดชัดเจนนะคะว่าสถานบริการจำกัดอยู่แค่3โซนคือพัดพง RCA และสีลมต้องปรับสถานบริการให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนไปค่ะต้องทำอย่างไรให้กฎหมายเพิ่มความเข้มข้นครอบคลุมไปถึงทุกที่อีกทั้งเคยมีการหารือกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยแล้วเรื่องการปรับโซนนิ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเรื่องของสถานบริการนะคะส่วนหลังจากนี้จะมีการสแกนตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง50เขตทั่วกทม.หรือไม่ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าปกติการตรวจสอบจะต้องเข้าตรวจในช่วงที่สถานประกอบการเปิดดำเนินกิจการจริงเพราะหากเข้าตรวจในช่วงที่ผู้ประกอบการเตรียมสถานที่ทุกอย่างอาจถูกจัดให้เป็นไปตามระเบียบจำเป็นต้องมีการสุ่มตรวจระหว่างการประกอบกิจการด้วยค่ะ
0: และที่โคราชก็มีการบุกจับสถานบันเทิงลักลอบเปิดบริการผิดกฎหมายมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีใช้บริการด้วยเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนครราชสีมาเดินหน้าผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโอเปอเรชั่น90 days นะคะเปิดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการที่ตั้งอยู่ย่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะเพราะมีประชาชนร้องเรียนลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดให้บริการเกินเวลากำหนดรวมถึงปล่อยเด็กเยาวชนเข้าใช้บริการก่อนจับกลุ่มเจ้าหน้าที่แฝงตัวไปตรวจสอบไปตรวจสถานที่ดังกล่าวเพื่อหาหลักฐานแล้วก็ไปพบว่าร้านดังกล่าวเปิดลักษณะสถานบริการมีการแสดงดนตรีเปิดเกินเวลากำหนดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาจำหน่ายให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีเมื่อมีหลักฐานหนาแน่นเจ้าหน้าที่ก็บุกตรวจสอบสถานบริการแห่งนี้ทันทีพบนักท่องเที่ยวกำลังใช้บริการจำนวนมากและยังตรวจพบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี13คน

0: สถานบริการไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายเปิดสุราและการตรวจปัสสาวะ77คนนะคะตรงนี้ไม่พบสารเสพติดผู้จัดการร้านที่โดนจับกุมนะคะก็มีการถูกแจ้งข้อหา4ข้อด้วยกันก็คือ1ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต2จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาต3จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และ4ยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสมค่ะ
1: ส่วนเรื่องของกุมารจีนนะคะวันนี้ก็มีเพิ่มเติมมานะคะนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเดินทางไปยื่นข้อมูลและเอกสารต่อพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8ค่ะเพื่อจะให้ไปตรวจสอบกรณีต้องสงสัยเกี่ยวกับการออกสูติบัตรให้กับบุตรของชาวจีนโดยระบุว่าเป็นคนละกรณีกับคดีพ่อทิพย์นะคะแต่ว่ามีพฤติการลักษณะคล้ายคลึงกันและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนายปิยนัทปิยรัตน์นะคะบอกว่ากรณีนี้เป็นเคสที่พ่อและแม่เป็นชาวจีนค่ะก่อนเดินทางมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งฝั่งพระนครซึ่งเป็นคนละโรงพยาบาลกับที่ปรากฏเป็นข่าวโดยมีการยื่นขอสูติบัตรทางที่เอกสารประกอบการแจ้งเกิดไม่ครบถ้วนไม่มีเอกสารทร.1และทร.1/1ขณะที่ผู้ไปแจ้งเกิดกลับเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่ใช่บิดาหรือมารดาของเด็กนะคะกรณีนี้ได้รับร้องเรียนจากข้าราชการรายหนึ่งที่เห็นความผิดปกติของกระบวนการและไม่สบายใจก็เลยนำข้อมูลมาร้องเรียนผ่านตนเองค่ะซึ่งในเอกสารมีการอ้างว่ามีชายไทยเป็นบิดาเด็กแต่ว่าบุคคลดังกล่าวไม่เคยปรากฏตัวทั้งในวันแจ้งเกิดและในขั้นตอนการดำเนินการขอเอกสารราชการอื่นๆด้วยนะคะจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าปัจจุบันบุคคลนี้ยังอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ตอนนี้มีหลักฐานชัดเจนเพียง1กรณีที่ออกใบสูติบัตรแล้วจึงนำมายื่นให้ตำรวจแต่ก็เชื่อว่าถ้ามีพฤติกรรมเช่นนี้ย่อมสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งโรงพยาบาลและหน่วยงานปกครองอาจดำเนินการในลักษณะเดียวกันมาหลายครั้งจึงควรรอผลการสืบสวนของตำรวจต่อไปค่ะ
0: มากันที่ข่าวต่างประเทศกองทัพสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านขัดขวางการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศเมื่อวานนี้โจมตีอิหร่านอีกระดอกเพื่อทำลายศักยภาพทางทหารของอิหร่านไม่ให้ปิดกั้นเส้นทางการเดินเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบรวมแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ความขัดแย้งปะทุขึ้นอีกสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย140ครั้งค่ะฝ่ายอิหร่านได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซียทั้งจอร์แดนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์คูเวตโอมานและบาเรนทั้งยืนกรานว่าได้เข้าควบคุมและปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมแม้ว่าสหรัฐยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดอยู่การปะทะกันรอบใหม่นี้ทำให้บันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อหยุดยิงชั่วคราวที่ลงนามกันเมื่อวันที่17มิถุนายนตกอยู่ในภาวะงอนแง่นที่จะล่มไปนะคะขณะที่ต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันและกันว่าละเมิด MOU ทั้งนี้ทั้งนั้นโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่ายังคงดำเนินการเจรจาต่อไปและผู้ไกล่เกลี่ยกำลังพยายามฟื้นฟูกระบวนการขณะเดียวกันอิหร่านยังคงพยายามจัดตั้งเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซโดยกำหนดเส้นทางเดินเรือซึ่งเป็นร่องน้ำใกล้เกาะ2แห่งของอิหร่านรวมถึงพื้นที่อันตรายซึ่งอยู่ใกล้กับชายฝั่งโอมานอิหร่านประกาศนะคะว่าเรือทุกลำจะต้องใช้เส้นทางที่กำหนดเท่านั้นสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ตลาดหุ้นในเอเชียเปิดตลาดวันนี้ลดลงทั่วหน้าดัชนีนิกเกอิญี่ปุ่นลดลง 0.21% ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้ 63.91% ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตค่ะลดลง 0.75% ค่ะ
1: คลื่นความร้อนรอบที่3ในปีนี้ที่ยุโรปทำให้เกิดไฟป่าและอุณหภูมิร้อนจัดหลายประเทศนะคะที่ฝรั่งเศสเกิดไฟป่าปะทุขึ้นในผืนป่าฟองแตบเลอร์บริเวณทางใต้ของกรุงปารีสทำให้ทางการต้องปิดให้บริการทางหลวงสาย A6 เพราะว่าควันไฟบดบังทัศนวิสัยและเพื่อให้เจ้าหน้าที่หลายร้อยคนได้เข้าควบคุมไฟป่าที่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วร้อยไร่ค่ะหน่วยดับเพลิงเกรงว่าไฟป่าจะลุกลามในพื้นที่ซึ่งแห้งแล้งมากจากคลื่นความร้อนยาวนานหลายวันส่วนคลื่นความร้อนที่ปกคลุมฝรั่งเศสส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นทั่วประเทศนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยารายงานว่าอุณหภูมิสูงถึง 37-39 องศาบางพื้นที่ทางตะวันตกสูงสุดถึง90องศาค่ะ ทางการได้ออกประกาศเตือนภัยสูงสุดในช่วงบ่ายวันอาทิตย์แม้คาดการว่าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยในบางพื้นที่ในวันนี้แต่คลื่นความร้อนจะยังคง

0: ยืดเยื้อและอาจทวีความแรงขึ้นอีกครั้งในภาคกลางของฝรั่งเศสรวมถึงกรุงปารีสและภาคตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าเป็นอย่างน้อยค่ะขณะเดียวกันนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Imperial Collegeของอังกฤษนะคะประมาณการว่าในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาอาจจะมีผู้เสียชีวิตในอังกฤษเนื่องจากอากาศร้อนกว่า 2,700 คนโดยเดือนที่แล้วเป็นเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดของประเทศนับตั้งแต่บันทึกข้อมูลมาค่ะวัดได้สูงสุดถึง 37.7 องศาเซลเซียสที่เมืองเลงวูดค่ะ
1: จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเตรียมเสนอการขยายทีมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมสำหรับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะคะจานนี่อินฟานติโนก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางฟีฟ่าจะนำข้อเสนอการขยายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ณขณะนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมถือเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มจำนวนจาก32ทีมเป็น48ทีมหลังใช้ระบบ32ทีมมาตั้งแต่ปี1998ถึง2022สำหรับฟุตบอลโลก2030ก็ตรงกับวาระครบรอบ100ปีการแข่งขันจัดขึ้นนะคะใน6ประเทศโดยมีโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนเป็นเจ้าภาพหลักขณะที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะรับหน้าที่การแข่งขันจัดการแข่งขันชาติละ1นัดเพื่อรำลึกฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี1930ก่อนหน้านี้การประชุมใหญ่ฟีฟ่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมัทเทียสกราฟสตรอมเลขาธิการฟีฟ่าเคยกล่าวถึงข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในโอกาสครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกโดยยืนยันว่าฟีฟ่ายินดีรับฟังทุกข้อเสนอแต่ยังไม่มีการพิจารณาแนวคิดใดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: และสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้ตอนนี้เหลือ4ทีมสุดท้ายแล้วนะคะก็มีฝรั่งเศสอาร์เจนตินาสเปนและอังกฤษซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ในรอบรองชนะเลิศมีทีมที่มีแรงกิ้งอยู่ในอันดับ 1-4 ตามการจัดอันดับโลกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าผ่านเข้ามาพบกันค่ะอันดับ1ฝรั่งเศสนะคะเป็นอดีตแชมป์โลก2สมัยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ1ของโลกจากที่ก่อนเริ่มฟุตบอลโลกอยู่ในอันดับ3ค่ะอันดับ2คืออาร์เจนตินาแชมป์เก่าและแชมป์3สมัยที่ก่อนหน้านี้รั้งอันดับ1ของโลกก่อนจะหล่นลงมานะคะและอันดับ3คือสเปนแชมป์1สมัยร่วงลงมาจากอันดับ2มีคะแนนรวม 1,934 คะแนนและอันดับ4สิงโตคำรามอังกฤษแชมป์1สมัยค่ะต่อติดตามฟุตบอลโลกกันต่อไปนะคะยังไม่จบค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณดราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
7: ว่าไงนะ
6: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อ

0: จกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
1: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
0: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
1: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ก็ผ่านไปตามคำแนะนำนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆที่แนะนำเพลงกันมาทางโทรศัพท์ว้าวแบบว่าจะต้องมีการโดนว่าแน่นอนว่าเธอให้ฉันขอแล้วทำไมเธอไม่เปิดประมาณนี้เวลามีแค่นี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวน้องมีดูแลต่อไม่ต้องกลัวได้ฟังแน่ๆนะคะ24ชั่วโมงที่ FM 95พบกับคุณผู้ฟังนะคะแต่ละนักจัดรายการก็จะจัดสรรบทเพลงให้ฟังกันนะคะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปก็สำหรับเรื่องราวของเพลงที่หาส่งไปนะคะขอบคุณกันก่อนสำหรับการแนะนำเพลงนะคะจากที่ไหนหนุ่มนางแต้สุพรรณยายแสงบางนาแล้วก็มีคุณมุ้ยศิลป์นครินทร์ค่ะคุณป๊อปหัว

เห็นคุณกุลสมุทรปราการตาสุนาจากจังหวัดเลยแม่ป้าทองพินจากสุโขทัยค่ะคุณเล็กนนทบุรีคุณแท็กจากสตูลปลายฟ้าจากขอนแก่นคุณสุนทรจากมหาสารคามค่ะลุงดมจากซอยอัยการแล้วก็คุณเล็กจากสิงห์บุรีนะคะขอบคุณ

0: จะมีสามีประมาณนี้นะคะก็แต่งงานกันเฮ้อจันจูนดวงจันทร์ก็ส่งกำลังใจให้น้องไก่ด้วยนะคะให้หายป่วยเร็วๆนะให้แข็งแรงมาร้องเพลงสนุกสนุกร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ฟังกันต่อแล้วก็อยากเปลี่ยนนามสกุลค่ะแหม่มพิมานรำนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพลง History ด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ใกล้แล้วค่ะอีกไม่นานคงจะได้ไปสนุกสนานกันแน่นอนไปที่ไหนหรอก็ต้องติดตามสิคะแล้วก็ต้องรีบจองเลยนะเพราะว่าเขามีที่นั่งจำกัดสำหรับการที่จะจัดกิจกรรมแต่ละครั้งนะคะก็สำหรับของทาเองนั้นเตรียมวางแผนไว้แล้วไม่ต้องกลัวบอกกับผอ.แล้วผอ.พี่จัดได้ปะบอกพี่ก็จัดไปเลยพี่อยากจัดอะไรพี่ก็จัดไปดิจัดให้สิเพราะเราก็เตรียมไว้แล้วสำหรับ5ที่ที่ใครจะจองนะคะก็ไปด้วยกัน ไม่ต้องประกาศดีกว่ามั้ยนี่ประกาศมา 3-4 ปีแล้วก็ยัง5ที่เท่าเดิมเพิ่มอีกหน่อยก็ได้อาจจะเพิ่มมาสักอะเดี๋ยวว่ากันสัก6ที่อะเพิ่มอีกสักทีนึงรีบจองนะรีบจองจะได้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะถ้าอยากพบกับแฟนๆแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงนั่นแหละปลายฝนต้นหนาวกำลังจะโรแมนติกมากกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ตรงนี้เน้นส่วนของทาแต่ส่วนของที่ FM 95จัดขึ้นนะคะก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนค่ะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: เดี๋ยวก่อนพอประกาศว่าจะพาไปเที่ยวพี่สนมจอง20ที่เดี๋ยวก่อนถ้ารับแค่6ที่พี่สนมทำไงดีไปอุ้ยใครเอ้ยเราจะมีคนไปกับเรา20คนแล้วดีใจจังขอบคุณนะคะอ้าวจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาใน Facebook นะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะมีกำลังใจสู้ต่อไปด้วยกันค่ะเราสัญญากันแล้วจะแก่ตายไปด้วยกันแต่สำหรับใครที่กำลังจะหาคู่ดูซิเนี่ยอย่างเพลงเนี้ยหาคนมากินข้าวด้วยน้องโจอี้และน้องพันช์นะคะกับหม้อหุงข้าวค่ะทิ้งท้ายในวันนี้ด้วยมหานครซูเปอร์ฮิตเพลงนี้ค่ะมีความสุขมากๆค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่พี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครก็ขายอะไรตรงไหนก็ลูกค้ามาอุดหนุนเยอะๆเงินทองไหลมาณชาลิติค่ะทาลาไปพบกันพรุ่งนี้10โมงเช้าเหมือนเดิมเดี๋ยวน้องหมูดูแลไม่ใช่น้องหมูน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ

0: ขณะนี้เวลา 13:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุดิษฐ์ชี้ถึงเวลาหยุดถอดบทเรียนซ้ำซากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงลาดพร้าวนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต27รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ63รายจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าแม้สาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานระบบแจ้งเหตุและดับเพลิงทางหนีไฟวัสดุป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบอาคารเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงและหาผู้รับผิดชอบนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์กล่าวว่าประเทศไทยมีกฎหมายด้านความปลอดภัยของอาคารหลายฉบับแต่ยังมีปัญหาการบังคับใช้ที่กระจัดกระจายอยู่ภายใต้หน่วยละหน่วยงานและเปิดช่องให้เกิดการใช้ดุลพินิจการละเลยหน้าที่หรือการทุจริตจึงไม่ควรปล่อยให้เหตุลักษณะนี้จบลงเพียงการถอดบทเรียนโดยไม่มีการปรับปรุงระบบและกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมกันนี้เสนอให้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติเพื่อความปลอดภัยสาธารณะซึ่งจะกำหนดมาตรฐานและกลไกกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของอาคารและพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งอัคคีภัยอาคารถล่มแผ่นดินไหวอุทกภัยและภัยสาธารณะอื่นๆภาบุตรแจงเข้าให้ข้อมูล DSI ในฐานะพยานปัดเอี่ยวคดี Forex พร้อมพิสูจน์ความจริงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ภายหลังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะดำเนินการขอหมายจับคดี Forex ประมาณ30หมายซึ่งมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลโดยในจำนวนนี้มีชื่อของนายภาวุฒิรวมอยู่ด้วยโดยระบุว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้ให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะพยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามมีกระแสข่าวว่าอาจมีการนำกำลังเข้าจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวซึ่งมีการกล่าวพาดพิงตนด้วยตนยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงประชาชนธุรกิจสแกมเมอร์กระบวนการฟอกเงินหรือการกระทำอันเป็นการช่อโกงประชาชนในรูปแบบใดทั้งสิ้นตนเชื่อว่าบางคนอาจมีคำถามต่อมาตรฐานและความรวดเร็วในการดำเนินคดีโดย

0: พาะเมื่อเปรียบเทียบกับคดีสำคัญอื่นที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมแต่กลับใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างยาวนานขณะที่คดีนี้กลับปรากฏกระแสการเร่งรัดอย่างผิดปกติตนหวังว่าการดำเนินการหลังจากนี้จะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรมและปราศจากการแทรกแซงหรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองสพท.จ่อสั่งครูโรงเรียนดังย่านบางเขนออกราชการหลังเด็กนักเรียนกว่า30รายร้องถูกกระทำอนาจารยกห้องกรณีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และอาจารย์ฝึกสอนจากโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในย่านบางเขนกรุงเทพเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์ชายรายหนึ่งหลังก่อเหตุทำอนาจารนักเรียนและครูฝึกสอนรวมแล้วกว่า30คนล่าสุดนางอรุณีจิระมหาศาลผู้ช่วยเลขาธิการสพท.กล่าวว่าเบื้องต้นได้ให้ครูคนดังกล่าวไปประจำอยู่ที่เขตก่อนเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีและมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบวินัยร้ายแรงหากพบว่าผิดจริงก็จะดำเนินการทางวินัยร้ายแรงอย่างเด็ดขาดคือปลดกับไล่ออกจากราชการในทันทีด้านนางพันธ์พิไลสุทธิโคตรเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนพม.กล่าวว่าจากนี้จะมีการประสานไปทางครอบครัวของนักเรียนเพื่อให้นำเด็กเข้ามารักษาสภาพจิตใจหนึ่งในผู้ปกครองนักเรียนที่เดินทางเข้าแจ้งความในวันนี้กล่าวว่ายังมีนักเรียนที่ถูกครูคนนี้กระทำล่วงละเมิดอีกหลายรายแต่ไม่กล้าออกมาเปิดเผยจึงอยากฝากผู้เสียหายรายอื่นๆออกมาทำสิ่งที่ถูกต้องแจ้งความให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ก็ถ้าฟังแบบสั้นๆนะครับแบบรวบยอดเลยนะฮะก็รักนั่นแหละนะครับผม4เพลงครับลูกพี่นะฮะมีเพลงนี้เพื่อเธอนะครับจากไม้เมืองนะครับยาใจคนจนพี่ไม้พี่รมพรนะครับรวมถึงโปรดพิจารณาพี่ดำรงวงทองนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus นะครับสูตรใหม่นะฮะเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับแอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับหลังจากที่พักผ่อนสวยๆนะครับในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับบางพื้นที่ก็ฝนตกช้ำฉ่ำนะครับเย็นสบายนะครับหลายๆท่านก็ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วนะครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นกันนะครับทำงานอย่างแข็งขันนะครับในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนะครับวันนี้ก็บอกเลยนะว่าอากาศดีๆนะครับลูกพี่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนดูอื่นๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆนะครับนะเพราะว่าแดดก็ไม่ร้อนมากใช่ไหมครับชาวคณะที่ทำงานกลางแจ้งก็สบายหน่อยไม่ต้องร้อนมากนะครับขับรถก็ชิวๆพลิ้วๆนะครับแต่สำหรับแม่ๆที่ตอนนี้ตากผ้าอยู่นะครับผ้าห่มผ้านวมนะครับนะฮะหรือว่าผ้าขนหนูหนาๆเนี่ยแม่ต้องส่องบ่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆเนี่ยอาจจะมีฝนตกได้นะครับนะอันนี้เป็นห่วงนะครับผมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้พี่ๆทานข้าวแล้วใช่ไหมฮะก็แวะเข้ามาสักแป๊บนึงก็พอนาที2นาทีนะฮะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับรวมถึงฝากกดแชร์นะครับแล้วก็แม่ๆนะครับผมอากาศดีแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับแม่เข้ามาขอเพลงก่อนนะครับลูกๆทุกบ้านทุกด้อมนะตอนนี้ปูเสี่ยวรอแม่ๆแล้วนะครับนะก็เรียนเชิญนะฮะที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับอ่ะมาฮะตอนนี้เดี๋ยวเฮียมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับนะไม่เจอกัน2วันคิดถึงนะฮะมีพี่รินนะครับพี่ทัศนีพี่ยุพานะครับพี่รัคนานะมีพี่จิตตาพี่ประมวลเจเดซี่นะครับนะมีพี่สุชิราพี่เท่าสุราพี่สัญญาพี่ชาตรีพี่อนุชานะครับพี่อนันต์พี่อเกนนะครับมีพี่อุ่นพี่โกศินเข้ามาแล้วนะครับพี่รินนะครับพี่บุญเรือนพี่นิพาพี่แป๋วแป๋วคุณวันนีคุณพัชราพี่กล้วยชูไพรคุณเก๋จังพี่มาลีเพลงหนูนะครับพี่สมชายพี่อรพินพี่สุนีพี่ทิพาพรพี่ศรีนวลพี่พรพรมพี่พระพลอยพี่เดือนเพ็ญพี่ทองอยู่ก็มาแล้วนะครับโอ้โหนี่คือคักมากเลยนะครับยินดีต้อนรับนะฮะแล้วก็มาทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับมีพี่กฤชมนคุณลูกชาวนานะครับพี่บุญเรือนนะครับแม่นอมนะครับพี่อรุณแสงสอนพี่แอลนะครับมีพี่เอ๋นะครับมีตะป๊อปมาแล้วบางปลาก็มาแล้วนะครับมีพี่กล้วยชูไพรนะครับมีเท้าเต้กงประโคนนะครับพี่มาลีกิตทวีนะครับนะตอนนี้ก็หลายๆท่านก็เข้ามาทักทายกันนะครับพี่หนูริ่งก็มาแล้วนะครับมาอ่ะตอนนี้ได้เวลาครับลูกพี่เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาจ้ะในช่วงเฮียมีโชว์นะครับอ้าววันนี้ก็มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับชาวคณะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้กดเข้ามาจองสายกันเลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่ไอ้กดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณหมีก้ามใหญ่ครับ
1: ครับผมสวัสดีพี่เที่ยงคนโก้นะครับผม
2: ครับ
1: ครับผมพี่เที่ยงตอนนี้ฟังอยู่แถวไหน
2: อุตรดิตถ์ครับ
1: อุ้ยอุตรดิตถ์อากาศเป็นไงบ้างครับพี่เล่าให้ฟังหน่อย
2: อากาศดีครับมืดครึ้มๆครับ
1: โอ้วันนี้แถวอุตรดิตถ์ก็ครึ้มเหรอครับพี
2: ่ครับผม
1: โอ้แล้วมีฝนฉ่ำบ้างไหมครับวันสองวันที่ผ่านมาม
2: ีครับ
1: โอ้เย็นเหมือนกันใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผม
1: โอ้ดีจังเลยแล้วช่วงบ่ายๆเดี๋ยวพี่เที่ยงทำอะไรต่อครับ
2: เนี่ยผมเลี้ยงควายอยู่ครับ
1: โอ้มีกี่ตัวครับพี
2: ่มีอยู่50กว่าตัวครับ
1: อุ้ยเดี๋ยวพี่อัมจี50เลยเหรอ
2: ครับผมแล้วก็มี80กว่าตัวครับ
1: ครับเดี๋ยว50แล้ว80พี่เอาดีๆเริ่มงงแล้วเนี่ย
2: ขายไปบ้างนะครับแล้วก็มี80ตัวครับ
1: ครับตอนแรกมี50ตัวแต่ขายไปแล้วเหลือ80ตัวใช่ไหมครับพี
2: ่ครับเมื่อก่อนมี80

0: ตัวครับ
1: ครับแล้วตอนนี้เหลือกี่ตัว
0: ตอน50ตัว50กว่าตัวครับ
1: อ๋อตอนนี้เหลือ50ตัว
0: ครับผม
1: ครับตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวพี
0: ่โหนับไม่ทันนับไม่ทั่วหรอกครับนับไม่ทั่วครับ
1: จะไปละเอียดขนาดนั้นทำไมโอเคครับผมแล้วแต่น้องเลี้ยงง่ายไม่ดื้อใช่ไหมครับพี
0: ่ดื้อมั้งครับ
1: โอ้ดื้อเหมือนกันนะครับพี
0: ่ครับผม
1: คือเรียกให้เข้าบ้านไม่ยอมเข้าใช่ไหมกินหญ้าแบบติดลมเงี้ยพี
0: ่ครับผมเข้าประมาณ3โมงครึ่งครับ
1: อ่าคือเราต้องไปเรียกแล้วเขาเดินเข้าที่กี้นั่นเองครับพี
0: ่ถ้ากี้เขาก็เดินกลับเข้าเองครับ
1: อุ้ยเขาฉลาดนะเนี่ยพี
0: ่ฉลาดครับ
1: โอ้เก่งจังเลยอุ้ยขอบคุณมากเลยพี่เที่ยงที่โทรมาครับ
0: มันดื้อครับ
1: มันดื้อยังไงพี่
0: มันไม่ยอมกินมันไม่ยอมกินมันเดินครับมันไม่ยอมกิน
1: อ๋ออ๋อคือเหมือนเดินไปเรื่อยแต่ไม่ยอมกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพี
0: ่ครับผมย่ามไม่ค่อยมีครับ
1: เอ้าก็มันไม่มีมันจะกินยังไงอะพี่
0: ย่าไม่ค่อยมีมันเดินอย่างเดียวครับ
1: มันเดินหาสิพี่โอ้สงสารน้องโอ้เอาส่งพลังให้น้องนะพี่เที่ยงนะ
0: ครับผม
1: วันนี้พี่เที่ยงอยากฟังเพลง
0: ขอทางให้นางร้องครับ
1: พี่นางนะครับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: มอบให้ใครดีครับพี
0: ่มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับมอบให้แฟนด้วยครับคนเลี้ยงควายเหมือนกันครับ
1: บอกชื่อไหมบอกชื่อไหม
0: ชื่อครับชื่อน้อยครับ
1: ให้พี่น้อยด้วยนะ
0: ครับผม
1: อ้าวได้เลยครับพี่เที่ยงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
0: ครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะครับแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

านหลังบอกว่าเอาแล้วร้องร้องอยู่ดีๆนักร้องก็หายตัวไปจากเวทีซะอย่างนั้นขออนุญาตรับมาลายแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแม่จ๋าช่วงนี้น้ำมันแพงต้องขอเอาตังค์ไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีค่ารถกลับบ้านขอบคุณครับนี่ไงขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับมอสได้เลย

0: ขอบคุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บนึง
1: ขอบคุณด้วยนะครับน้องเพชรคทาวุฒินะครับอันนี้ก็ติดค้างแม่มานะครับแม่ขอน้องเพชรมานะครับเดี๋ยวเฮียก็จัดให้กุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับก็เป็นงานนะที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะครับมหานครตลอดฮิตติดตลาดจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกปีกับลูกปีอยู่นี้มาคุยกันถึงเรื่องของสภาพอากาศหน่อยดีกว่านะครับวันนี้เฮียดูแล้วแบบโอ้โหแบบคลึ้มแบบดูอื่นๆตั้งแต่บ่ายโมงนะครับช่วงประมาณบ่ายๆก่อนเลิกงานอะไรเงี้ยครับหรือว่ากำลังเลิกงานกำลังค่ำๆน่าจะฉ่ำแน่นอนเลยครับดูทรงแบบโอ้โหวันนี้มาคลื่นมากเลยนะครับไปดูที่กรมอุตุนะครับภาคเหนือเนี่ยลูกพี่บอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับไปที่ภาคอีสานนะครับวันนี้ฉ่ำสุดสูงสุด 70% นะครับมีฝนตกหนักมากนะครับนะส่วนภาคกลางเนี่ยก็ประมาณ 40% นะครับภาคตะวันออกนะฮะมีฝนตกมากประมาณ60% นะครับส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลครับวันนี้มีฟ้าฝนประมาณ 60% นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนตกหนักประมาณ 40% นะครับแล้วก็มีภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนตกหนักนะครับสูงถึง 70% นะจ๊ะ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โหดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: มาแบบหวานๆนะครับพ่อเนื้อทองน้องเปานะฮะชอบแบบนี้นะครับหนามเตยนะฮะแล้วก็มีโอ้ยโอ้ยฝนธนสุนทรนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับใครที่จะมาคุยกันในช่วงของพาเรทย้ำนะฮะว่าขอเฉพาะสายที่มาคุยในช่วงพาเรทเท่านั้นนะครับลูกพี่กดมาที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตเฮ็ดเป็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะจ๊ะผมย้ำเบอร์นะครับ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะชั่วโมงนี้และงานจากสมชายใหญ่ปู่ชิวจ้ะ
3: 30ปีเล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริงคงทน

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มญาติเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ทยอยติดตามรับศพที่นิติเวชบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทยอยเดินทางมาติดต่อขอรับศพผู้เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้าจำนวน4ศพโดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแผนกสังคมสงเคราะห์พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัยและดารานุ่มแท็กพรัญญูมาอำนวยความสะดวกโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรับหน้าที่ส่งศพผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศพร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพละ 20,000 บาทศพผู้เสียชีวิตอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะนี้มีทั้งสิ้น27ศพเพื่อนรุ่นพี่ยืนยันนายพฤทธิพงศ์พุทธมรหรือกวางอายุ35ปีมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์สะท้อนปัญหาความปลอดภัยของสถานบันเทิงที่นักดนตรีอยู่ลึกสุดของร้านวิ่งออกไม่ทันนายสกลมีเปี่ยมอายุ39ปีหรือเอ็มเทพบุตรนักร้องและเพื่อนรุ่นพี่ของกวางมือคีย์บอร์ดเดินทางมายืนยันร่างผู้เสียชีวิตพร้อมเปิดใจถึงช่วงเวลาที่พยายามตามหารุ่นน้องตลอดทั้งคืนหลังมีกระแสข่าวว่ารอดชีวิตแต่สุดท้ายต้องยอมรับความจริงอันน่าเศร้าขณะที่สภาทนายความส่งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตศูนย์เอราวัณรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่27คนแต่สามารถยืนยันตัวตนเพิ่มได้อีก3คนคือนางสาวลัดดาวันโนโสภานางสาวน้ำทิพย์ทับสุขและนางสาวกฤษกรโสธรรัตน์ทำให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว13คนจากทั้งหมด27คนส่วนผู้บาดเจ็บจากเดิม63คนล่าสุดเพิ่มมาเป็น71คนแบ่งเป็นเคสสีแดง24คนสีเหลือง13คนและสีเขียว32คนและสูญหาย45คนสุพม่าสั่งสคบเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมสั่งการให้สคบบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทางนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อ

0: ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่เนตนะครับ
5: ครับผม
4: อ้าวพี่เนตตอนนี้ฟังอยู่แถวไหน
5: อยู่นิคมและกระบังครับ
4: ครับผมวันนี้งานเยอะไหมครับพี่เนต
5: งานเรื่อยๆครับพี
4: ่ครับเรื่อยๆหน่อยก็พัก
5: เหนื่อยก็พัก
4: ครับบอกได้สักนิดนึงไหมครับทำเกี่ยวกับอะไรครับพี่เนตครับ
5: อ๋อทำเกี่ยวกับมอไซค์ครับพี่ผลิตรถจักรยานยนต
4: ์โอ้ชิ้นส่วนไหนล่ะครับพี
5: ่อะไรนะครับพี
4: ่ครับเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ส่วนไหนบ้างครับพี่เครื่องยนต์ลูกสูบ
5: เลยครับพี่
4: อ๋อเหรอฮะมันมีเทคนิคที่มันบิดแล้วมันแรงกว่าเดิมไหมครับพี่เนตครับ
5: ต้องโมเพิ่มครับ
4: ต้องไปโมนะครับ

0: แข่งเพิ่มครับ
1: ครับครับอันนี้ถามเผื่อเด็กแว้นนะครับพี่เผื่อจะได้บิดแรงกว่าเดิมครับผมแล้วรถลาดกระบังวันนี้อากาศดีไหมครับพี่เน็ตครับ
0: ฝนน่าจะกำลังมาครับพ
1: ี่อ๋อน่าจะกำลังไปเลยใช่ไหมครับพี่เน็ตครับ
0: ครับเริ่มเปิดมาแล้ว
1: อ้าววันนี้ก็ทำงานเย็นๆนะพี่เนาะ
0: คร
1: ับ ครับผมเอาได้ครับงั้นเดี๋ยววันนี้พี่เน็ตอยากฟังเพลง
0: เพลงกลับบ้านของก้องห้วยไร่ครับ
1: เอาได้เลยครับงั้นเดี๋ยวพี่เน็ตช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
0: คร
1: ับ เดี๋ยวผมนำทางให้นะพี่เน็ตนะ
0: ครับ
1: เผ็ดเต็มขวด
0: อะไรนะครับ
1: เผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีเต็มคำ
0: ซีเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่
0: คร
1: ับ มอบไหมครับพี
0: ่มอบกับให้กับคนตู้แรงงานทุกคนครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ทุกท่านเลยนะขอบคุณมากครับพี่เน็ตครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับพาเรทชุดนี้นี่ก็แหมชื่อเพลงชุดนี้เลยนะครับคิดถึงบ้านนะครับหลายท่านก็ทำงานนะครับเลิกจากบ้านมาทำงานนะก็เก็บเงินสักก้อนหนึ่งจะไปใช้ชีวิตที่บ้านนั่นแหละนะครับนะมีงานจากน้ำหมูนะครับคิดถึงบ้านนะครับมีกลับบ้านนะครับน้องก้องห้วยไร่นะครับมีสตอพลัดถิ่นนะครับพี่เจี๊ยบเบญจพรนะครับแล้วก็มีสาวรามยามเย็นนะครับน้องบิวกัลยาณี4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับเอามาครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับเป็นไอเทมเด็ดนะที่ทุกบ้านเนี่ยต้องมีติดครัวไว้นะสำหรับปาร์ตี้สุกี้ชาบูหมูกระทะนะครับไม่ว่าลูกพี่เนี่ยจะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนหรือว่าครอบครัวนะครับหรือเป็นสายแคมปิ้งฮะเพียงแค่มีน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราสูตรพริกกะเหรี่ยงนะครับพันท้ายนะครับนะก็เรียกว่าตอบโจทย์นะสำหรับคนที่ชอบทานรสจัดจ้านนะครับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำนะฮะกับวัตถุดิบที่คัดสรรคุณภาพมาอย่างดีนะครับทั้งกระเทียมพริกกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็งาขาวนะไม่ว่าจะทานคู่กับเมนูไหนก็อร่อยได้แบบหลากหลายนะฮะครบรสจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้นะฮะสูตรกวางตุ้งนะฮะสูตรพริกกะเหรี่ยงนะครับนะพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นก็หาซื้อได้แล้วง่ายๆเลยนะครับเพราะตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ร้านค้าร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับแล้วก็พันท้ายเชิญชาวคณะนะครับมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมนะครับ2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบ้คำหันสารนะฮะก็ให้ทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องนะครับนะง่ายๆแค่นี้ครับก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลนะฮะช่องทางละ5รางวัลนะครับซึ่งรางวัลละ1เซตนะก็จะมีจานเมลามีน1ใบนะครับมีชาเมลามีน1

0: ใบก็มาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคม2569นี้นะครับทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับแล้วก็ทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official นะครับแล้วก็ทาง TikTokพันท้ายนรสิงห์ .official เป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

งานใหม่นะครับจากน้องตั๊กแตนนะครับโอ้เข้มข้นเลยเพลงนี้ชั้นทองนะครับผมสังกัดอิสระนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับนะอ้ายวัสดุห้าวหานะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่ยีนศิลาแรงนะก็ใครที่ฟังแล้วชอบ

0: อบกดเข้ามาขอนะจ๊ะจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากลำเพลินวงศ์กรนะครับนี่คือบ่อได้จับฉลากเป็นแฟนนะครับล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่16นะฮะแล้วก็มีแค่ฝุ่นนะจากแอลกอฮอล์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่12นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: อ้าวนะครับก็เดี๋ยวขอบคุณด้วยนะฮะช่วงนี้นะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะฮะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเดี๋ยวมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีคุณพลอยบางกอกใหญ่นะครับยายแสงบางนานะครับมีตะนันสุโขทัยพี่ทองสุขนะครับรัชดา36นะพี่เน่งบึงกุมคุณลุง935พี่กุลนะครับมีแม่พรรังสิตนะครับป้าเฮียงนะครับมีพี่โอมีพี่ติ๋มป้ากิ่งนะครับมีลุงดมแล้วก็มีพี่ปูเคหะร่มเก้านะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินซิงเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือพาสเทลครับผมอันนี้เป็นเกี๊ยวกรอบนะสไตล์บราซิลนะฮะก็ขอบคุณข้อมูลจากเทสแอตลาสด้วยนะครับนะเอาคนที่ตอบถูกก็มีนะครับนะชาวคณะผมหลายท่านเลยนะครับมีพี่ป๊อปนะครับมีพี่จิราพรมีพี่หนูริ่งมีพี่กล้วยนะฮะมีพี่ขวัญแล้วก็มีพี่ละไอนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบมาว่าพาสเทลนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยอ่ะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

ยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ัวจริง
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ไอ้โปรย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผาซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-11รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหน

ไหนก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank

สะดวกช่องทางไหนก็มาทางนั้นนะจ๊ะชั่วโมงนี้ก็พลิ้วๆอีกสักเพลงหนึ่งจากวงชาตรีนะครับอธิษฐานรักจาก

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: าวิกา
1: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ครบ27คนแล้วพลตำรวจวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้กระบวนการตรวจพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วครบทั้ง27ร่างแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการรอเก็บตัวอย่าง DNA จากญาติเพื่อนำมาเปรียบเทียบและยืนยันตัวบุคคลด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามญาติของผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถติดต่อได้หากญาติเดินทางเข้ามาติดต่อและให้ตัวอย่าง DNA ด้วยตนเองขั้นตอนการเปรียบเทียบตรวจพิสูจน์คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันเพื่อดำเนินการยืนยันตัวบุคคลให้แล้วเสร็จซึ่งเบื้องต้นมีญาติเข้ามาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA แล้วเกินครึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีนี้ถึงแม้ญาติของผู้เสียชีวิตจะยืนยันอัตลักษณ์บุคคลว่าเป็นบุคคลในครอบครัวแต่ในกรณีนี้จะต้องมีการตรวจ DNA ยืนยันเอกลักษณ์บุคคลอีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการส่งศพคืนสู่ครอบครัวโดยคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 วันจึงจะสามารถส่งศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างชี้หมดเวลาถอดบทเรียนถึงเวลาต้องลงมือทำเพื่อไม่ให้เกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงซ้ำซากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ามีความคล้ายกับเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงเมื่อปี2552คือเป็นลักษณะการใช้วัสดุตกแต่งที่มีลักษณะติดไฟง่ายเป็นโฟมซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอีกปัจจัยคือการมีผู้ใช้บริการจำนวนมากซึ่งตามหลักการควรต้องคำนวณให้เหมาะสมกับพื้นที่และต้องคำนวณประตูหนีไฟให้เหมาะกับพื้นที่ด้วยโดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เชื่อว่าเมื่อตรวจสอบโดยพิสูจน์หลักฐานทั้งจากภาพถ่ายพื้นที่ระบบไฟฟ้าทางหนีไฟระบบระบายควันและจำนวนผู้ใช้บริการก็จะสามารถหาสาเหตุของความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับก็ได้มีกฎกระทรวงควบคุมสถานบริการปี2555ซึ่งกฎกระทรวงนี้ในพื้นที่โซนนิ่งแต่เมื่อเศรษฐกิจเจริญก็มีสถานบันเทิงเกิดขึ้นนอกเขตโซนนิ่งและมักเลี่ยงไปเปิดเป็นลักษณะร้านอาหารที่มีดนตรีซึ่งความเข้มงวดในการควบคุมก็จะน้อยกว่าสถานบริการดังนั้นวันนี้อาจจะต้องขยายกฎกระทรวงให้ครอบคลุมไปถึงร้านและสถานบริการที่อยู่นอกเขตโซนนิ่งด้วยท่านนี้เชื่อว่าถ้าทำถูกต้องตามหลักเริ่มตั้งแต่วัสดุตกแต่งเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟง่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ามีระบบป้องกันมีระบบระบายอากาศมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ก็เชื่อว่าจะไม่เกิดเหตุลักษณะนี้อีกถึงเวลาเลือกถอดบทเรียนและลงมือทำสักทีเพราะเป็นปัญหาซ้ำซากและไม่ควรเกิดขึ้นอีกฝากขัง4ผู้ต้องหาแก๊งสวมสิทธิ์แจ้งเกิดมังกรจีนตำรวจสน.บางยี่เรือคุมตัว4ผู้ต้องหาชาวไทยและชาวจีนสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรมังกรจีนส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังซึ่ง4ผู้ต้องหานี้ถูกจับกุมเมื่อวันที่11กรกฎาคมส่วนผู้ต้องหาหญิงชาวจีน1คนที่เข้ามอบตัวกับตำรวจเมื่อวานนี้ยังถูกคุมตัวและสอบปากคำอยู่ที่สน.บางยี่เรือขณะเดียวกันวันนี้นายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ายื่นหลักฐานขอให้ตำรวจตรวจสอบกรณีต้องสงสัยการออกสูติบัตรให้กับบุตรชาวจีนโดยย้ำว่าเคสนี้มีพฤติการคล้ายกับเคสพ่อทิพย์มังกรจีนแต่ผู้กระทำความผิดอยู่คนละโรงพยาบาลกัน

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนมรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: น้องกิฟบุษลานะครับคนแขนสแตนด์อัพนะครับผมอ้าวแล้วก็ก่อนหน้านี้มีผู้ชายพายเรือจากน้องดวงตาคงทองนะก็สองเพลงรัวๆในช่วงนี้จ้าม
1: หานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาเลยครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะครับวันนี้อากาศอื่นๆครึ้มๆนะครับแต่ชาวคนไทยก็ยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับว่าแถวไหนฝนตกนะฮะก็เข้ามาบอกเพื่อนๆได้เข้ามาอวดเพื่อนๆได้เลยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะฮะเดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับนะตอนนี้มีพี่หนูริงนะครับมีพี่ขาวดอนพี่วันเพ็ญนะครับพี่อุทัยนะครับนะแล้วก็มีน้องกัญญานะครับนะสติกเกอร์รัวมากเลยนะครับวันนี้พี่ทองแหลมด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะฮะพี่สุฮันแลนด้วยนะครับพี่หนิงซีคอนแล้วก็ที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับมีพี่วันเพ็ญน้องกัญญาพี่สุฮันแลนมีพี่คนสันโดษพี่ปัดไพรประภัยนะครับพี่ละไม้พี่ตรึงใจพี่หนิงซีคอนพี่สุวิมลพี่แก้วตาพี่ประเทืองพี่แหววนะครับพี่ขวัญเรือนพี่ใจบุญใจดีนะมีพี่กิติยาแล้วก็มีพี่บะหมี่ด้วยนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สองเพลงนะครับวันนี้หวานหวานนะครับโรแมนติกนะครับมาใช้ชีวิตกับพี่ได้ไหมนะครับมีขายแรงแต่งนางนะครับพี่ไม้กับแต่งงานกับพี่ได้ไหมจะพี่เถียนนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ใฝ่ฝันที่หักเขาจนเบิดใจปีศาจร้ายก็มีหัวใจหักเป็นคือกันแต่มีบางเรื่องเฮาอยากสิถาม

0: ัน
1: นี่คือตำสบายดีนะฮะจากน้องศิลป์เดอะโฟทูริงจากสปป.ลาวนะครับแม่จัดสักจานจัดสักครกนะครับดีดีนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับงานจากบิ๊กวันนะครับผีบ้าถามทางนะมีปริญญาไก่ตีนะครับเมคอภิสิทธิ์นะแล้วก็มีอสุรกายจากน้องการทัศนะนะจ๊ะ
2: มหานครแฟมิลี่
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะฮะหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
2: หานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: อ้าวพอดีผมไปเจอเว็บไซต์ sanuk.com นะฮะก็พูดถึงเรื่องของการกินแอปเปิ้ลนะครับนะแล้ววันนี้เป็นแอปเปิ้ลเขียวนะครับโอ้อันนี้ดีกับสุขภาพมากเลยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาแชร์ต่อนะครับนะก็ใครที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็แวะเข้าไปที่เว็บสนุกได้นะเขาบอกว่าควรกินแอปเปิ้ลตอนไหนดีที่สุดนะครับนะแอปเปิ้ลเขียวเพื่อแต่ละสุขภาพของบุคคลนะครับนะช่วงเวลานะครับคือช่วงเช้านะครับหรือว่าพร้อมมื้อเช้าทั่วไปนะฮะก็คือการกินเนี่ยจะได้เพิ่มใยอาหารนะฮะแล้วก็กระตุ้นนะฮะระบบขับถ่ายแล้วก็อิ่มนานนะครับ2คือก่อนอาหาร15ถึง30นาทีอันนี้ใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักกำลังไดเอทอยู่นะครับอันนี้เขาช่วยลดความหิวนะฮะแล้วก็ลดปริมาณอาหารในมื้อหลักด้วยส่วนข้อ3ของว่างช่วงบ่ายนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่อยากลดของหวานนะครับแล้วก็ลดการกินจุกกินจิกนะเพื่อเพิ่มสารอาหารเพิ่มแคลอรี่นะครับไม่แนะนำกินเป็นแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยโอ้ช่วยได้เยอะมากแล้วก็4ครับหลังอาหารนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเขาเรียกปัญหาระบบย่อยก็สามารถทานได้นะครับแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกจุกแล้วก็แน่นท้องนะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกทานนะครับในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเออเราเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยนะครับก็ใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักกำลังแบบกำลังจะลดความอ้วนเนี่ยผมว่าช่วงก่อนอาหารสัก 15-30 นาทีก็ดีนะครับเป็นการกินทำให้มันแบบเวลามื้อหลักเราจะได้ไม่กินเยอะจนเกินไปนะครับยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะจ๊ะ

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะ

0: ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
0: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

สุปเปอร์เย็นหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับไม่เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับเต้ยก่อสร้างนะครับจากพี่จอยรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา16:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ณิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสำนักงานเขตนำป้ายปิดประกาศห้ามใช้อาคารโรงเบียร์ลาดพร้าวฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับเจ้าหน้าที่ได้นำเอกสารมาติดไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้าของอาคารโรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นคำสั่งห้ามใช้อาคารของสำนักงานเขตจตุจักรหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับวันละ 30,000 บาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนขณะเดียวกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาบรรยากาศบริเวณด้านหน้าจุดเกิดเหตุพบว่ามีครอบครัวของหนึ่งในผู้บาดเจ็บได้เดินทางมาจุดธูป16ดอกเพื่อทำพิธีเรียกขวัญเนื่องจากลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยยังไม่รู้สึกตัววันนี้จึงทำพิธีเรียกขวัญให้แก่ลูกชายตามความเชื่อเพื่อเปิดทางชีวิตแก้ไขดวงตกและขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยกำชับตรวจเข้มสถานบันเทิงทั่วจังหวัดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยกำชับตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วจังหวัดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภทโดยเฉพาะสถานบริการโรงแรมและร้านอาหารเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟรวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ถือเป็นบทเรียนสำคัญในการทบทวนมาตรการป้องกันพร้อมเตรียมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อสร้างความพร้อมให้เจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตย้ำให้สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: คลังลุยเงินกู้ 200,000 ล้านดันพลังงานสะอาดสินเชื่อโซล่า 1% เปลี่ยนรถสาธารณะสู่ EVนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการพิจารณาโครงการภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้กรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทว่าได้หารือร่วมกับปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อกำชับให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนสำหรับการใช้เงินกู้ในระยะแรกรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชนและลดความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามทางนี้กระทรวงการคลังเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจัดทำสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1% ในช่วง3ปีแรกสำหรับประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมหารือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างครบวงจรส่วนการปรับโครงสร้างภาคขนส่งรัฐบาลมีนโยบายลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลนำเข้าโดยพิจารณาปรับเปลี่ยนรถรับจ้างสาธารณะและรถโดยสารประจำทางให้ใช้พลังงานทดแทนอาทิน้ำมันไบโอดีเซล B20 รวมถึงสนับสนุนโครงการด้านยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้การพิจารณาของกรมการขนส่งทางบก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: คณิต
7: คิดมาราธอน
5: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: พาวซ่า

0: สามเพลงครับถูกแนะนำเข้ามาบน FM 95วันจันทร์ช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับ 16:20 นทักทายคุณฟังทุกช่องทางกันด้วยทั้งกรุงเทพปริมณฑลบนคลื่นความถี่วิทยุ FM 95 MHz รวมไปถึงคุณฟังครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัสสามงานเพลงครับกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนวันนี้เปิดมาด้วยขอกำลังใจหนูเล็กกากะฟีเจอริ่งไว้กับน้องวินวรพัฒน์คำเอ่ยยุ้ยมานะศักดิ์ครับรักเธอไม่มีวันหยุดเงินจากพี่อ้อนเกวลินคอร์ดแหลกนะ3เพลงครับฮิตมาราธอนขอขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
0: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับอีกสักรอบทุกช่องทางนะส่วนช่องทางการขอเพลงครับหมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สามารถรับชมรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ครับดาวน์โหลดติดโทรศัพท์ไว้ได้เลยทั้งระบบ iOS และ Android นะก็นอกเหนือจากรับฟังวิทยุ FM 95แล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังคอนเทนต์อื่นๆนะครับได้ทั้งวิทยุคลื่นอื่นของบมจ.อสมท.หรือจะเป็นช่อง9 MCOT HD ก็รับชมผ่านแอปนี้ได้เช่นกันรวมไปถึงข่าวสารต่างๆนานาอัปเดตได้ก่อนใครเลยบนแอปนี้แอปเดียวนะ MCOT Connect ครับผมสวัสดีทาง SMS กันสักนิดนึงนะครับ4689400สวัสดีท่านแรกครับวันนี้พี่กุลจากสมุทรปราการฝากเพลงกำลังใจเข้ามานะครับขอกำลังใจเข้ามาก็จัดเสิร์ฟให้พี่อรุณแสงสอนครับฝากเพลงกลางดาวไรอันกัดบัณฑิตส่วนไอ้พรอนุชครับวันนี้บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ย่านลาดพร้าวด้วยนะสำหรับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะหดหู่เลยทีเดียวนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ส่งข้อความมาบอกกล่าวกันแล้วก็ฝากเพลงทิ้งไว้บอกได้จับสลากบอได้จับสลากเป็นแฟนนี่ของลำเพลินวงศกรนะครับคุณพี่อรุณไม่ใช่ขออภัยคุณพี่พิรุณแมวครับฝากเพลงหม้อหุงข้าวเข้ามาน้องแชมป์ฝากเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดเชฟพงษ์เจนีครับฝากเพลงนางฟ้าหรือยาพิษของไหมไทยนะเดี๋ยวจะให้เป่ายิ่งฉุบกับพี่พีรพลนะเชฟนะเพราะว่าพี่พีรพลเด็กโคราชนี่ฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าเข้ามาไหมไทยเหมือนกันชนกันให้เป่ายิ่งฉุบกันสองหนุ่มแล้วก็เชฟบอกว่าวันนี้หมาน้อยหยุดก็เลยวิ่งไล่จับหลานอยู่นะประมาณนั้นส่วนน้องต้องระยองครับฝากเพลงผู้ผิดหวังมนสิทธิ์คำสร้อยเข้ามาส่วนทางหลังไมค์สวัสดีไปถึงคุณนันท์เพชรบูรณ์ครับคุณปริตางามไม่งามก็แล้วแต่จะคิดจากพระขนงคุณหนุ่มน้องแต้สุพรรณครับพี่ยาลิพิถ่ายอ่อนนดคุณหนึ่งบึงกลุ่มรวมไปถึงป้ายาสมุทรปราการด้วยนะครับก็ทักทายกันนะมาตอนนี้หนึ่งสายเปิดรับกันอยู่แล้วท่านใดอยากร่วมพูดคุยสายหน้าใหม่นะครับโทรมาได้เลยนะ022481366ครับ022481366

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: อ่ะหนึ่งสายมาแล้วครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องรถ
1: ครับเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
2: กับพี่ผักบุ้งมินบุรีค่ะ
1: พี่ผักบุ้งนะผักบุ้งจีนหรือผักบุ้งไทย
2: เอาผักบุ้งอะไรดีเอาผักบุ้งไทยดีกัน
1: วันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมล่ะพี่วันจันทร์ต้นสัปดาห์เนี่ย
2: อยากฟังของน้องไรอันนะคะจำเพลงไม่ได้ที่ไรฮิตเนี่ยค่ะน้องโอ้
1: เพลงฮิตแทบจะทุกเพลงเลยล่ะพี่พอร้องได้ไหมล่ะเพลงช้าเพลงเร็วอะไรยังไง
2: ช้าช้าหน่อยนะคะ
1: ช้าช้า
2: อะไรนะ
1: ร่วมฟีเจอริงเหรอฮะมีเดียมมีเดียมใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แบบเป็นคล้ายๆตัวการ์ตูนอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพลงนั้นหรือเปล่านะ
2: น่าจะใช
1: ่เซิร์งโนบิตะที่ร้องคู่ไปกับแวนโกะหรือเปล่า
2: อีกเพลงหนึ่งค่ะเซิร์งโนบิตะนี่ไงที่ผมจำได้อยู
1: ่อ๋อหรือกลางดาวเพลงช้าๆซึ้งๆจีบสาวอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ใช่ค่ะเขาทุกเพลงไงน้อง
1: เนาะเออนี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ผักบุ้งต้องตัดสินใจนะครับแหมให้เลือกให้เลือกเพลงอะไรดี
2: เออได้ค่ะน้องโอ๊ตเลือกให้พี่ผักบุ้งเลย
1: กลางดาวแล้วกันเพราะว่าหลายท่านเพราะว่าหลังไมค์ก็มีขอเพลงกลางดาวทิ้งไว้อยู่พี่ผักบุ้งเพลงช้าๆไหม
2: ได
1: ้นะโอเคได้มอบให้ใครเพลงนี้ของน้องไรอัน
2: ค่ะ
1: ครับมอบให้ใครเพิ่มเติมไหมพี่ผักบุ้ง
2: ขอมอบให้พี่สมชาย
1: ครับ
2: นะคะพี่ขับรถขยะของสองนี่แหละค่ะแล้วก็คุณพี่วิทูลและคุณพี่เตือนค่ะ
1: ครับ
2: อยู่ค่ะนะคะ
1: ได้เลยนี
2: ่แค่นี้แหละค่ะกับน้องหลังไม้น้องโอ๊ตค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยนะที่แวะมาฝากเพลงหน้าไม้เลือกเพลงเพราะๆนะพี่เนาะแล้วฝั่งนั้น

0: ฟ้าฝนวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมีนบุรี
1: ตกค่ะ
0: อ้าวฝนตกแล้วเหรอพี่ฝั่งนั้นมีตกเหรอ
1: ตกแต่ไม่แรงค่ะ
0: อ๋อเบาๆปล่อยๆเนาะเหมือนอารมณ์แบบว่า
1: ค
0: พร
1: ่ะ
0: มน้ำมนต์นะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเควันนี้ขอบคุณพี่ผักบุ้งครับพี่ฝากเพลงนะพี่นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสว
1: ค
0: ัส
1: ่ะ
0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับหนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับสายชิวฮิวใจคุณผักบุ้งจากมีนบุรีนะในช่วงของสายชิวฮิวใจครับขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: สายชิวฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ยายทาโดนหลายรับสายแน่ยายทาโดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: ับคุณนายครับ
1: ยามท้อขอโทรหาครับเสียงร้องสดๆจากบนแคนกันคูนนะกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณปริตาบอกว่ายามท้อขอมองหน้าดีเจได้ไหมคะนี่แต่ถ้ามองนานๆเนี่ยกลัวจะง่วงนอนเอาเนาะส่วนน้องแชมป์บอกว่าฟังเพลงไปออกกำลังกายไปครับช่วงนี้ผมฟิตหุ่นนี่กลัวสาวแบบว่าจะไม่รักผมน้องแชมป์น้องแชมป์ทักทายด้วยนะสู้ๆนะสวัสดีไปถึงแม่พริกลำปางครับบอกว่ารับฟังกันอยู่ชัดเจนดีมากเลยวันนี้เปิดเพลงเพราะทุกเพลงขอบคุณคุณแม่พริกด้วยนะครับจากจังหวัดลำปางส่วนน้องฟ้าใสฝากเพลงคืนใจให้กันของคุณตั๊กแตนชนลดาอ่ะแต่มาช่วงนี้ใครที่กำลังง่วงๆอยู่ต้นสัปดาห์วันจันทร์เปิดมาปุ๊บโอ้โหอาการงงเงียก็นิดนึงใช่ไหมดังนั้นแล้วคนฟังแนะนำกันสักหน่อยแล้วก็ฝากนะกาแฟเขาช่องครับเขาเติมความหมายในทุกวันของคุณมากว่า60

5ปีนะด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีครับผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกเติมความสดชื่นในทุกเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกรดครับรสเข้มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงหอมกรุ่นด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคอฟเฟอรี่ครับเอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องก็ยังคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% ด้วยนะครับเอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะเลยและเติมความสุขในทุกช่วงเวลาครับกับกาแฟเขาช่องคอฟฟี่มิกซ์3 in 1สูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ซูเปอร์ริชคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมาเคียโต้สมูทแอนด์ครีมี่นมข้นเฮเซลนัทรวมไปถึงโอเลี้ยงและกาแฟเย็นครับไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
4: เสียงเพียวมียาอม

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ื่อเพลงว่าคืนคำครับจากนวกะมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่

0: ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาค่ะ

0: โรงพยาบาลตำรวจญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหลายครอบครัวเดินทางเข้ามาตรวจสอบศพเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลในครอบครัวหรือไม่รวมถึงเข้าสู่กระบวนการเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์หนึ่งในนั้นคือนางสาวกัลยาวัฒน์บรรเรืองทองญาติของนายสิทธิพงษ์ชโยซึ่งมีรายชื่อเป็นผู้เสียชีวิตโดยได้รับมอบหมายจากมารดาของผู้เสียชีวิตให้เดินทางมาดำเนินการเบื้องต้นขณะที่มารดาจะเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีในวันพรุ่งนี้เพื่อเก็บตัวอย่าง DNA เปรียบเทียบกับศพผู้เสียชีวิตญาติเปิดเผยว่านายสิทธิพงษ์เพิ่งเข้ามาทำงานในกรุงเทพได้เพียง1เดือนหลังทราบข่าวครอบครัวรู้สึกเสียใจอย่างมากพร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวนประตูหนีไฟภายในสถานที่เกิดเหตุในขณะที่นายสกลมีเปี่ยมหรือเอ็มเทพบุตรนักร้องและเพื่อนรุ่นพี่เดินทางมายืนยันร่างของนายพฤฒิพงษ์พุทธมรหรือกวางมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสกลเปิดเผยว่าตลอดทั้งคืนพยายามติดตามข่าวและตระเวนค้นหาตามโรงพยาบาลแต่สุดท้ายจึงทราบว่าเสียชีวิตนายพฤฒิพงษ์เป็นนักดนตรีฝีมือดีมีความสามารถระดับอาจารย์สอนดนตรีและยังรับราชการทหารผู้เสียชีวิตกำลังจะลาออกจากวงทศกัณฐ์ภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อมาร่วมงานแต่งเพลงและเล่นดนตรีด้วยกันแต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นก็ต้องมาจบชีวิตในขณะที่สภาทนายความได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยนายธีรวุฒิวชิระมโนวาทกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความเปิดเผยว่าได้จัดเตรียมทนายความอย่างน้อย 2-3 คนประจำที่สถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิของทายาทและการขอรับเงินเยียวยาตามกฎหมายสำหรับญาติที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสภาทนายความประจำจังหวัดหรือสายด่วน1167อธิบดีกรมบัญชีกลางเผยใช้ประกันกับสินรักษาพยาบาลทำยากเร่งหาแนวทางอื่นก่อนนางแพทิเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลราชการว่ากรมบัญชีกลางได้ให้ข้อมูลกับรัฐบาลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐโดยทำความเข้าใจก่อนว่าคนที่เซ็นสัญญาไปแล้วไม่มีการตัดบำเหน็จบำนาญใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ราชทำใหม่น่าจะเป็นสำหรับค่าราชการเข้าใหม่ซึ่งจะมีโมเดลต่างๆที่กำลังพิจารณาส่วนที่กรมบัญชีกลางดูแลคือค่ารักษาพยาบาลซึ่งทุกคนมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากปัจจุบันกรมบัญชีกลางดูแลประมาณ5ล้านคนครึ่งหนึ่งอายุเกิน60ปีเจ้าของสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวที่เบิกได้ก็อายุ60ปีขึ้นไปวิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้อายุยืนขึ้นโรคก็ซับซ้อนมากขึ้นจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่มากจริงๆอย่างไรก็ตามยังมีแนวทางที่ปรับปรุงได้อาจต้องเป็นวาระแห่งชาติโดยเสนอไปหลายเรื่องเช่นการใช้ยาในประเทศก่อนที่จะใช้ยานอกที่ราคาสูงกว่าเป็น10เท่าขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเบิกค่ารักษาพยาบาลหากรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จจะเป็นขั้นตอนสรุปร่างกฎหมายนำเข้าคณะรัฐมนตรีหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะส่งกฤษฎีกาต่อไปอธิบดีกรมบัญชีกลางยอมรับว่าการจะไปใช้วิธีซื้อประกันให้ข้าราชการแทนทำได้ยากเพราะข้าราชการที่ใช้สิทธิ์อยู่ส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุและมีความซับซ้อนมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันญาติทยอยเข้าสถาบันนิติเวศตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตบรรยากาศที่สถาบันนิติเวศวิทยา

0: จับตาบอร์ดกพช15กรกฎาคมนี้หรือโครงสร้างค่าไฟดึงค่าไฟ Data Center ให้สูงขึ้นนายพูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกล่าวถึงนโยบายรัฐบาลในการปรับโครงสร้างค่าไฟเช่นการกำหนดอัตราค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนให้ต่ำกว่า3บาทรวมถึงการปรับโครงสร้างค่าไฟประเภทต่างๆเช่น Data Center ว่ายังเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายนโยบายโดยกระทรวงพลังงานเตรียมเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมกพช.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันที่15กรกฎาคมนี้และหากภาครัฐมีข้อสรุปเรื่องโครงสร้างค่าไฟฐานกกพ.ก็พร้อมดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และประกาศใช้อัตราใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในการประชุมกพช.วันที่15กรกฎาคมนี้นายเอกนพพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะเสนอแนวคิดการเพิ่มประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าจาก8ประเภทเป็น10ประเภทโดยจะเพิ่มกลุ่ม Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9กำหนดให้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่ากลุ่มอื่นคาดอาจอยู่ในประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยตามนโยบายต้องการดำเนินส่วนต่างกำไรไปช่วยอุ้มค่าไฟบ้านเรือนและภาคอุตสาหกรรมในประเทศพบสลิปโอนเงินบริจาคพรรคประชาชนผ่านเพลย์โซลูชันบริษัทที่ถูก DSI ตรวจสอบโยงคดี Forex ภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องคดี Forex รวม30หมายทั้งบุคคลและนิติบุคคลจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่แบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์กลุ่มผู้ชักชวนและกลุ่มผู้ให้บริการรับชำระเงินโดยมีชื่อของนายภาวุฒพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอยู่ในข่ายถูกตรวจสอบได้นั้นและอดีตเป็นอดีตผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้ก่อตั้งบริษัทเพย์โซลูชันจำกัดล่าสุดมีการตรวจพบข้อสังเกตเพิ่มเติมเมื่อพบหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินบริจาคของประชาชนเข้าสู่บัญชีของพรรคประชาชนผ่านระบบรับชำระเงินของบริษัทเพย์โซลูชันจำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในนิติบุคคลประเภทเพย์เมนต์เกตเวย์ที่อยู่ในการตรวจสอบของ DSI ในคดีฟอเร็กซ์อีกด้วยสำหรับคดีฟอเร็กซ์ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของ DSI และยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดดังนั้นบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกกล่าวถึงทุกฝ่ายยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายและมีสิทธิ์ชี้แจงข้อเท็จจริงรวมทั้งต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาขอไปค่ะจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พี่นันดิบด้วยจ้ะแล้วก็ให้น้องโอ๊ตด้วยแล้วก็ให้น้องเมย์หลังใหม่ด้วยจ้ะ
3: ได้เลยครับขอบคุณจริงๆต้นสัปดาห์เนาะมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยดีกว่าพี่นกจำได้แล้วใช่ไหม
2: อ
3: ัน
2: นี้ไม่แน่ใจให้น้องโอ๊ตนำดีกว่า
3: ลองดูก่อนหรือเปล่าอยากให้ลองลองสิจ้ะนะจ้ะนี่
2: จะไม่ได้ไม่แน่ใจอะไรน้ำจิ้ม
3: เผ็ดเต็มขวด
2: เอาไหมโอเค
3: ลองดูไหมลองดูไหม
2: เผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มซุปตี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: ตราพันท้าย
2: ตราพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยครบรส
2: อ๋ออร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และ
2: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดแล้วก็อะไร
3: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ลดแบคทีเรียและ
3: เชื้อรา
2: เชื้อราสาเหตุของอาการคันใช
3: ่
2: ไหม
3: และเชื้อราสาเหตุของอาการคันนี่ได้พี่นกวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับ
2: นะจ๊ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: จ๊ะ
3: โอเคนี่นะครับก็ต้องขอบคุณหนึ่งสาหน้าไม้ด้วยกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะขอบคุณผู้สนับสนุนอีกครั้งหนึ่งครับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับมาฟังเพลง4เพลงกันเลยนะ

พาเรทชุดนี้แม่แทบจะทุกวันเลยผมขออนุญาตอีกแล้วคุณผู้ฟังพาเรทชุดนี้ขอรวมมิตรนะครับ มาแบบว่าอกหักอกหักช้ำๆตามคำขอแต่ต้นสัปดาห์นี่คุณผู้ฟังของเราก็อกหักหลายคนนะแสดงว่าหัวใจยังวัยรุ่นอยู่ เริ่มต้นด้วยเขตปลอดคนลวงครับ

0: 4เพลงต่อเนื่องครับกับพาเรทชุดนี้รวมตามคำขอไว้ให้เลยนะเปิดมาด้วยเคปปลอดคนลวงครับคัทธริยามรสีคนอกหักพักบ้านนี้สายันสัญญาผู้ผิดหวังครับเงินจากพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยและปิดท้ายด้วยคืนใจให้กันตั๊กแตนชนลดา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: 17:26 นคุณฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาฟังเพลงตามคำขออีกสักผลงานเพลงแล้วกันถูกแนะนำจากเมืองสุโขทัยครับคุณมาลัยฝากไว้ทางหลังใหม่นะกระต่ายอ้อนจันทร์

0: คุณ SMS เพิ่มเติมด้วยนะครับมีพี่วิภาฝากเพลงกลางดาวของไรอันกาบัณฑิตเข้ามาและมีบอกว่าผมเปิดร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แม่พริกครับฟังจากอสมทจังหวัดตากคลื่น 97.25 นี่ฟังทุกวันทุกช่วงรายการเลยของลูกทุ่งมหานครที่รับสัญญาณกันอยู่นะก็ขอบพระคุณด้วยบอกว่าจัดรายการถูกใจแฟนเพลงนี่ก็ FM 95ก็พยายามที่จะดูแลคนฟังให้ทั่วถึงเท่าที่เวลาจะพอทำได้เนาะเพราะว่าหลายท่านก็ฝากเพลงกันเข้ามาขอเพลงกันเข้ามาเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะร่วมสนุกร่วมสุนทรีผ่านเสียงเพลงไปพร้อมๆกันนะฮะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นกัน
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: มาเข้าสู่ช่วงของจอคิวิตกันต่อเลยนะครับในช่วงนี้ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองช่วงนี้ครับเพลงใหม่จากหมิวรัชดาพรซึ่งได้นำเพลงของพี่จินจินตลาพุลาบนะครับมาโคเวอร์ทำใหม่เลยนี่ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นกระแสเลยนะในโลกโซเชียลยิ่งเฉพาะ TikTok นี่โอ้โหเพลงนี้ร้องกันพรึบเลยทีเดียวแผลใหม่ครับงานจากหมิวรัชดาพรเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆเรียกได้ว่าเป็นโคเวอร์เวอร์ชั่นละกันซึ่งต้นฉบับจินตลาพุลาบนะครับไปฟังกันกับช่วงของจ่อคิวิตฝน

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: สวัสดีทางไลฟ์สดเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่ไลฟ์ตัดไปอ้ายกว้างสกลนครหนุ่มอยู่สุราษฎร์นี่บอกว่าทักทายยามแรงเด้อพี่น้องครับมีชยานุ่นนิ่มด้วยนะฮะสาวสวยเอ้ยสาวปากแดงพี่พีรพลยังคงอยู่ส่วนทางเชฟพงบอกว่าวันนี้เชฟขอเป็นสุภาพบุรุษละกันนะครับของผมเพลงของเชฟเนี่ยไม่เป็นไรน้องโอ๊ตหลีกทางให้คนอื่นที่ขอสิทธิ์ของเจ้าละกันแต่ทางหลังไมค์มีขอแสดงพระถิ่นมานะพี่เด็กโคราชนะเดี๋ยวให้เป่ายิงจบกันดีไหมโอ้วันนี้เพลงพี่หมายไทยขายดีนะอ่ะ 17:37 นาทีครับมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลตัวเองกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมนี่ฟังดีๆครับใครที่กำลังมีปัญหาผมอยู่นะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตโอ้นี่ปัญหาแบบว่านะต้องดูแลเลยทีเดียวดังนั้นแล้วคุณฟังห้ามพลาดครับกับGreen Bio Super Treatment Cream Treatment ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตครับที่กล้าท้าให้ลองโดยยอดขายกว่า300ล้านซองนะผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติครับจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกถ่านตะวันเนื้อทรีทเมนต์ของเขาเข้มข้นครับคุณฟังกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับสำหรับใครครับที่อยากบำรุงเส้นผมให้ชุ่มชื่นนุ่มสลวยเนี่ยนะเป็นประกายเงางามดุจใยไหมและมีผมหอมสดชื่นยาวนานขอแนะนำครับทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอแอราเคิลสูตรซองสีเขียวหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเช่นกันครับ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: มาสู่เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven มาฟังเพลงจากพลอาหารหนุ่มหล่อชื่อนันนันฮะช่วงนี้เขากำลังฟิตหุ่นเลยทีเดียวนี่โอ้โหแม่ยกกรี๊ดกันทุกวัน ขอแซวขอแซวเห็นทางไลฟ์สดนะขอเพลงนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยอ่ะเปิดให้แม่ๆหน่อยใครคือคนที่ใช่ของเธอครับนันๆยังคงมาแรงกับมหานครชาร์ตของเราด้วยนะสวัสดีคุณมาลีครับฝากเพลงริมฝั่งโขง
3: มาบอกว่ามันไม่ใช่แล้ว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: บ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar. Me.

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: มาทิ้งท้ายชั่วโมงที่2กับโอ๊ตคณิตครับ 17:54 นโดยประมาณนะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้จากดร.ฟูนะครับเพลงสตริงยุคเขาเรียกว่า2008ยุคประมาณนั้นนะเพลงนี้เป็นความรักที่โอ้โหแอบซ่อนเหมือนเชฟพงเลยไม่ใช่เหมือนเสียเปียกเสียเปียกนี่เสียเปียกบอกว่านี่ผมกำลังจะแต่งงานใหม่น้องโอ๊ตแต่ไม่รู้ว่าเจ้าสาวเขาจะมีใจเหลือๆให้เสียหรือเปล่าใจเหลือๆมอบให้แล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตไปจนถึง1ทุ่มตรง

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เวลา18:00 น.

0: าทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอันชลิพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: ครับพบกันช่วงเย็นนะครับวันจันทร์วันนี้ทั้งวันก็เปิดดูข่าวมีแต่เรื่องไฟไหม้นะโรงเบียร์ณลาดพร้าวก็จะมีแง่มุมต่างๆที่นักข่าวก็ลงรายละเอียดกันแล้วก็กลายเป็นจุดที่ผู้ใหญ่ก็ทยอย
5: ไปด้วย
3: ไปตรวจพื้นที่กันนะนายกก็ไปกลางดึกเมื่อคืนคุณชัดชาติก็ไปตีสองเช้านี้ก็มีทั้งผบ.ตร.มีทั้งมหาดไทยมีทั้งเขตลงกันไปมากมายแม้กระทั่งอะไรนะสำนักงานประกันภัย
5: คปพ.
3: คปพ.ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปด้วยก็เห็นทางคปพ.ก็ให้ข้อมูลว่า
5: ไม่ได้ประกันคนเลย
3: สถานประกอบการดังกล่าวประกันไฟไหม้มูลค่า40 ล้าน
5: ค่ะ
3: เพื่อเป็นความเสียหายเรื่องของอาคารเขาอาคารเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆเขาประกันไฟไหม้แต่ว่ายังไม่พบประกันที่จะไปคุ้มครองลูกค้าหรือว่าประกันอุบัติเหตุอะไรยังไม่มี
5: ไม่มีประกันคนไม่มีประกันอุบัติเหตุ
3: ครับ
5: ประกันทรัพย์สินของเขาเฉยๆค่ะ
3: ครับ
5: 40 ล้านเลยทีเดียวนะฮะ
3: สถานที่แล้วก็มีข่าวที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็ที่เช่นคุณมะตูมใช่ไหม
5: เขาปฏิเสธว่าเขาถอน
3: มะตูมเขาก็ปฏิเสธ
5: เขาถอนหุ้นแล้ว
3: เขาปฏิเสธทันที
5: ค่ะ
3: แล้ววันนี้เขาไปชี้แจงให้รายละเอียดมากขึ้นว่าเขาไปดูตอนก่อสร้างแล้วก็ถอนหุ้นวันนั้นเลยวันที่มันกำลังยังเป็นโครงอยู่กำลังก่อสร้างเขาไปดูนะแล้วก็รู้สึกจะมีพงมีภาพให้ดูเลยนะมันก็ปักเสาขึ้นไป4 ต้นตรงกลางต้นหนึ่งเป็นโครงเหล็กนะแล้วหลังคาก็มุงไอ้อะไรเขาเรียกอะไรเมทัลชีทแล้วก็ใช้โฟมบุกนะใช้โฟมบุแล้วก็มีไอ้โฟมแบบที่เขาเรียกอะไรซับเสียงอีกบุอีกชั้นหนึ่งก็เห็นว่าพอเปิดทำการคอนโดที่อยู่ติดๆกันเนี่ยก็ร้องเรียนตลอดทางเขตเป็นคนให้ข้อมูลก็เลยได้เขตเขาเลยมาลงพื้นที่แล้วก็มาตรวจสอบอะไรต่างๆก็ทราบว่าเจ้าของเขาแก้ปัญหาโดยเอาไอ้โฟมซับเสียงนี่อัดเข้าไปให้หนาเลยแล้วก็เขตเขามาตรวจเขาก็บอกว่าเออมายืนหน้าร้านก็ไม่ได้ยินเสียงละแล้วก็ไอ้เรื่องร้องเรียนจากคอนโดใกล้ๆกันก็ไม่มีก็แสดงว่าคงจะเก็บเสียงได้สนิทซึ่งผมมาคิดย้อนทีนะโอ้โหนี่มันก็เชื้อเพลิงอย่างดีเลยยิ่งอัดถมเข้าไปนะก็ดูวัสดุก่อสร้างทั้งหลายที่มาก็มันก็เป็นเชื้อเพลิงได้เยอะนะ
5: ค่ะ
3: มันจึงไม่แปลกที่เวลามันเกิดเพลิงไหม้แล้วมันลามอย่างรวดเร็ว
5: คือเป็นที่ท่องเที่ยวที่เอาพูดกันตรงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับแพงเหมือนตอนที่เกิดเหตุที่ซานติก้านั่นแพงมากนะคะการสุขุมวิททำเลทองนั่นก็ระดับหนึ่งที่นี่ก็เป็นระดับที่

ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่

0: เข้าใจว่าก็ไม่ได้หรูหราอะไรนะฮะดูจากสถานะของคนที่มาเที่ยวเนี่ยบางบ้านก็บอกว่าลูกทำงานเป็นแม่บ้านอยู่รัฐสภาก็มาเที่ยวบางบ้านก็แฟนบอกว่าภรรยาทำงานอยู่คลินิกความงามตรงห้างแถวนั้นก็มาเที่ยวสองคนที่เป็นตำรวจก็ระดับในสิทธิ์ที่มาเที่ยวก็คือเป็นแหล่งบันเทิงระดับกลางๆอะฮะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ที่มาหาความสุขกันได้สถานที่ก็ไม่ได้หรูหราอะไรแต่คำว่าแพงหรูกับถูกไม่ได้หมายความว่า
1: ปลอดภัย
0: ความปลอดภัยจะต่างกันนะคะเพราะที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะซานติก้าใน67ราย
1: นั่
0: นหรูค่ะซานติก้าตายมากกว่านี้67รายนั่นอาจจะเป็นเพราะคนเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะวันนั้นน่าจะเป็นพันคนเพราะเป็นวันเคาดาว
1: สัตหีบกับที่นี่ก็น่าจะคือครือใกล้ๆใกล
0: ้ๆสัตหีบสัตหีบดีกว่าค่ะพี่ไพศาลสัตหีบเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นผับเลยแล้วเพดานมันสูงเป็นเหมือนคอตเทจสูงๆใหญ่ๆเลยอะค่ะไอเนี่ยมันจะเตี้ยๆเตี้ยแบบเรามองเข้าไปแล้วก็อึดอัดอย่าว่าแต่เป็นเทคเป็นผับเลยอะพี่เป็นร้านอาหารยังไม่นั่งเลยเพดานต่ำขนาดเนี้ย
1: คุณอันคิดว่าเขามีเหตุผลอะไรที่เขาสร้างเพราะเขาสร้างสูงก็ได้นะไม่ติดข้างบนหรอกอะไร
0: ประหยัดไหมอ๋อเป็นเพราะประหยัดหนึ่งสองก็คือทำท่าว่าไม่ได้เป็นสถานที่บันเทิงทำท่าเป็นร้านอาหาร
1: คือผมคิดว่าเขาเตรียมอยู่แล้วล่ะเขาเตรียมใส่ประตูตีแต่ว่ามันประหยัดในเรื่องของการทำความ
0: โครงสร้างโครงสร้างด้วย
1: มันพูดง่ายๆว่าลดเพดานลงมาเนี่ยคุณก็ไม่ต้องอัดแอร์ที่มากมีอยู่สองระบบเสียงคุณก็คุมได้ง่ายขึ้นผมไม่มองเห็นเหตุผลอื่นเลยนะเพราะเขาทำให้เพดานสูงได้เพราะผมดูแล้วเอ้ยมันไม่ติดว่าไม่ติดข้างบนเลยนะเขาทำสูงขึ้นไปได้เลยแต่เขาไม่ทำเพราะจะทำสูงเนี่ยพื้นที่มันมีสเปซที่เขาต้องอัดแอร์เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วการคอนโทรลเสียงในห้องที่มันกว้างมากเนี่ยนะมันก็ยาก
0: เครื่องเสียงเป็นอีกระดับนึงค่ะ
1: ใช่มันต้องมีมันต้องมีมาตรฐานเครื่องเสียงอีกชั้นนึงการเก็บเสียงอะไรต่างๆก็จะยากขึ้นเหมือนผมคิดว่าเขาเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องต้นทุนของเขา
0: เรียนฟังข่าวทั้งหมดแล้วสงน่าเห็นใจน่าเห็นใจคนไปเที่ยวน่าเห็นใจนักร้องนักดนตรีที่ไปทำงานน่าเห็นใจน้องไม่ว่าคนไทยคนลาวที่ต้องเป็นทำงานมันไม่มีทางเลือกพี่ไปส
1: ั่งคนลาวนี่ไปทำงานหรือว่า
0: ทำงานเป็นลูกจ้างทำงานเป็นลูกจ้างคือทุกคนทำมาหากินมีวิชาชีพของตัวเองแต่เพียงแต่คนที่มีอาชีพมีหน้าที่คอยกำกับดูแลความเรียบร้อยถูกต้องไม่ทำหน้าที่พี่ไพศาลคะสภาพแบบนี้คุณอนุญาตให้มันเป็นมันยังไงมันดูสภาพแล้วเนี่ยมันเปิดให้เล่นดนตรีแบบนี้มันไม่มีความปลอดภัยเลยอะค่ะคนที่มีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยเนี่ยปล่อยปะละเลยอย่างยิ่งเลยค่ะส่วนเจ้าของก็ใจร้ายมากกลัวคนกินแล้วไม่จ่ายล็อกประตูมันสองคันทั้งกรทั้งลูกบิดเลยหลังร้าน
1: ก็ไว้ให้เขาออกเฉพาะพวกนักดนตรีหรือว่าพวก
0: คือใครจะเข้าก็ต้องเคาะคือใครจะเข้าก็ต้องเคาะเปิดเป็นรายๆไปแล้วยังตอนหลังยังเอาเก้าอี้ไปตั้งขายตอนหลังยังเอาเก้าอี้ไปตั้งขายลูกอมอีกต่างหาก
1: หน้าห้องน้ำมันมีประตูฉุกเฉินหน้าห้องน้ำซึ่งตรงน้องน้ำเนี่ยดูแล้วไม่มีไอ้เครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่ามีประตูฉุกเฉินทางนี
0: ้ฟังไม่ได้เลยนะคะว่าจะปฏิเสธความรับผิดชอบจะโบยว่ากฎหมายมันก็กฎหมายไม่ได้จัดโซนนิ่งตรงนี้เป็นแหล่งบันเทิงถ้ากฎหมายอ่ะควบคุมโซนนี่แค่ RCA แค่ห้วยขวางหรือว่าแถวสีลมอะไรก็ตามในเมื่อคุณรู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันลามมาถึงตรงนี้แล้วทำไมคุณผ่านทุกวันคุณไม่ประกาศมันเรามีผู้อำนวยการเขตไว้ทำไมครับพี่ไพศาลเขตของคุณที่มีสถานบันเทิงเพิ่มขึ้นทุกวันที่คุณก็เห็นน่ะ
1: มันผมคิดว่ามันมีแบบนี้เกือบทุกเขตนะมีทุกเขตไปไล่ดู
0: ใช่ค่ะมันมีเกือบทุกเขต อย่างลาดพร้าวเนี่ยคุณเห็นแล้วล่ะว่าหัวถนนลาดพร้าวตรงลาดพร้าวซอยหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าดงมันเป็นดงแล้วคุณต้องรีบจัดการแล้วปรากฏว่าเด้งก็ไม่รู้ว่ามันยิ่งเป็นแบบนี้มันยิ่งกลายเป็นบ่อเงินบ่อทองของคนที่มีหน้าที่หรือเปล่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ผมคิดว่าเขาก็จะเลี่ยงด้วยเพราะเป็นร้านอาหารเนี่ยเขาก็อนุญาตให้

0: มีดน
1: สาร
0: ตรี
1: เครื่อง
0: ได
1: ้ดื่มได้มีดนตรีได้แต่ว่าเล่นได้แค่เที่ยงคืนนะก็รู้สึกมีคนเข้าไปขุดดูเขาบอกว่าเอ้ยมันมีเพจของร้านโดยตรงเลยนะบอกว่าตั้งแต่ประมาณนั่นแหละเมื่อประมาณสักเดือนมีนาคมปี69เนี้ยเขาขึ้นเพจเลยว่าดนตรีจะเลิกแค่ตี2นะ 02.00 นไม่มีไหลขึ้นเพจเลยนะว่าเขาเนี่ยจะร้านเขาเนี่ยจะขอหยุดดนตรีแค่ตี2
0: แจ้งแล้วร้านอาหารอะไรมันไปถึงตี2อ่ะฮะ
1: ก็ตามกฎหมายให้ได้แค่เที่ยงคืนมันก็จนเนี้ยแหละฮะมันก็หลีกเลี่ยงกันไปแล้วก็ทำเจ้าหน้าที่ก็จะบอกไม่รู้ไม่เห็นผมก็ไม่ค่อยเชื่อ
0: คนเสียชีวิตไป27คนอยู่ในห้องบาดเจ็บ63คนกลับบ้านไปแล้ว32คนและอาการสาหัสถึง22รายซึ่งไม่รู้ว่าสาหัสเนี่ยจะรอดชีวิตและรอดมาแล้วจะมีผังผืดพิกลพิการอะไรหรือเปล่าชีวิตไม่เหมือนเดิมอะค่ะแล้วกว่าจะต้องผ่าตัดผ่าแล้วผ่าเล่านะคะคนที่โดนไฟไหม้เนี่ยพี่ไพศาลคิดว่าถ้าเอาผิดทั้งเจ้าของเอาผิดทั้งบรรดาหน่วยราชการที่ปล่อยปละละเลยจนถึงขั้นประหารชีวิตเนี่ยมันจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะหรือติดคุกกันหัวโตไปจริงๆเลย
1: ก็คงจะมีคนอาจจะกล้าติดคุกหัวโตน่าจะยอมประหารชีวิตนะมั้ง
0: แก้ไม่ได
1: ้แก้ลำบากนะฮะดูแล้วมันไม่มีความหวังคือมันครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งรู้สึกผบ.ตร.ก็คงกระดากปากบอกคงไม่ใช้คำว่าเป็นอุทาหรณ์นี่แล้วครับคือพูดไปอีกมันก็คนก็คงจะแบบรู้สึกมันสะอิดสะเอียนแล้วล่ะพอมันอุทาหรณ์เนี่ยมาไม่รู้เท่าไหร่มันไม่เคยหอนไม่เคยเห่ากันทั้งนั้นมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอด
0: ถ้าเราคิดเร็วๆเนี่ยเรารู้สึกสะอิดสะเอียนหน่วยงานไหนมากที่สุดคะสำหรับดิฉันนะคะกทม.
1: ก็ชิดที่สุดเลยก็ต้องเป็นท้องถิ่นกทม.
0: ดิฉันสะอิดสะเอียนกทม.มากที่สุด
1: จ
0: าะ
1: ลึกลงไปถ้าเป็นเคสอย่างนี้ก็ผมคิดว่าที่น่าจะต้องผู้ว่าชัดชาติเนี่ยคือจะบอกว่าตรวจทุกเขตมันก็เกินไปเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็จะเอาว่ามันเกิดที่นี่แล้วนะก็ไล่ตรวจจตุจักรดูเพราะอยู่ในความรับผิดชอบจตุจักรว่าอย่างนี้ถือว่าปล่อยปละละเลยหรือว่ามันมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบอะไรหรือไม่ก็หวังว่าผู้ว่าซึ่งท่านก็ประชาชนคนกรุงเทพก็เลือกมานะก็ทำให้ดูหน่อยนะถ้าท่านบอกว่าเอ้ยมันก็ทำถูกต้องตามกฎระเบียบแล้วผมว่ามันถ้าพูดแค่นี้มันก็เหมือนกับว่าทุกอย่างก็คงจะแก้ไม่ได้นะ
0: มันไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งมันไม่ได้อยู่โซนนิ่งเมื่อไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งก็ไม่ได้มีกฎหมายและอีกอย่างนึงเขาไม่ผิดเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเขาทำเป็นสถานบันเทิงเทคผับเขาทำเป็นร้านอาหารมีดนตรีทุกอย่างถูกต้องแล้วไม่ได้บังคับมีสปริงเกิลไม่ได้เข้าไปดูเรื่องวัสดุในการก่อสร้างว่าจะต้องไม่ติดฟงติดไฟทุกอย่างถูกต้องทุกอย่าง
1: อยู่
0: ก
1: ัน
0: แบบน
1: ี้
0: ไปอยู่กันแบบนี้ไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะคุณอันก็ผมก็พยายามจะเสาะหาดูนะว่าร้านนี้ใครว่าเป็นเจ้าของก็รู้สึกสื่อก็จะเปิดชื่อมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดถึงเจ้าของกันสักนิดนะพักสักครู่ก่อนฮะ
0: ค่ะ
2: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มี

0: คงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: แล้วครับมาคุยต่อครับคุณดันฮะ
4: ค่ะเรื่องของเจ้าของโรงเบียร์ใช่ไหมฮะ
3: ยอดเสียชีวิตขออนุญาตรายงานนะก็จาก27ก็เพิ่มอีก1เป็น28นะ
4: ค่ะ
3: ล่าสุดนี้เพิ่มเป็น28แล้วก็เห็นบอกว่ามีสมาชิกวงดนตรีที่เขากำลังที่ยังหายติดต่อไม่ได้อยู่ก็พยายามจะติดต่อกันอยู่ของวงดนตรีเนี่ยเข้าใจว่าเขามีสิบประมาณ10กว่าคนนะเสียชีวิตแน่ๆแล้ว2
4: นักร้อง
3: เป็นนักร้อง1แล้วก็เป็นอีกคนเป็นนักดนตรี
4: ค่ะ
3: นะ
4: นักร้องนำที่ชื่อดิน
3: อันนั้นปลอดภัย
4: รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลราชวิถี
3: อันนั้นปลอดภัย
4: ค่ะ
3: นะเพียงแต่ว่ารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลราชวิถีเจ้าของเนี่ยเขาไปตรวจดูแล้วการประกอบการเนี่ยเขาจดเป็นบริษัทจำกัดนะทุนจดทะเบียน1ล้านทุนจดทะเบียน1ล้านเนี่ยพบว่ามีผู้ถือหุ้น2คนนามสกุลเดียวกันถือประมาณเกิน 90% เนี่ยชื่อคุณสุวิชาอ่านว่าอะไรสไลบาทด้วย
4: มีกรรมการ2รายชื่อว่านายสุวิชาสไลบาทและนางบังออนสไลบาทนายสุวิชาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทแล้วก็นามสกุลเดียวกันของกรรมการทั้ง2บ่งชี้ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่159ถนนรัตนเขตตำบลในเมืองอำเภอเมืองยะโสธรค่ะขณะที่ตัวร้านซึ่งเกิดเหตุมีสถานะเป็นสาขา1แขวงจอมพลเขตจตุจักรนี่แหละก่อนที่จะเปิดบริษัทเนี่ยว่ากันว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดให้บริการมาแต่ปี66ถ้ามาถึงตอนนี้ก็67 68 69ประมาณ2ปีกว่า3ปีนะคะมันก็จะสอดคล้องกับ Facebook ของร้านณลาดพร้าว2023ค่ะเขาบอกเลยเข้าณลาดพร้าว2023มีคนตามอยู่ 21,000 บัญชีแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะเปิดมาแต่ปี66แต่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเมื่อ14พฤศจิกายน67เท่ากับร้านเนี่ยเปิดกิจการมา1ปีก่อนที่นิติบุคคลจะถือกำเนิดขึ้นค่ะคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงเวลา1ปีก่อนที่มาจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ยใช้ชื่อใครหรือใช้นิติบุคคลใดในการขออนุญาตต่างๆในการขออนุญาตแล้วก็เขาจดในหมวด56101ก็คือการบริการด้านอาหารในภัตตาคารร้านอาหารประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มสุราเบียร์การแสดงดนตรีสดการแสดงโชว์ทุกชนิดทุกประเภทได้กำไรนะฮะปีล่าสุดเนี่ยมีรายได้15.2 ล้านเราทำบัญชีเก่งค่ะกำไร900,900ส่งงบการเงินมาแล้ว2ปีปี67และ68ตั้งคำถามว่าด้วยทุนจดทะเบียน1ล้านกำไรแค่900,000เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว28รายบาดเจ็บอีก63ราย ICU 22รายถามว่าจะเอาเงินที่ไหนมาชดเชยคะแล้วก็มีขีดจำกัดนะคะซานติก้าผับเนี่ยตายไป67บาดเจ็บ100กว่าและพิการด้วยชดเชยแค่5ล้านบาทเองค่ะใครจะรับผิดชอบ
3: ครับคราวนี้มันมีเหตุที่เขาไปค้นเจอกันนะครับว่า
4: เคยไฟไหม้ค่ะเจ้าของเนี่ย
3: ผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยคุณสุวิชาสไลบาทเนี่ยเคยมีประวัติเป็นเจ้าของร้านอาหารกึ่งผับชื่อซาเล้งนะตั้งอยู่ที่ถนนวาลีราชเดชตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร ก็ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มแล้ว

0: ก็มีดนตรีอะไรเหมือนกันนะไปอยู่ที่อำเภอเมืองยโสธรนู่นเมื่อเดือนธันวาคมปี2562เนี่ยเคยมีเหตุเพลิงไหม้ร้านซาเล้งนี่เหมือนกันของคุณสุวิชาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่านี่ก็เป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งนะที่ร้านถูกไฟไหม้แต่ครั้งนี้น่าจะหนักเพราะว่าตอนปี62ที่บอกว่าไฟไหม้ร้านซาเล้งเนี่ยตอนนั้นไม่มีรายงานข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตนะ
1: เขามันไหม้ตอนกลางวันครับพี่พิสารไหม้ตอนกลางวันแล้วก็ไหม้ในระหว่างที่กำลัง
0: ไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วมีลูกจ้างที่เข้าไปเก็บของสำลักควัน1รายนำส่งโรงพยาบาลเกิดเมื่อเวลา 11:10 น.
1: อยู่ระหว่างการปรับปรุงก็เลยไม
0: ่เป็นอาคารชั้นเดียวที่อยู่ระหว่างปิดปรับปรุง
1: แล้วก็ยังติดอยู่ด้วยจนถึงทุกวันนี้
0: ผู้รับเหมานำช่างก็มาทำการปรับปรุงอาคารสถานที
1: ่ค่ะ
0: คาดว่ามีการเชื่อมเหล็กและสะเก็ดไฟไปประเด็นไปโดนวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดเพลิงไหม
1: ้ค่ะส่วนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่ามีการเปิดเผยจากทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ว่าถูกไฟคอกเสียชีวิตค่ะแต่สำลักควันจนขาดอากาศหายใจไม่ใช่ไฟคอกค่ะผู้เสียชีวิตจำนวนมากสภาพร่างกายมีความคล้ายคลึงกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกไฟคอกนะคะเขาก็เลยต้องยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญทั้งการตรวจลายนิ้วมือและ DNA ผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมควันหรือภาวะขาดอากาศหายใจไม่ได้ถูกไฟคอกรุนแรงเนื่องจากไม่พบบาดแผลไฟไหม้รุนแรงตามร่างกายค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่มาพบเสียชีวิตกันอยู่ในห้องน้ำอ่ะในห้องน้ำนี่รวมๆกันแล้วก็
1: เป็น10
0: เห็นว่าเป็นหลัก10คนน่ะอยู่ทั้งไอ้ทางเดินบริเวณหน้าห้องน้ำแล้วก็ภายในห้องน้ำนะภายในห้องน้ำเข้าไปผมก็คิดว่าคงเป็นการหนีตามธรรมชาติเพราะว่าไฟมันดับมืดทั้งร้านแล้วก็เพลิงเนี่ยมันเกิดขึ้นบริเวณตรงเวทีของนักแสดงก่อนแล้วเพลิงมันลุกไหม้อย่างจุดนั้นนะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ถ้าไปดูผังเนี่ยปรากฏว่าไอ้ประตูทางเข้าร้านเนี่ยอยู่ด้านถนนลาดพร้าวนะมันมี2ประตูแล้วตรงกึ่งกลางของ2ประตูเนี่ยคือเวทีนักแสดงก็คือพูดง่ายๆว่าคุณเข้ามาถ้าเข้าทางประตูหนึ่งเนี่ยคุณเห็นเวทีอยู่ซ้ายมือเข้าอีกประตูหนึ่งคุณเห็นเวทีอยู่ขวามือคราวนี้เมื่อเพลิงเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่จะหนีออกไปในสองช่องทางเนี่ยมันยาก
1: ถ้าเขาอยู่ตรงกลาง
0: เพราะเพลิงมันเยอะใช่ไหมเพลิงมันลุกตรงนั้นเยอะเขาก็ต้องถอยมาข้างหลังข้างหลังเนี่ยคือห้องน้ำเพียงแต่ว่าหาทางออกตรงประตูตรงห้องน้ำเนี่ยไม่เจอทั้งที่เขาบอกว่าตรงหน้าห้องน้ำเนี่ยมันมีประตูฉุกเฉินให้ออกอยู่แต่ก็ไม่รู้นะว่าเปิดได้หรือเปล่านะแต่ว่าตอนที่คนที่เข้ามาช่วยเนี่ยเขาเข้าไปทางประตูเนี่ยเข้าไปที่ห้องน้ําเป็นช่วยออกมาได้แล้วพบว่ามันมีทางเข้าออกตรงนี้เพราะว่ากฎหมายกําหนดไว้เลยว่าสถานที่พื้นที่ขนาดนี้การให้บริการขนาดนี้เนี่ยคุณต้องมีทางเข้าออก4ทางเขาก็เลยทําไว้4ทางแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าออกได้กี่ทางจริงๆอาจจะไม่ได้ครบทั้ง4ทางอาจจะทำไว้แค่ให้ถูกต้องตามระเบียบเพราะว่าถ้าเข้าออกมากเนี่ยมันก็คงแน่นอนนะลูกค้าขอเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยออกประตูหลังไปไม่จ่ายตังค์เนี่ยมันก็ร้านก็คงจะขาดทุนนะผมเชื่อว่าประตูนั้นไม่น่าจะมีใครออกแล้วก็เป็นอย่างที่เขาว่าก็คือว่ามันจะมีโต๊ะขายลูกองอมวางนะก็คงจะไว้สกรีนลูกค้าด้วยมาเข้าห้องน้ำแล้วหนีออกตูฉุกเฉินหรือเปล่าเอาไว้ดูลูกค้าด้วยเป็นไปได้นะเพราะว่าอย่าไปคิดว่าจะไม่มีนะประเภทสำรวจลู่ทางมาแล้วมั่วๆอย่างเงี้ยนะถึงก็แบบก็ออกไปเลยนะก็เห็นมีอินฟลูเอนเซอร์อะไรบางคนก็ออกมาผมอ่านบอกว่าอย่าไปทับถมเจ้าของร้านเขานะเขาก็พยายามช่วยลูกค้าแกก็ได้รับบาดเจ็บตอนนี้รอนอยู่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเนี่ยเขาทราบว่าเจ้าของร้านเนี่ยพอรู้ว่าเพลิงไหม้เนี่ยเขาหลบออกมา

0: ได้แล้วแต่ว่าเขาเห็นว่าลูกค้าอยู่เขาก็เข้าไปช่วยคนนี้ตั้งเยอะแยะด้วยซ้ำแต่ก็พยายามจะพูดถึงคุณงามความดีนะ
1: มันเป็นไปได้หรอคะที่อยู่ตรงนั้นน่าจะไม่ช่วยคนอะคะ
0: มันโอเคมันยกมาไม่ได้หรอครับเพราะว่ามันเรื่อง
1: มันเป็นเรื่องสัญชาตญาณ
0: มันจะยกมาอ้างอะไรก็ไม่ได้หรอก
1: มันเป็นเรื่องสัญชาตญาณหรือเปล่า
0: เท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกเขานอนโรงพยาบาลอยู่แต่เจ็บมากเจ็บน้อยแค่ไหนเราไม่ทราบนะแต่นอนโรงพยาบาลอยู่เจ้าของร้านนอนโรงพยาบาลอยู
1: ่คือคนทำธุรกิจจะเอาแต่ได้ไม่ได้หรอกค่ะไม่ว่าอย่าว่าแต่ว่าขับพวกนี้เลยโรงแรมร้านอาหารธรรมดาก็เหมือนกันค่ะไม่ใช่เอาแต่ได้คิดว่ามาแล้วคนจะได้กำไรเท่าไหร่แต่ไม่คิดเรื่องความปลอดภัยของคนคนทำธุรกิจทำสระว่ายน้ำคนออกแบบรถแม้กระทั่งออกแบบอาคารให้คนเข้าไปใช้บริการน่ะแค่สเต็ปเขาจะต้องระวังเลยใช่ไหมพี่ไพศาลแค่เดินลงไปแล้วก็อาจจะมีไอ้ฝ้าที่ยกเพดานต่ำลงมาก็ยังต้องบอกต้องเตือนเลยคุณเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่ได้หรอกค่ะชีวิตคนได้เรื่องไปช่วยเป็นเรื่องสัญชาตญาณ
0: ครับ
1: ถ้าไม่ช่วยอย่าค่อยเป็นข่าวเรื่องช่วยเป็นเรื่องปกติค่ะค่ะ
0: วันนี้ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาเคลื่อนไหวหนักเลยนะกระทรวงมหาดไทยรายงานความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาราพร้าวเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตตัวเลขมาไทยก็ยังระบุ27รายตอนนี้28แล้วนะเรียนท่านผู้ฟังนะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมการปกครองได้เพิ่งแต่งตั้งขึ้นมาคุณนิรัตเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติกรพร้อมด้วยนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บริหารกรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานว่าต้นเพลิงอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศเหนือฝ้าเพดานก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกลามอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังพบข้อบกพร่องของอาคารหลายประการทั้งการใช้วัสดุตกแต่งที่ไม่ทนไฟทางหนีไฟด้านหลังร้านถูกปิดกั้นด้วยการตั้งโต๊ะจำหน่ายสินค้าทำให้ไม่สามารถใช้งานได้รวมถึงประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากเป็นประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายข้อความห้ามเปิดในวงเล็บเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความสับสนระหว่างเกิดเหตุด้านการตรวจสอบข้อกฎหมายพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการแสดงดนตรีและเปิดให้มีหรือยินยอมให้มีการเต้นรำซึ่งเข้าข่ายเป็นสถานบริการตามมาตรา3วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอีกทั้งสถานที่ตั้งยังอยู่นอกเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เปิดสถานบริการหรือโซนนิ่งในกรุงเทพมหานครทั้งนี้ความผิดฐานเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการขณะที่เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมว่าอาคารได้รับอนุญาตให้ใช้งานอย่างถูกต้องโดยหรือไม่รวมถึงมีการใช้อาคารผิดประเภทตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าข้ามกทม.เข้าไปเลยนะไม่มีพูดถึงเรื่องใบอนุญาตที่กทม.เขาดูอยู่อะไรนี้เอาข้ามไปเลยเขาบอกไอ้นั่นเข้าข่ายเป็นสถานบริการประกอบการอย่างนี้เป็นสถานบริการซึ่งคุณก็มาตั้งในเขตที่ไม่ใช่โซนนิ่งก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตก็แสดงว่าประกอบการโดยไม่มีใบอนุญาต
1: แล้วกทม.เขาจะรู้สึกเสียหายไหมฮะเจอแบบนี้เข้าไปฮะ
0: ก็ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็กทม.ก็ต้องชี้แจงอะว่าอย่างไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มหาดไทยเขาบอกมันเป็นอีกเรื่องแล้ว
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่า
0: คราวนี้กทม
1: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนที่มีการเลือกตั้งมันจะมีผลไหมฮะ
0: คราวนี้กทมทำไมคุณอนุญาตเป็นร้านอาหารแท้จริงแล้วคุณมาตรวจมาอะไรไหมว่าตกลงมันเป็นร้านอาหารหรือเป็นสถานบันเทิงอะไร
1: ก็ตรวจแล้วคิดว่าเป็นร้านอาหารนะคะเพราะเขาก็ขายอาหารนะคะ
0: มาตรวจตอนที่ยังไม่มีดนตรี
1: มั้ยตรวจแล้วค่ะก็ธรรมดาก็มีดนตรีแต่ก็ขายอาหารด้วยไม่เรียกว่าบันเทิง
0: โอเคก็ว่ากันไปเพราะว่ามหาดไทยเขาว่าอย่างนึงกทมเขาว่าอย่างนึงก็นี่มันทุกอย่างมันต้องมีข้อยุติครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับคุณอันครับ
7: ไปเรื่องอื่นไหมคะวันนี้มันมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะพี่พิชาค่ะร้อนๆกันทั้งนั้นเลยนะคะตกลงว่า
6: จะไปดูเรื่องอะไรก่อนนะ
7: คุณภาวุฒิรอดนะคะเพราะที่ฉันก็แปลกใจอยู่ว่าเขาก็เป็นส.ส.อยู่ทำไมถึงขนาดต้องไปขอออกหมายจับอยากจะจับก็ไปจับสิ
6: หมดสมัยประชุม
7: แล้วไม่ออกหมายจับตอนนี้ยัง
6: ไม่ปิดสมัยประชุมไปเมื่อวันปิดสมัยประชุมไปเมื่อวันศุกร์ก็หมายไปขอหมายมาวันจันทร์
7: แล้วทำไมไม่ขอตั้งแต่ตอนนี้เขายังเปิดมา
6: สามารถใช้เอกสิทธิ์ได
7: ้เอาหมายความว่าเจตนาจะจับเลยใช่ไหมคะ
6: ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าหลังจากวันศุกร์หมดปั๊บนี่ออกหมายเลย
7: แล้วอย่างนี้คนจะไม่คิดว่ากันแกล้งเหรอคะ
6: ก็แล้วแต่เพราะว่าเขาก็บอกว่ามันจังหวะไทมิ่งมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไง
7: อ๋อก็ไม่ได้สนใจ
6: แต่ว่าวันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าDSI ขอศาลออกหมายจับคดีเอี่ยวฟอร์เร็กซ์ซีดีฟอร์เล็กเฉยๆไม่ซีดีซีดียังว่ากันไปแล้วนะ30ลายสารวัดได้แค่2อีก22ลายเนี่ยยังอยู่ในวิสัยออกหมายเรียกก่อนได
7: ้คือความจริงแล้วก็คงคิดว่ามันก็ออกหมายเรียกได้หมดนั่นแหละแต่จะออกหมายจับแค่คุณภาวุฒิมันก็น่าเกียดไหมฮะเพราะนั้นก็ต้อง
6: เป่า
7: เอ้ามันจะได้ไม่น่าเกียดไงถ้าสมมติว่าแบบว่าออกหมายจับเฉพาะคุณพาอาวุธคนเดียวแล้วคนอื่นเป็นหมายเรียกอะมันก็น่าเกลียดใช่ไหมฮะถ้าอย่างเงี้ยก็ออกหมายจับนั้นให้หมดเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้ง22คนก็ดูไม่น่าเกลียดหรือก็ยังน่าเกลียดอยู่ดีฮะ
6: ไม่สามารถจะไปกล่าวอะไรได้อย่างนั้นได้แต่ว่าท่านผู้ฟังก็ผมขอนิดเดียวก็ได้
7: อย่ากล่าวเลยค่ะเอาแค่รู้สึกก็พอ
6: คงพอจะรู้สึกกันได้นะก็เนี่ย DSI ไปขอศาลออกหมายจับจำนวน30หมายมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลซึ่ง1ใน30หมายก็คือนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะ
7: ฮะ
6: ค่ะภายหลังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งข้อหาซื้อขายเงิน

0: ราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตได้มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานหลายรายการที่ได้จากการตรวจยึดนำไปวิเคราะห์ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือฮาร์ดแวร์วอลเล็ตสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทบิตคอยน์และสกุล USDT อะไรต่างๆนี่นะแหล่งข่าวบอกว่าพบว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องจำนวนมากอาทิกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์และกลุ่มบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีกทั้งยังพบชื่อนักการเมืองนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆนี้ด้วยนะก็เลยขอหมายเรียกก็เคยออกหมายจับ
1: ศาลบอกว่ายังอยู่ในภาวะที่ไปเรียกได้ยังไม่ต้องจับแล้วก็มีติ่งท้ายมาบอกว่าเกรงว่าจะถูกหาว่าดำเนินการเป็นเครื่องมือทางการเมือง
0: อ
1: ันนี้ศาลพูดหรือว่านักข่าวคิดฮะ
0: ก็มีตามรายงานข่าวนี่เขาบอกศาลอาญามีการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองผู้พิพากษานั้นก็ระมัดระวังนะ
1: อันนี้ข่าวทุกข่าวเขียนเหมือนกันแต่ทีนี้ก็พยายามที่จะวิเคราะห์นะคะว่าอันนี้นักข่าวเขียนเองหรือว่าศาลพูดในศาลนะคะ
0: โดยปกติแล้วศาลท่านไม่แถลงอย่างนี้หรอกท่านบอกว่าอ๋อที่ตัดสินอย่างนี้เพราะกลัวจะถูกนักการเมืองมาหลอกใช้อะไรอย่างเงี้ย
1: จะไม่พูดใช่ไหม
0: ไม่พูดแต่เขาก็คงจะวิเคราะห์ว่าไอเหตุผลอะไรต่างๆที่ศาลคิดว่าออกหมายเรียกดีกว่าเนี่ยน่าจะส่วนเนี้ยคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันน่าจะมีแรงจูงใจทางด้านการเมืองอยู่ว่าศาลท่านก็พยายามที่จะไม่ไปคอยตามอะไรมาก
1: เอาแล้วเวลาที่พวก DSI เขาไปขอเขาไม่พูดเหรอเวลาศาลแบบไม่อนุมัติแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดีเฟนต์ได้ไหมคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงจูงใจทางการเมืองเลยนะมันเป็นเรื่องที่แบบมันต้องจับจริงๆดูแล้วต้องสมควรจับอย่างยิ่งเรียกไม่ได้หรอกต้องจับเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่มีข้าราชการคนไหนขยันขนาดนั้นหรอกศาลท่านว่าก็จบกันครับศาลท่านว่าก็โอเคไม่มีใครก็อยากไปเสี่ยงอะไรมากครับออกนอกหน้านอกตา
1: ไปเถียงกับศาลเลยอ๋อคือว่าแบบแค่ออกนอกหน้าขอหมายจับนี่ก็หนักแล้วใช่ไหมคะคือจะไปเถียงกับศาลอีกไม่ควรโอเคเข้าใจน่าเห็นใจน่าเห็นใจ
0: ยิ่งฤดูโยกย้ายกำลังมาอยู่ด้วย
1: น่าเห็นใจอย่างยิ่ง
0: ปลัดก็ไปแล้วไม่รู้ว่าอธิบดีจะไปเมื่อไหร่นะ
1: อนุมัติแล้วนะปลัดออกวันที่19นี้ค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักข่าวก็เลยถามอ้าวท่านรัฐมนตรีก็ไหนว่าแบบว่าต้องไปดูคดีก่อนไงว่าไอ้คดีที่เคยร้องเรียนชั้น14อ่ะที่ปล่อยตัวคุณทักษิณจากทัณฑสถานออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปลัดด้วยเปล่าร ัฐมนตรีบอกว่าก็ไม่เป็นไรมันจะมีหน่วยงานหนึ่งที่เขาดูว่าเวลาข้าราชการลาออกเนี่ยมันได้ไม่ได้เขาบอกว่าได้ก็ได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีเอาว่าตอนนี้ได้ก็แล้วกันคดีเป็นคดีตรงคดีอะไรนั่นเป็นอีกเรื่องเอาว่าตอนนี้ได้อยากออกเลยวันที่19อนุมัติเรียบร้อยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะไม่ถึงนั้นเลยเหรอคะมันง่ายเหมือนกันนะคะบทจะออกขึ้นมาหรือถ้าอยู่ยุ่งกว่าออกคะ
0: เอออาจจะเป็นไปได้อาจจะอยู่ยุ่งกว่าออกนะ
1: ค่ะ
0: วันนี้มีรายงานนะครับว่ากองปราบได้ประสานงานกับตำรวจของสปป.ลาวรวบตัวดร.วินซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคนสำคัญคดีโกงสอบท้องถิ่น
1: มีเป็นด็อกเตอร์กันหมดเลยนะ
0: ให้ส่งตัวกลับไทย
1: พวกคดีนี้มีทั้งด็อกเตอร์พิชิตน้องด็อกเตอร์พิชิตก็เป็นด็อกเตอร์วินนี่ก็เป็นด็อกเตอร์นัทก็เป็นด็อกเตอร์
0: ด็อกเตอร์วินหรือว่าเดิมชื่อนายอัศวินโชติพนัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าได้เปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อและนามสกุลไม่ได้
1: ไปจับที่ลาวค่ะพี่
0: ชื่อชื่อวินธนพัชระโพคิน
1: โดนจับตัวเขาเองโดนจับที่ลาวแล้วก็มีน้องสาวโดนจับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0: เพราะตัววินคุณเดียวกันนี่เป็นน้องสาวนะ
1: เป็นน้องสาวมันน่าสนใจมากเลยนะคะวินเนี่ย ที่ศาลคงมองออกว่าเส้นทางของ

0: คนที่เขาแนวๆเนี้ยเขาไม่ธรรมดานะตอนที่เขาโดนจับครั้งเนี้ยเขาไม่ได้มีตำแหน่งอะไรที่อยู่ในสออะไรสอถอเลยนะ
1: ตอสอถอ
0: ไม่มีตำแหน่งอะไรอยู่ในสอถอไม่มีตำแหน่งอะไรที่อยู่ในอบตอบจเทศบาลไม่มีเลยตำแหน่งของเขาเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาของผอ.สำนักเสริมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะพี่ไพศาลตามมหาวิทยาลัยทุกตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ย
1: การของกระทรวงของมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยนะ
0: ไม
1: ่เพียงแต่ว่า
0: เป็นที่ปรึกษา
1: ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
0: ใช่
1: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์แค่นั้นแหละแต่เขาเนี่ยคนในนักข่าวเล่าให้ฉันฟังนักข่าวเล่าให้ฉันฟังว่าคนที่เขามีตำแหน่งอะไรแนวๆเนี้ยพี่ไพศาลคะเขาน่าจะมีเจ้านายเขาอะที่เป็นนักการเมืองแล้วก็แล้วแต่ว่าเจ้านายเขาอะจะส่งเขาไปทำงานที่ไหนเพราะว่าดูจากประวัติเขาอะเชื่อไหมคะเขาจบปริญญาตรีที่สวนดุสิตจบปริญญาโทที่นิด้าแล้วเขาก็ไปเรียนปริญญาเอกที่ฟิลิปปินส์ค่ะจบปริญญาเอกฟิลิปปินส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเป็นด็อกเตอร์อ่ะเขาก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะเข้าไปทำงานในที่ต่างๆมากพอสมควรนะคะอย่างเช่นประวัติการทำงานเขาอ่ะเขาเคยได้รับการแต่งตั้งเมื่อ3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม Next News เขียนว่าคุณพิพัฒน์ราชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการและเป็นรองนายกตามสายงานนายพิพัฒน์จะต้องเป็นคนเสนอชื่อนายวินต่อครม.ปรากฏว่านายวินก็ลาออกจากตำแหน่งมีผลเมื่อ26มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ทางหน่วยงานเขาก็คงอายนะคะเขาเอาชื่อออกจาก
1: ตอนนั้นมีเรื่องแล้ว
0: เช้าโชว์แล้วหน่วยงานเขาก็อับอายเขาก็เอาชื่อออกแล้วก็ปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยก็เป็นมือทำงานที่ไม่รู้ว่าใครส่งเขาไป
1: ก็ปี66เนี่ยปี66นายอัศวินโชติพนังคนนี้เคยถูกเสนอชื่อเข้าที่ประชุมครม.ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทย
0: ก็หมายความว่าเป็นนั่นแหละเป็นคณะกรรมการขององค์การจัดการน้ำเสียแล้วก็เคยเป็นกรรมการบริหารบางกอกQuality Developmentแล้วก็เป็นอนุกรรมการติดตามการดำเนินนโยบายของการประปานครหลวงซึ่งการประปานครหลวงก็อยู่ในกระทรวงมหาดไทยถูกไหมฮะแล้วก็ยังเป็นอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การสะพานปลาองค์การสะพานปลานี่กระทรวงอะไรครับพี่ไพศาล
1: องค์การสะพานปลาม
0: หาไทยป่ะคะ
1: ไม่แน่ใจน่าจะมหาไทยคงไม่ใช่เกษตรนะองค์การสะพานปลา
0: ไม่รู้ใครเป็นเจ้านายแกนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยดูแล้วเจ้านายอ่ะไม่ธรรมดาเพราะว่าก็จะส่งเข้าไปอยู่ใน
1: ปี66ก็เดี๋ยวผมดูนิดนะตอนที่อยู่มหาไทยปี66
0: ปีอยู่ในสำนักกระทรวงเกษตรค่ะพี่องค์การสะพานปลา
1: อยู่กระทรวงเกษตรนะ
0: สำนักหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี66กระทรวงเกษตรแต่ว่าก็เนี่ยดูแล้วเนี่ยก็เป็นมือทำงานคนในลักษณะแนวนี้จะเป็นมือทำงานแล้วแต่นายจะส่งไปนั่งตรงไหนค่ะ
1: ครับ
0: ก็โดนจับไปที่เรียบร้อย
1: แสดงว่าหนีออกไปนะหนีไปที่สปป.ลาวแล้วก็ตำรวจเขาขอให้สปป.ลาวจับแล้วก็ส่งกลับมา
0: น้องสาวก็โดนน้องสาวโดนจับในมหาวิทยาลัยเกษตรที่กำแพงแสนสองคนพี่น้องก็อยู่ในกวนนี้ด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะพี่ประสาน
1: เพราะว่าคดีนี้เนี่ยเดี๋ยวนอกจากดร.วินที่ถูกจับได้ที่ลาวเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป.นะเขาไปขอศาลอนุมัติหมายจับ3คน3ผู้ต้องหาโกงสอบนะครับศาลอนุมัติหมายจับ3ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นซึ่งล่าสุดกองปราบก็ไปรวบดร.วินที่สปลาวน้องสาวที่มเกษตรส่วนดร.พิชิตนี่ออกหมายจับด้วยแต่ว่าเจ้าตัวรีบติดต่อขอมอบตัวทันทีจ่าพิชิตเนี่ยนะหรือว่าดร.พิชิต
0: ไม่หรอกคือน่าจะหนีไม่รอดแล้วมากกว่าเพราะว่าคดีนี้มัน20กว่าวัน

0: แล้วนี่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปลายมิถุนาหนีไปตั้งกี่อาทิตย์แล้ว
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: เพราะฉะนั้นล่าสุดวันนี้13กรกฎาคมชุดสืบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจกองปราบเนี่ยนะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว2รายคือนายวินและนางสาวสัตพรน้องสาวของนายวินโดยนายวินควบคุมตัวได้ที่สปลาวตั้งแต่เมื่อวันที่11ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประสานงานรับตัวข้ามแดนคาดว่าจะนำตัวเข้ามาสอบปากคำที่กองปราบได้ภายในเย็นวันนี้ส่วนนางสาวสัตพรถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่12ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองปราบนะส่วนทางจ่าสิบตรีดร.พิชิตซึ่งยังหลบหนีต้องพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: มาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: ต่อเนื่องค่ะกระเชิญพิชิต
2: ดร.พิชิตเนี่ยจ่าสิบตรีพิชิตเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าก็อยู่ในภาคการข่าวเนี่ยก็คือพยายามหลบหนีนะแต่ว่าพอออกหมายจับปั๊บนี่ก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวทันทีแต่ยังไม่มามอบตัวนะแต่ว่าจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้ก็คือจ่าสิบตรีพิชิตเนี่ยที่เป็นผอ. อยู่ที
3: ่วิเชียรบุรี
2: วิเชียรบุรีเนี่ยนะน้องชายเป็นนายกเนี่ยนะ
3: น้องก็หนีด้วยมั้งพี
2: ่ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวทางการเงินตลอดเวลา
3: ใช่ค่ะ
2: ก็แสดงว่าพยายามจะยักย้ายถ่ายเทนะลักษณะน่าจะเป็นอย่างนั้นพยายามจะเคลียร์พยายามจะยักย้ายถ่ายเทท
3: ำไมเขาไม่บล็อกอะคะ
2: เขาคงอยากถ้าอย่างเนี้ยเขาคง
3: อยากจะเห็น
2: เส้นเงินไป
3: มันอยู่ที่ไหน
2: ใช่
3: ออกไปไหนค่ะเรื่องของการทุจริตการสอบเข้าพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่เข้าไปดูในชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาเกาะติดลึกมากนะพี่สารก็มี next new แล้วก็ชมรมสตรองนี่แหละที่เปิดอะไรออกมาแบบเรียนตกใจมากเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วอ่ะเข้าไปดูใน Facebook เขาบอกว่านอกจากว่ากำลังที่สอบเข้าก็ทุจริตแล้วเนี่ยถ้าสอบเข้าไปได้นะพี่ไพศาลเขามีโครงการฝึกอบรมที่ของบประมาณโดยใช้งบประมาณรายจ่ายของประเทศเนี่ยไปพัฒนาคนที่ทุจริตสอบเข้าไปได้ด้วยนะคะเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องจัดอบรมเพราะว่าไม่มีความรู้ความสามารถเลยฮะเข้าไปได้นี่ทุจริตใช่ไหมคะเมื่อเข้ามาแล้วก็เลยต้องพัฒนานะคะเช่นหลักสูตรกฎหมายปกครองท้องถิ่นระดับสูงค่าลงทะเบียน 165,900 หลักสูตรการยกระดับการจัดการสาธารณภัย 117,900 ถึง 129,000 หลักสูตรการบริหารงานศึกษาและการจัดสวัสดิการสังคม 85,000 อันนี้ไปสิงคโปร์ค่ะหลักสูตรผู้นำองค์กรอัจฉริยะกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นด้วย AI พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา66,000 ถึง 69,500 อันนี้ไปจีนชวนคิดคณิตศาสตร์เอาไม่ใช่ชวนคิดนิติศาสตร์คือชมรมสตรองเขาชวนคิดค่ะคำถามก็คือเขาไม่ได้ว่าขัดขวางการพัฒนานะคะแต่ถามว่าการใช้งบแบบนี้มันสมควรหรือไม่ค่ะ
2: จับ
3: ค่ะ
2: อืม
3: จับตรงไหนก็เปลือง
2: ไ
3: ปหมดนะ
2: เอางบใครเอาจ่ายงบใครเป็นแสนๆอะไรเงี้ย

0: การขอ
1: ของบเอาไปให้บุคลากรของเขาไปเอาไปอบรม
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหต้องไปอบรมต่างประเทศด้วยเพราะว่าให้เจ้าหน้าที่เขาจ่ายตังค์เนาะใครไปหาเงินเป็นแสนเข้าไปแล้วยังต้องจ่ายเงินอีกนะ
0: ค่ะเข้าใจว่าน่าจะจ่ายส่วนหนึ่งแล้วก็มีงบให้ส่วนหนึ่งมากกว่าค่ะเพราะค่าลงทะเบียนมันตกราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการของบค่ะมีการขอเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เนี่ยเป้าหมาย50คนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 26,000 นะฮะมีฝึกอบรมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะพี่ไพศาลแต่เข้าใจแล้วนะว่าทำไมต้องฝึกอบรมเพราะว่าทุจริตสอบเข้าไปคงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะเข้าไปทำงานไม่ได้ต้องอบรมกันค่ะ
1: ก
0: ็ค่ะ
1: เอ๊ะคุณอันผมไปย้อนดูนะมันมีข้อมูลที่เขาย้อนคดีศาลปกครองสูงสุดสั่งกทม.ชดใช้เหยื่อไฟไหม้สันติก้าผับก็ปรากฏว่าอย่างนี้นะเขาบอกจากเหตุสลดไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น27บาดเจ็บ63อาการสาหัส22จึงเกิดคำถามถึงสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานครว่ามีการตรวจสอบสถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่กับดำเนินกิจการกึ่งผับและสถานบันเทิงที่แม้จะจดทะเบียนถูกต้องก็ตามแต่ภายในสถานประกอบการเหล่านั้นมีระบบการดูแลความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการมากน้อยแค่ไหนอันนี
0: ้
1: ชัดสันติก้าผับเนี่ยกทม.เป็นจำเลยด้วยนะก็แสดงว่ารอบนี้น่าจะโดนด้วยเหมือนกันกทม.
0: กทม.โดนคนเดียวเองระดับผอ.ค่ะ
1: ถ้า
0: ผ
1: ู้
0: ต
1: ้
0: องหาที่หนึ่งนั่นนะคะ
1: ใช่
0: โดนคนเดียว
1: เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนะซานิก้าผับเนี่ยทำให้ลูกค้าหมดสติและเสียชีวิตมากถึง67คนบาดเจ็บ222คนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับผู้บริหารร้านรวมถึงยื่นศาลปกครองเอาผิดกรุงเทพมหานครด้วยศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2558สั่งจำคุกนายวิสุขเสร็จสวัสดิ์หรือเสียขาวผู้บริหารซานิก้าผับ3ปีไม่รอลงอาญาฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บจำนวนมากและชดใช้เงินชดเชยกับผู้เสียหายที่เป็นโจทย์ร่วมที่4ถึง8ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเป็นเงิน5ล้าน1แสน20,000บาทนอกจากนี้ยังมีญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนำโดยนางเอสเตอร์เยียนนางเอสเตอร์เยียนเชนเราพิการนนพร้อมพวกรวม12คนยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองกลางเมื่อปี2552ขอให้ศาลมีคำสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นค่าขาดไร้อุปการะค่าเสียหายด้านจิตใจค่ารักษาพยาบาลค่าปลงศพศาลปกครองกลางมีคำพิพากษากรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมที่ปล่อยปละละเลยการตรวจตราสถานบันเทิงให้อยู่ในความปลอดภัยแต่เนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหลายส่วนจึงมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าเสียหายผู้ฟ้องที่1ถึง12ในจำนวน120ของค่าเสียหายทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องพร้อมทั้งให้ชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันที่ศาลมีคำพิพากษาต่อมาญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกระทั่งเมื่อวันที่31ตุลาคม2559ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นว่ากรุงเทพมหานครโดยผู้อำนวยการเขตวัฒนาในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่ากรุงเทพมหานครละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติปล่อยให้มีการดัดแปลงอาคารและเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากก็ต้องรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในผู้เสียชีวิตทั้งนี้ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารผู้อำนวยการเขตวัฒนามีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบอะไรต่างๆนะผลจากการตรวจสอบแล้วก็ระบุว่าจะต้องมีความผิดนะศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเห็นว่าให้กทม.ชดใช้นะตราร้อย

0: 20ของค่าเสียหายทั้งหมดศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นด้วยเห็นว่ากรุงเทพมหานครควรรับผิดชอบในอัตรา125ของค่าเสียหายทั้งหมดเพิ่มให้5อีก 5%
1: ค่ะ
0: จากศาลปกครองกลางนะให้120ศาลปกครองสูงสุดให้เพิ่ม

0: นางพนิดาโพสีภรรยานายอาทิตย์เทพปัทมานุรักษ์ผู้เสียชีวิต 475,000 บาทเนี่ยผมไล่ดูนะ203 405 501
1: ได้หลักแสน
0: 703เยอะที่สุดเนี่ยคือนายวราวุฒินาคพัฒน์ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย1,500,000นางสาวรัตนาแซ่ลิ้มผู้ได้รับบาดเจ็บ501,000นะรวมทั้งสิ้น 5,794,250.92 ล้านบาท
1: แล้วจ่ายจริงหรือเปล่าคะ
0: ก็อันนี้แค่125,000นะร้อยละ25หมายถึงส่วนที่เหลือนี่ก็หมายถึงว่าเอกชนต้องเป็นคนจ่าย 75% เอกชนคนจ่ายแต่ว่าก็เห็นว่าไม่มียอมล้มละลายไปเอกชน
1: บีมาวเทนบีนั่นก็เหมือนกันฮะ
0: ครับอันนี้ก็ให้รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะการชดใช้เนี่ยแล้ว60กว่าคนเนี่ยก็ฟ้องอยู่แค่ประมาณไม่ถึง20คนนะ
1: เหนื่อย
0: ที่เหลือน่ะคือพูดง่ายๆว่าเขารับค่าปลงศพแล้วก็จบกัน
1: แล้วถามจริงๆเถอะฟังจากที่พี่ไพศาลอ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยได้แค่หลักแสนได้แค่หลักหมื่นอย่างมากล้านห้าเนี่ยคุณจะยอมเหนื่อยเสียเวลาเสียค่ารถไปฟ้องและเสียประสานโดนข่มขู่สารพัดกี่ปีกว่าคดีจะจบคะพี่ไพศาล
0: อัน
1: นี้คดีจบเดือนอะไรนะปีอะไรนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2551ขึ้นปี2552ค่ะเข้าใจว่า65นะคะ
0: ปล่อยจะศาลปกครองสูงสุดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคดีนี้คือตัวอย่างเลยท่านที่เสียชีวิตท่านที่บาดเจ็บฟ้องไหมล่ะได้มาแสนหนึ่งแต่มันกลับไปตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ไม่ต้องรับผิดชอบ
0: เหตุเกิด31ธันวาคม2551
1: ขึ้น52
0: ขึ้นต่อเดือน52
1: ใช่ค่ะ
0: ศาลตัดสินนี่ก็เดี๋ยวผมดูนิดนึงนี้ศาลตัดสินศาลปกครองสูงสุดนะเดี๋ยวดูศาลปกครองกลางนี่ก็ไม่ได้58ห้าแปดที่ศาลฎีกาตัดสินจำคุกนะคดีอาญานะจำคุกเสียขาวส่วนศาลปกครองกลางเนี่ยปี52ขอให้ศาลออกฟ้องเมื่อปี52นะ
1: ฮะ
0: แล้วกว่าจะตัดสินนี่ก็59 31ตุลาคม59ศาลปกครองสูงสุดจบที่ปี59
1: 8ปี
0: ครับ
1: 8 ปีที่ทุลักทุเลไปขึ้นศาลได้มาแสนหนึ่ง
0: หลักแสน
1: ก็เป็นตัวอย่างให้คนเสียหายแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการนะว่าไม่ต้องกลัวจ่ายแค่นั้นเองพักก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 19:02ครับคุณต่อครับคุณนันครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้มีข่าวสภา2ข่าวเลยนะ
1: จริงๆเป็นข่าวเก่าข่าวหนึ่งแล้วก็เป็นข่าววันนี้วันหนึ่งแต่เป็นเรื่องเดียวกันก็คือถ้าหากว่าถ้าจะพูดถึงที่เขาเรียกร้องว่าอย่าปล่อยผ่านอย่าปล่อยผ่านเรื่องของประกันความเสียหายของสภาใช่ไหมคะที่ไพศาลก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกกลุ่มสสของพรรคประชาชนค่ะไม่ใช่กลุ่มสสพรรคประชาชนกลุ่มสวที่เป็นสวรุ่นใหม่ๆอ่ะสวอิสระก็แล้วกันไม่ใช่กลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าอะไรนะหัวมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ออกมาเรียกร้องว่าให้ทางรัฐสภาจี้ให้ประธานรัฐสภาตรวจซ่อมอาคารรัฐสภาก่อนหมดประกันวันที่15 กรกฎาคมนี้ก็คือวันอังคารอันนี้เข้ามาพูดตั้งแต่วันที่8 กรกฎาคมนะคะพี่ไพศาลมีคุณนันทนานันทวโรภาสเนี่ยเป็นต้นแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณสุนทรพฤกษ์พิพัฒน์แล้วก็มีกลุ่มสวอิสระนี่แหละบอกว่า15 กรกฎาคมนี้อาคารรัฐสภาจะหมดประกันกับผู้รับเหมาแล้วก็มีงานต้องซ่อมบำรุงพบว่ามีประมาณ500 รายการที่เป็นฝั่งสวแล้วก็ฝั่งสสอีก500 รายการอาจจะมากกว่านั้นด้วยแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเป็นเงินก็ประมาณ10 ล้านเขาก็คิดว่าไม่ควรที่เอาเงินภาษีประชาชนไปซ่อมตามจุดที่เขาเห็นควรที่จะเรียกให้บริษัทรับเหมาซึ่งก็แน่นอนนะก็เป็นบริษัทชิโนไทยคอนสตรัคชั่นนะคะเข้ามาดูแลก่อนที่จะหมดสัญญาวันที่15 กรกฎาคมนี้ค่ะนั่นคือเหตุการณ์เมื่อวันที่8 กรกฎาคมแล้วก็ปรากฏพอมาวันนี้13 กรกฎาคมเขาก็มาค่ะชื่อว่าวัชระเพชรทองเป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นะคะไม่ได้เป็นส.ส.ทุกวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงนายสิโรจน์แพทย์พันธุ์เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ลงรายละเอียดไปมากกว่าอีกพวกสว.ยังบอกว่ามีแบบแต่ละจุดที่ต้องซ่อมดูแลเบ็ดเสร็จเนี่ยน่าจะประมาณ10 ล้านปรากฏวัชระเพชรทองบอกเลยว่าเรียนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอแจ้งข้อบกพร่องของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาและอาคารประกอบเพิ่มเติมก่อนวันหมดอายุประกันแล้วก็ขอให้ยึดแคชเชียร์เช็คธนาคารไทยพาณิชย์614 ล้านของบริษัทชิโนไทยซึ่งวางค้ำไว้ด้วยจนกว่าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะคะจะแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเขาก็บอกเลยส้วมผู้ชายพังตรงนั้นส้วมผู้หญิงพังตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็เพิ่งรู้นะว่าห้องน้ำผู้หญิงอ่ะเอาไม้เอาปูนอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่ามันสะท้อนออกมาตามสายตาของคุณวัชระเพชรทองนะก็ไม่รู้แกเข้าไปดูเองหรือเปล่าแกบอกว่ากระเบื้องปูพื้นสีดำในห้องสุขาสตรีฝั่งผู้ที่สภาเนี่ยสะท้อนแวววาวจนสามารถมองเห็นราวกับเป็นกระจกของคนที่นั่งอยู่ในห้องสุขาได้เลยค่ะเยี่ยงเนี้ยผิดข้อกำหนดในสัญญาแน่นอนค่ะแล้วก็ลานไม้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงร้านกาแฟค่ะมีสภาพผุนับ20 แผ่นแล้วก็ไม่ใช่ไม้ตะเคียนทองตามสัญญาด้วยนะอีกอันนึงอ่ะที่บอกว่าต้องเป็นไม้ตะเคียนทอง3 เมตรปูห่างกัน2 มิลปรากฏว่าก็ใช้ไม้ปลอมเป็นไม้เบญจพรรณไม้พยอมไม้กระยาเลยมาทดแทนไม้ตะเคียนทองกว่า 7,000 ท่อนแล้วแกก็ไปเอาสำเนาใบเสร็จลงไม้ที่แนบมาด้วยแล้วเขาก็สำเนาเรื่องนี้ส่งปปช.แล้วด้วยแล้วแกก็กล่าวหาว่าไอ้ตอนทำสัญญาเนี่ยสัญญาระบุว่าจะไม่ไปจ้างพวกทำคอนแทคต่อค่ะผู้เหมาช่วงปรากฏว่าเขาก็กล่าวหาว่าบริษัทชิโนไทยอ่ะไปว่าจ้างบริษัททาวเวอร์ไลน์ก่อสร้างโดยมีสัญญา 6,000 ล้านแล้วก็ยังมีบริษัทอื่นอีกเป็นจำนวนมากถือว่าผิดสัญญาเพราะตอนสัญญาที่ทำไว้ก็คือว่าจะไม่ไปจ้างใครจะสร้างเองแต่เพียงผู้เดียวแบบนั้นนะคะแล้วก็สัญญาเนี้ยก็เสร็จหลังจากที่กำหนดด้วยเพราะฉะนั้นต้องปรับวันละ12,280,000แต่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่ปรับเลยแม้แต่บาทเดียวขอเรียกร้องให้ปรับรายวันแล้วก็ยึด614 ล้านที่ทำค้ำไว
0: ้ครับ
1: โอ้ทำไมคนเดียวเขาทำการบ้านมากกว่าสว.คะ

0: สวเขาพูดแบบรวมๆอ่ะไอ้นี่แกนั่งแถลงคนเดียวแกลงรายละเอียดเยอะกว่านั้นอีก
1: สวเขาดูแต่ฝั่งของเขาไงห้องน้ำก็ห้องน้ำฝั่งนี่จะดูภาพรวม
0: ก็นี่แกยังตามเขาไปดูห้องน้ำสวผู้หญิงได้เลยอ่ะหรือว่าสวงานเยอะ
1: กระจกใสเลยใช่ไหม
0: ไม่ใช่กระจกอะค่ะมันเป็นกระเบื้องปูพื้นนะคะเนี่ยแกรู้หมดเลยกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำชายชั้นบีกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำสุขาสตรีฝั่งวุฒิหน้าร้านกาแฟนู่นนี่นั่นหินทราโวทินผนังห้องสุขาชายบีหนึ่งแตกชำรุดหนึ่งแผ่นแกยังรู้เลยค่ะรู้แหละทำไมแกถึงรู
1: ้ครับ
0: สวงานเยอะไง
1: คุณวัชระแกขยัน
0: เนี่ยก็แกว่างไงฮะแกเป็นอดีตสสแกว่างไง
1: แกไม่ได้ต้องทำงานสภาเน
0: ี่ยแกว่างไงฮะแกเป็นอดีตสสแกก็ไปห้องน้ำได้ทุกห้องเลยค่ะผนังผนัง
1: ไม่แล้วแกไม่แกหลายเรื่องนี่แกติดใจเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเยอะนี่เรื่องของคุณทักษิณแกก็ตามต่อเนื่องนะ
0: อ้าวก็ว่างนี่ฮะไม่ต้องเป็นสสไม่ต้องไปออกกฎหมายกฎหมายใช่ไหมฮะถ้าอยากให้แกมีงานพวกนี้น้อยก็ต้องเอาแกไปเป็นสสสิฮะแกจะได้มีงานอื่นทำ
1: คุณอะไรนะคุณอนุทินเข้าไปฝรั่งเศส
0: ค่ะ
1: รอบที่เขาไปเยือนเองอ่ะเนี่ยก็ไปร้องเรียนนะว่าทำไมเห็นปรากฏว่ามีลูกชายคุณอนุทินไปปรากฏอยู่ในคณะด้วยก็ทำหนังสือยื่นร้องเรียนว่าขอให้นายกเนี่ยเปิดเผยรายชื่อผู้ร่วมคณะไปราชการฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาหน่อยว่ามีกี่คนตำแหน่งอะไรบ้างใช้งบเท่าไหร่แล้วก็ถามว่าเป็กเสรณีลูกชายคุณอนุทินเนี่ยร่วมคณะด้วยร่วมคณะด้วยในฐานะอะไรใช้งบประมาณแผ่นดินด้วยหรือไม
0: ่
1: อันนี้เรื่องเก่าที่แกเคยถามแกสงสัยขยันเนี่ยว่ามีเวลานะไม่ต้องดูเฉพาะเรื่องกระทู้เรื่องของกฎหมายอย่างเดียวแกดูเลยรายละเอียดชิปาถะได้หมดเลย
0: ค่ะก็ว่างอ่ะถ้าไม่ว่างแกถ้าไม่อยากให้แกต้องทำงานพวกนี้เยอะก็ให้แกไปเป็นสสอ่ะค่ะไม่งั้นแกจะว่างทำพวกนี้เยอะแต่
1: ถามว่าเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์อยู่หรือเปล่าเขาก็บอกแต่ว่าแกเป็นอดีตสสประชาธิปัตย์นะแต่ไม่รู้แกยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่หรือเปล่า
0: แต่ว่าถามว่าเป็นประโยชน์ไหมคะเวลาที่แกทำการบ้านแบบนี้ค่ะแกไม่ได้ทำเล่นๆนะพี่เฉยแกส่งปปช.นะถ้าส่งปปช.นี่ไม่ใช่เล่นๆ นะ
1: ก็หลายคนผมว่าอย่างสภงสภาก็จู่ๆไปสรุปอะไรก็คงไม่ได้นะก็มีอยู่สองคนเนี่ยคุณวัชระกับใครอีกคนนึงนะ
0: อ
1: ีกคนนึงเขาก็โอ้โหตามจี้หนักเลยคุณอะไรอ่ะนักการเมืองเก่าเหมือนกันอ่ะ
0: ค่ะ
1: อันนั้นเขาก็โอ้โหดูรายละเอียดเรื่องสภามากนะเรื่องการก่อสร้างเรื่องอะไรต่างๆนะ
0: ค่ะ
1: น้ำรั่วอะไรต่างๆนี่ไปก็แกก็จับไอความผิดปกติอะไรต่อเนื่องไม่แพ้คุณวัชราเพชรทองกันผมจำชื่อไม่ได้นึกชื่อเลยนึกไม่ออกแต่เป็น
0: อดีตสสจังหวัดนครนายก
1: นครนายกที่ฉะเชิงเทราเลย
0: นครนายกค่ะนครนายก
1: ฮ
0: ะนั่นเขาก็จะดิ่งเรื่องคิงพาวเวอร์เรื่องอะไรของเขาไป
1: มีคิงพาวเวอร์ด้วย
0: ค่ะ
1: ก็ร้องเรียนไปร้องเรียนมาโดนก็ฟ้องหนักหนึ่งกันนะคิงพาวเวอร์เขาก็เล่นซะหนักเลยนะ
0: ค่ะนอกจากเรื่องนี้มีกรณีนี้ด้วยนะคะพี่ไพศาลไล่ออกเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็อ่านเรื่องเข้ามานานพอสมควรแล้วนะวันนี้มาถึงไล่ออกแล้ว
1: คุณอะไร
0: วันนี้คณะเอ่ยชื่อไม่ได้ไปหาเอาเอ่ยชื่อไม่ได้ในข่าวก็ไม่เอ่ยชื่อค่ะสำนักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรมประชุมวันนี้แล้วก็เผยแพร่ข่าวผลการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเป็นครั้งที่18ของปี69ค่ะปรากฏว่าเอาที่หนักๆเลยนะคะมีการพิจารณารายงานผลการสอบสวนข้าราชการตุลาการ2รายรายแรกมีพฤติการคบหาสมาคมกับคู่ความหรือบุคคลอื่นซึ่งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคดีความมีพฤติการจ่ายสำนวนในลักษณะที่เป็นการช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันอาจเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปในการประสาทความยุติธรรมถือเป็นความผิดร้ายแรงไล่ออกจากราชการคำว่าไล่ออกจากราชการคือไม่มีบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดแต่อย่างใดนะคะ ขยายความก็แล้วกันรายเนี้ยที่โทษรุนแรงมากถึงขั้นไล่ออกก็คือเป็นถึงอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะก่อนหน้านี้ที่เราอ่านข่าวเขาก็คือถูกสั่งพักราชการสาเหตุก็คือถูกร้องเรียนปฏิบัติหน้าที่มิชอบในคดีของตระกูลณรงค์เดชนั่นแหละพี่อาจารย
1: ์ที่ว่าเกี่ยวกับเงินเป็นกิโลกิโลอะไรกันเนี่ยหร
0: อมีการยื่นร้องเรียนต่อเนื่องมาแต่ปี65คนในตระกูลณรงค์เดชที่เขาทะเลาะกันเรื่องหุ้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันมีการพิจารณาคดีของเขาแล้วก็ไม่มีความเป็นธรรมแล้วคนที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมก็คืออดีตอธิบดีผู้พิพากษารายนี้ก่อนหน้านี้โดนพักราชการและตอนนี้ก็ถูกสั่งไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยส่วนรายที่2ค่ะมีพฤติการเสนอความเห็นในการเรียกสำนวนคดีของศาลแห่งหนึ่งเรียกสำนวนคดีของศาลแห่งหนึ่งคืนเป็นการไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติราชการตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมก็เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงเห็นควรให้งดเลื่อนตำแหน่งหรืองดเลื่อนเงินเดือน2ปีค่ะมันหมายความว่าไงอะคะ
1: ก็เป็นโทษสถานเบา
0: ไม่คำว่าเรียกสำนวนคดีของศาลแห่งหนึ่งคืนหมายถึงเอาสำนวนคดีมาดูอย่างเงี้ยนะคะ
1: ไม่ทราบเป็นทางเทคนิคเขาคืออะไรยังไงก็ไม่ทราบ
0: อาต้องพักกันรอบหนึ่งใช่ไหมคะ
1: พักสักครู่มีประชาสัมพันธ์อะไรไหมไม่มีใช่ไหมมีไหม
0: น่าจะไม่มีนะคะ
1: โอเคถ้างั้นพักก่อนสักครู่คร
0: ับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: 19:15 คุยต่อฮะ
4: ค่ะ
3: ผมไปดูนะที่เขาบอกว่าผู้พิพากษาเรียกสำนวนคืนเนี่ยเขาบอกการเรียกคืนสำนวนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา33แบ่งออกได้เป็น2กรณีหลักคือ1ผู้พิพากษาเจ้าของคดีขอคืนเองเกิดขึ้นเมื่อผู้พิพากษาเจ้าของคดีมีคดีค้างพิจารณาอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งอาจทำให้คดีล่าช้าผู้พิพากษาจึงขอคืนสำนวนให้ผู้บริหารศาลก็คือหัวหน้าขอคืนไปให้หัวหน้าให้หัวหน้าสั่งไปว่าจะไปให้ใครผู้หัวหน้าจะวินิจฉัยเองก็ว่าไปเพราะผมล้นมือมากสองถูกเรียกคืนก็คือหัวหน้าเรียกว่าผู้พิพากษาท่านนี้ดูเรื่องนี้อยู่เอามาให้ผมคุณไม่ต้องตัดสินกรณีอย่างนี้เข้าใจว่าจะเป็นกรณีท่านไปเรียกสำนวนที่ผู้พิพากษาในใต้บังคับบัญชาท่านพิจารณาอยู่ออกมานะซึ่งในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเนี่ยเป็นอำนาจที่ทำได
4: ้
3: แต่มันก็จะมีเรื่องที่ให้ข้อร้องได้ว่าท่านก็เลย
4: โดน
3: มีโดนสถานเบาใช่ไหม
4: งดเบี้ยหวัดงดเลื่อนชั้นเลยงดขึ้นเงินเดือนการที่ผู้มีอำนาจของหน่วยงานศาลหรือพนักงานอัยการใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกดึงเอกสารและหลักฐานทั้งหมดของคดีนั้นกลับมาตรวจสอบเปลี่ยนแปลงองค์คณะผู้พิพากษาโอนคดีไปยังหน่วยงานอื่นหรือสั่งการทางคดีใหม่ได้ด้วยครับพี่อันนั้นแหละทั้งหมดประมาณเนี้ย

0: แล้วมันคงจะแบบว่า
1: คงจะมีคนร้องเรียนอ่ะผ
0: ใช
1: ม
0: ่
1: คิด
0: หร
1: ว่
0: อ
1: า
0: อย่างนี้ก็ได้เหรออะไรทำนองเนี้ยค่ะก็โดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ได้มีความเคลื่อนไหวจากกรมบัญชีกลางนะโดยคุณแพท
0: แพ
1: ริ
0: ทิ
1: เซ
0: เซ
1: ี
0: ีย
1: ยมงคลวณิชบอกว่ากรณีการปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลราชการเนี่ยกรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการพิจารณาปรับปรุงโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายที่สูงก็คือตอนนี้มันสูงถึงประมาณ90,000 ล้านบาทต่อปี
0: คือปีนี้ขอมา90,000เลยค่ะพี่ไพศาล90,000เลยใช้ดูแลผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งข้าราชการแล้วก็พวกอย่างสมมติข้าราชการเนี่ยก็จะได้
1: มี
0: พ่อ
1: ครอบครัวด้ว
0: แ
1: ย
0: ม่ภรรยาแล้วก็ลูกก่อนอายุ20เนี่ยได้หมดเลยกี่คนก็ได้ด้วยนะคะพี่ไพศาลและปรากฏว่า90,000คนเนี่ยไปดูแลคนที่มีอายุเกินกว่า60 ปีครึ่งหนึ่งเลยนะ
1: 5 ล้าน
0: ห้าม
1: ี
0: ล้าน
1: ผู
0: ค
1: ้
0: น
1: ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ5 ล้านคน
0: 5 ล้านคน
1: ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสว.
0: อายุเกิน60และป่วยเป็นโรคซับซ้อนมากขึ้นและการป่วยเป็นโรคซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนนี้อาจจะรักษาก็ไม่เท่าไหร่พาไปเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้นแล้วจับเต็มได้เลยค่ะถ้าเป็นข้าราชการรักษาได้ไม่อั้นเครื่องมือตัวใหม่แผลบาดแผลเล็กมากคือส่องดูนู่นดูนี่ส่งไปเรื่อยๆเบิกได้หมดเลยเบิกต้นสังกัดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยวิวัฒนาการแพทย์ก็ก้าวหน้าค่าใช้จ่ายเองก็ปรับตัวสูงขึ้นคุณแพทริเซียบอกว่าต้องหาแนวทางปรับปรุงเพื่อลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงกำลังหาลืออยู่ว่าจะทำยังไงบ้างทีนี้ถามว่าท่านที่เป็นข้าราชการอยู่เนี่ยจะต้องแบบสยองพองผลไหมไม่ค่ะเขาพยายามจะดำเนินการกับท่านทั้งหลายมานานแล้วเขาก็ทำไม่ได้เพราะอะไรที่เคยทำสัญญากันไว้ตั้งแต่ตอนเขารับราชการมันไปลดสิทธิเขาไม่ได้อย่าว่าแต่ท่านที่รับบริการอยู่เลยที่เขาลดไม่ได้แม้กระทั่งคนจะรับราชการใหม่เขาก็ยังไม่กล้าทำเลยใช้คำนี้นะพี่ไพศาลยังไม่กล้าทำเลยคุณแพทริเซียบอกว่าคือจะทำให้ไปกำหนดคนที่เข้าใหม่ยอมรับว่ากรมบัญชีการได้เคยทำการศึกษามาแล้วยอมรับว่ายากมากเพราะระบบประกันเป็นการพิจารณาเฉพาะครั้งแต่ระบบการดูแลของกรมบัญชีกลางดูแลครอบคลุมตลอดเวลารักษาก็ตลอดเวลาก็เป็นครั้งก็เป็นครั้งไปค่ะคุณแพทริเซียเดียนคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าพี่ปิศาจทราบไหมคะว่ามันมีความลักลั่นระหว่างพนักงานขององค์กรอย่างเช่นมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแล้วกับข้าราชการเก่าเนี่ยทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยฐานเงินเดือนของพนักงานราชการที่เข้ามาใหม่สูงกว่าคนเดิมที่รับราชการมา5 ปี 10 ปีระยะหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือสวัสดิการเรื่องนี้ค่ะคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เบิกได้ลูกสามีเบิกได้เบิกได้มิอั้นเลยแต่ขณะที่คนที่เข้ามาเป็นพนักงานของรัฐใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เบิกได้ขนาดนั้นนะคะในบางหน่วยงานเช่นในมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแล้วพวกนี้ใช้ระบบประกันหมดเลย
1: เรื่องประกันไหม
0: เมื่อก่อนเนี้ยคนนะคะได้อยู่ในกรุงเทพทำงานในมหาวิทยาลัยทำกันก็แฮปปี้แล้วเป็นข้าราชการทุกวันนี้นะคะพอหน่วยราชการไหนเปิดไปกันหมดเลยค่ะ
1: ครับ
0: ถือว่าไปรับราชการดีกว่าพ่อแม่ลูกตาเบิกได้หมด
1: ครับ
0: ถ้าไม่แก้มันก็จะแบกอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: คือกรมบัญชีกลางเขาทำได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาอาจจะต้องตรวจละเอียดก็คือจะไปลดไปอะไรสวัสดิการทำไม่ได้หรอก
0: เห็นว่ามีคนตรวจอยู่5 คนตรวจคน35 ล้านคนแล้วปีที่แล้วเนี่ย90,000 ล้านเนี่ยตรวจได้แค่เท่าไหร่ไปจับผิดได้แค่250 ล้านเห็นว่าจาก90,000 ล้านตรวจจับได้250 ล้านน้อยเกินไปค่ะ
1: ก็เนี่ยเขาจะดูเช่นว่าจะต้องกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลซึ่งจากการตรวจสอบการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายเนี่ยผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวมีการใช้สิทธิ์ผิดปกติหลายกรณีเช่นเข้ารับบริการในสถานพยาบาลหลายแห่งในระยะเวลาใกล้เคียงกัน หรือมีการเข้ารับบริการเกิน3สถานพยาบาลต่อเดือนด้วยโรคเดียวกัน
0: เอายาไปขายไง
1: และได้รับ
0: ยาเบาหวานความดัน
1: จนมีปริมาณยาสะสมจำนวนมากเป็นต้น
0: ค่ะ
1: อันเป็นการทำให้ราชการได้รับความเสียหายดังนั้นเพื่อให้ผู้ได้รับสวัสดิการสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและเหมาะสมอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการใช้สิทธิซ้ำซ้อนเกินความจำเป็นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงร่างพระราชกิจกาฉบับนี้โดยผู้มีสิทธิ์ยังสามารถเข้ารับการรักษาจากทางสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนได้อย่างมีคุณภาพเป็นธรรมและโปร่งใสแล้วก็บอกขณะนี้กรมกิจการก็กำลังเปิดรับฟังความเห็นนะในเรื่องการแก้ไขพระราชกิจกาเงินสวัสดิการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพุทธศักราช2533และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในวงเล็บฉบับที่2พุทธศักราช2555และใน4ประเด็นได้แก่1กำหนดให้สถานพยาบาลที่จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์เพ
0: ื
1: ่อสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: พี่เพชรฮะไอ้เรื่องแบบเบิกสมมุติเป็นเบาหวานเนี่ยเดือนนึงหา3โรงพยาบาลเป็นความดันเดือนนึงหา3โรงพยาบาลได้ยา3โรงพยาบาลเอาไปขายได้เลยนี่มันเป็นเรื่องเก่ามากๆเลยไม่น่าเชื่อว่าอยู่วันนี้ต้องมานั่งอ่านมันแบบต้องได้ยินว่ากรมบัญชีการยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้
1: ก็ยังมีอยู
0: ่มันเป็นเรื่องอะไรแบบพื้น
1: ๆ
0: ที่ได้ยินมันนานแล้วยังแก้ไม่ได้อีกเหรอคะเนี่ย
1: ก็เนี่ยยังให้สัมภาษณ์อยู
0: ่เรียนว่าปีหน้าคงได้ยินเหมือนกันนะคะ
1: สองกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์หน้าที่ความรับผิดชอบในพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวในการใช้สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลมิให้มีการใช้สิทธิ์อย่างไม่สมควรหรือโดยมิชอบสามกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์มีสละในการเลือกให้บุคคลในครอบครัวบุคคลใดสามารถใช้สิทธิ์หรือจะแจ้งระงับการใช้สิทธิ์ของบุคคลใดในครอบครัวได้4. สร้างกลไกที่ส่งเสริมให้สถานพยาบาลต้องมีนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเราจะเปิดรับฟังนะที่เขาจะแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องของกฎกระทรวงว่าด้วยการสิทธิในการเบิกจ่ายอะไรต่างๆครับ
0: ขนาดบริษัทใหญ่ๆเขายังปรับปรุงเรื่องนี้กันแล้วไงพี่วิสารครับเพราะว่าเขาสู้กันไม่ไหวไอ้ประเภทไม่อั้นยังไม่มีค่ะให้บริษัทรวยขนาดไหนเขาก็เข้าระบบประกันกันทั้งนั้นนะฮะไม่มีใครเข้ามาจ่ายไม่อั้นกันแบบนี้ค่ะที่พูดหนักก็เพราะว่าเดนคิดว่าเป็นหนึ่งในคน4ล้านคนที่เสียภาษีค่ะพี่ไพศาลมีสิทธิ์พูดค่ะ4ล้านคนเท่านั้นนะในประเทศไทยที่เสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลพี่ไพศาลอยู่ใน4ล้านคนไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อแน่นอนอยู
0: ่มีคนในประเทศไทย67ล้านคนเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลแค่4ล้านคน
1: ครับ
0: คิดว่ามีสิทธิ์พูดค่ะค่ะ
1: ก็
0: เมื่อกี้นี้มีท่านหนึ่งเขียนมาเรื่องของที่ดินที่สร้างไอ้โรงเบียร์นราธิพราวเนี่ยค่ะจุดนั้นเนี่ยเรียนเป็นคนแถวนั้นนะสมัยก่อนนี่ก็เดินตุลัดตุเลอยู่แถวนั้นตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเป็นตึกแถวค่ะพี่เวสานแล้วก็เวรคืนตึกแถวทั้งแถบเลยสองฝ้าเพื่อที่จะทำรถไฟฟ้าใต้ดิน
1: เป็นแนวรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วมันจะมีสถานีอยู่ตรงนั
0: ้
1: น
0: แล้วเมื่อเวรคืนไปเรียบร้อยแล้วก็เลยมีท่านผู้ฟังตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพื้นที่นั้นน่ะซึ่งเป็นพื้นที่เวรคืนแล้วถึงกลายเป็นสถานที่ตั้งร้านอาหารผับเทคได้อะ
1: เขาใช้ประโยชน์เพราะมันจะมีพื้นที่ว่างอย่างที่ผมอธิบายเนี่ยคือแนวเวรคืนเนี่ยเขาจะต้องกันเอาไว้ให้เป็นพื้นที่โล่งเขาไปขายให้มาตั้งร้านคงร้านค้าอะไรไม่ได้นะ
0: ไม่แล้วไอ้เนี่ยมันคือแนวของมันเป็นที่เอกชน
1: ม
0: ัน
1: ค
0: ือ
1: แนวที่ชิดกับแนวเวรคืน
0: เป็นพื้นที่เอกชนใช่ไหมคะ
1: เป็นพื้นที่เอกชนแนวชิดกับแนวเวรคืนเขาตั้งเห็นไหมฮะเสาเขาอยู่ตรงเสาเป๊ะเลยประตูเขาอ่ะเขาชิดเลยแล้วก็เขาใช้ประโยชน์จากลานกว้างตรงนั้นนะ
0: เป็นลานที่เวรคืนไว
1: ้เอามอเตอร์ไซค์เพราะเสามันปักพอจะเอามอเตอร์ไซค์แทรกไม่ได้ก็เอาไปจอดเอามอเตอร์ไซค์ไปจอด เพราะว่าเขาต้องปล่อย

0: ป็นลานกว้างนะ
1: เ
0: พื่อเวลาคนเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยมันจะได้มีพื้นที่ที่ไม่แออัดจะสังเกตได้ว่ามันสถานีรถใต้ดินมันจะต้องมีพื้นที่ที่เขาจะต้องเปิดเป็นที่พื้นที่ว่างไว้แล้วเขาจะมีเสากันเอาไว้คราวนี้เอกชนมีที่ชิดตรงนั้นเนี่ยเขาก็เลยสร้างแต่เดิมเนี่ยทำเป็นผมไอ้ก่อนจะแต่ไอ้ที่เป็นไอ้โรงเบียร์เนี่ยแสดงว่าผมไม่ได้ไปหลายปีนะผมไม่เห็นนะแต่ก่อนทำเป็นร้านห้องเล็กๆทำเป็นร้านขายนู่นขายนี่อะไรเล็กๆ
1: ตรงนั้นน่ะหรอ
0: แล้วก็ไม่ประสบการณ์สำเร็จใช่
1: มันเป็นที่จอดรถด้วยค่ะเพราะดิฉันจะไปอัดรูปตรงนั้นอัดรูปก็จะเป็นที่จอดรถร้านอัดรูปแถวนั
0: ้
1: น
0: แล้วมันไปยันถึงไอ้คอนโดเลยใช่ไหมพื้นที่ตรงนั้น
1: แต่ไม่ได้ไปนานแล้วตั้งแต่อัดรูปไม่ต้องเอาตัว
0: ไปแล้วมันต่อไปนิดนึงก็จะเป็นยูเนียนมอลล์ก็จะเป็นพื้นที่อยู
1: ่ด้านหลังนะติดยูเนียนมอลล์เลย
0: เขาจะมาชนกับไอ้พื้นที่ของไอ้รถใต้ดินนี่แหละยูเนียนมอลล์ครับ
1: อ
0: ันนี้มันจะมีชายธงอยู่ผมดูแล้วเป็นที่ชายธงของเอกชนแล้วตรงนี้เอามาขึ้นเป็นในสถานบันเทิงเนี้ยครับ
1: ค่ะ
0: คงจะมีเจ้าของที่อยู่เจ้าของที่เป็นใครก็ไม่ทราบเหมือนก
1: ัน1ชั่วโมงที่ผ่านมาช่อง9เราเนี่ย9 Mcot เขาเขียนอย่างนี้ใน Facebook แล้วก็มีภาพอาจารย์วีระธีระพัทรานนท์ซึ่งวันนี้เป็นกรรมาธิการงบประมาณในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเสนอเข้าไปใช่ไหมคะ
0: รัฐบาล
1: ก็บอกว่าคุณเอกนิติเป็นคนมาติดต
0: ่
1: อบอกพี่วีระมาช่วยหน่อย
0: ใช่คุณเอกนิติเขาไปเป็นประธานกรรมาธิการอยู่แล้ว
1: ปีหน้าเป็นปีของจริงสำหรับข้าราชการถ้าเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นในระดับที่เพียงพอหารายได้ไม่มากพอหรือไม่สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่ได้ผมก็ยังเสนอเขาอยู่เลยว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นในบางจากอยู่ประมาณ 3-4% ผมก็บอกว่าถ้าคุณเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยไม่มีประโยชน์ขายไปเลยจะถือไว้ทำไมเพราะเวลาเราไม่มีเงินเราก็ต้องขายทรัพย์สินให้ขายหุ้นบางจาก
0: ก็เป็นข้อเสนออ
1: ๋อหมายความว่าปีหน้าเป็นปีของข้าราชการเพราะว่าไม่มีเงินใช่ไหมฮะ
0: ไม่มีเงินละ
1: เป็นเสียงข้างน้อยจะถือไว้ทำไมอ้าวแล้วถ้าขายไป 3-4% พวกนั้นเขาไม่มารับเหรอคะคนที่เขาอยากได้อ่ะหุ้นบางจากที่ถูกอายัดอยู่อ่ะ
0: เราเลือกขายเฉพาะเจาะจงได้กันกรองหน่อยแต่ว่า
1: ก็จะต้องให้พวกนั้นไปเลย
0: นักการเมืองก็จะไม่มีโควต้าที่จะตั้งคนนู้นคนนี้ไปเป็นกรรมการนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ลบทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 น.ครับต้อนรับนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะเบรกที่แล้วคุยถึงเรื่องรถเมย์รถเมย์แดงว่าขับมาบางสายนะ30 ปีแล้วมันยังเหมือนเดิมนะนี่ไงพี่ทองคำนี่นั่งคันเดียวกับผมจตุจักรต่างน้ำจตุจักร145
4: เขาอู่เขาอยู่จตุจักร
3: ก็เขาวิ่งสุดสาย
4: จตุจักรปากน้ำอย่างนี้เหรอ
3: ใช่มาถึงปากน้ำมันก็คือไอ้รถสีเหลืองปัจจุบันนะพี่เส้นทาง
4: อ๋อพี่ทองคำเคยเจอด้งไหมเคยเห็นด้งไหมเมื่อกี้ถามด้งหลังใบบอกด้งคนทงคนท้องพระเพ้อขึ้นมาลุกให้นั่งเอาไหมลุกไหม
3: ไม่ลุกอ่ะแกงหลับเอ้ยคนเยอะแกงหลับก่อนหลับ
4: เออ
3: แกงหลับนะ
4: สุดยอดนะ
3: เออเอ้าจ่ายเงินเท่ากัน
4: ใจมันได้หรือเปล่านะนี่มันใจมันได้เหรอ
3: เออนะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ลุกแต่เป็นเดี๋ยวนี้ลุกแน่นอน
4: แต่
3: นี่ก็เปลี่ยนไปขึ้นสีเหลืองแทนแล้วเพราะว่าสีเหลืองเส้นสีเหลืองนี่ก็คือสาย145เดิมเลยครับวิ่งศรีนครินทร์นาเลี้ยวข้อลาดพร้าวทั้งถนนก็ตรงไปจตุจักรใครอยู่กรุงเทพก็คงจะผ่านชีวิตกันมานะ
4: ครับ
3: รถเมย์กับทุกคนนี่คงจะมีความทรงจำกันล่ะ
4: โอ้โหนี่แถวบ้านพี่หนักกว่านี
3: ้อันนี้ก็ต้องมีพวกสองโถงสองแถวด้วยไหม
4: สองแถวสมัยมัธยมพอขึ้นปอตีก็รถเมย์โอ้ยทุกวันแล้วโอ้ยคือที่คุยกับ น้อง
3: เนี่ย
4: หน
3: ัก
4: กว่าน้องอีกหลายเท่าก
3: ระเป๋าน่าจะดุด้วยนะแถวนั้น
4: แต่เราลูกกลางใครอยู่เราลูกกลางต้องรู้จักรถเมย์ยี่ห้อย่านนั้นดีเอางี้เถอะโอ้ย
3: เนี่ยนะชีวิตพวกเราโตกันมาแล้วสนุกสนานนะฮะทุกวันนี้รถเมย์พวกนี้ก็ยังอยู่มาลุยกันต่ออีก10อันดับครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: มีหวังลูกเราก็คงได้นั่งอีก
3: ต้องอย่างนั้นแหละยุคน
4: ี้อยู่จนลูกได้นั่ง
3: อย่างนั้นนะเผื่อรถไฟฟ้าเสร็จก็จะดีหน่อย
4: เ
3: ออนะฮะมาที่โจรนะฮะโอ้โหใจบาปนะครับลุงพิการนะลุงพิการเนี่ยนะฮะเขาก็มีดัดแปลงซาเล้งขึ้นมาคันหนึ่งเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ขับเพราะว่าถ้าจะไปปั่นซาเล้งเหมือนคนปกติทุกคนก็ไม่ได้นะมันจะมาขโมยซาเล้งของคุณลุงพิการคนนี้อีกนะฮะแล้วปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยเป็นญาติกับคุณสุรพลสมบัติเจริญด้วยนะฮะแกก็เลยออกมาขอความช่วยเหลือนะบอกว่าโอ้โหหมดทางหากินแล้วอ่ะเออนะคืออยู่ๆเนี่ยมาขโมยรถที่จะใช้ทำมาหากินไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปส่งหลานซึ่งหลานก็แขนขารีบด้วยต้องออกไปหาเงินเพื่อเอาเงินมาส่งหลานเรียนนะครับนะฮะก็พิการทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยวิงวอนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะให้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้หน่อยนะครับสภ.หนองปลือนะฮะที่ชลบุรีนะครับช่วยเขาหน่อยนะครับพี่สุเทพสมบัติเจริญนะครับอายุ57 ปีนะเป็นบุคคลประเภท3นะครับแขนขารีบมาแจ้งความเอาไว้นะครับว่าคนร้ายเนี่ยนะครับมาขโมยรถที่ใช้ทำมาหากินนะฮะลุงสุเทพบอกตอน4 ทุ่มจอดมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไว้ที่บ้านของตัวเองนี่แหละนะฮะที่บางละมุงชลบุรีเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับรถหายรถหายนะก็เขาบอกว่ารถคันนี้มีความสำคัญคือ1เพิ่งออกมาได้4 เดือน
4: ครับ
3: เทศบาลเนี่ยมามอบให้เลยนะซื้อรถคันนี้ให้เพราะว่าเห็นเป็นบุคคลพิการจะได้ใช้ทำมาหากินวันนี้แกเล่าไปก็ร้องไห้ไปนะคือ
4: น่าสงสาร
3: คือคนเนี่ยลำบากอยู่แล้วยังมาซ้ำเติมโดนซ้ำเติมอีกคือลุงแกบอกว่าแกเนี่ยต้องเลี้ยงหลานคนหนึ่งอายุ10 ขวบเร
4: ีย
3: นอยู่ชั้นป.5น้องก็นั่งวีลแชร์เหมือนอาการเหมือนกันก็คือแขนขารีบนะฮะต้องใช้รถคันนั้นทำมาหากินเพื่อส่งน้องคนนี้เรียนส่งหลานคนนี้เรียน
4: ครับ
3: นะฮะก็หวังว่าผู้ก่อเหตุที่เห็นข่าวของแกนะจะเปลี่ยนใจเอารถพ่วงข้างคันนี้มาคืนเพื่อต่อลมหายใจให้กับคุณลุงนะครับไปจอดคืนไว้หน้าบ้านที่เดิมก็ได้นะลุงแกก็ไม่ได้จะเอาผิดอะไรนะฮะนะอยู่ที่บางละมุงนะใครที่เป็นโจรแล้วฟังอยู่นะเข้าไปที่ซอยหน่อไม้แก่นซอย10 หมู่7หนองปลือบางละมุงชลบุรีเนี่ยใครที่เป็นโจรแล้วไปเอามอไซค์พ่วงข้างที่นั่นนะเอาไปคืนเถอะบ้านเขามีคนพิการทั้ง2คนเขาลำบากครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: วันนี้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะฮะก็พนักงานสอบสวนสน.บางยี่เรือคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อทิพย์แม่ทิพย์4คนอันนี้ที่จับเพิ่มประกอบด้วยนายเฉินนางสาวเสี่ยวฉุนแล้วก็นายชัชวาลรวมถึงนายบุตรก็มาฝากขังครั้งแรกนะครับก็หลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังเนี่ยนายบุตรหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยก็คือก็มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะแต่ว่าศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องโดยศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตเนื่องจากพฤติการตามคำร้องเนี่ยที่ขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมันร้ายแรงแล้วก็มีลักษณะเป็นขบวนการเกี่ยวข้องกับคนไทยและคนต่างชาติเป็นภัยต่อความมั่นคง

0: ็เลยพนักงานสอบสวนเขาก็ค้านประกันตัวด้วยศาลก็เลยยกคำร้องนะฮะอืมเท่ากับว่าตอนนี้จับไปแล้วก็หลายสิบแล้วนะก็ไกลหมดแล้วแหละเหลืออีก2คนแม้ว่าวันดูข่าว
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ก็คุณสุภจีคิดโครงการเนาะ
0: ครับ
1: ข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทขึ้นมา
0: ที่ไหนเนี่ย
1: ก็จะดึงบรรดาร้านค้านะพี่ร้านขายข้าวแกงอ่ะใครที่เข้าร่วมถ้าคุณขาย40บาทได้รัฐบาลจะมีเงินสนับสนุนให้เดือนละ 3,000 ถึง 10,000 บาท
0: ครับชดเชย
1: เออแล้วแต่เงื่อนไขเผยบอกจะเริ่มนำร่องสิงหาคมนี้นะครับได้ไหมกับข้าว2อย่าง40บาทข้าวราดแกง
0: มันวัดมาตรฐานยากนะว่ากลัวแบบว่าพอรัฐสนับสนุนเงินไปแต่ไอสิ่งที่เราได้รับในราคา40บาทอ่ะมันกลับเหมือน40บาทที่ร้านอื่นๆด้วยหรือเปล่าจะยังไงดีอ่ะ
1: เดิมทุกวันที่ขายเท่าไหร่50 60
0: ก็เติมไทยช่วยไทยเราดีกว่าไหมเราไปกิน40บาท50บาทเอง
1: ถ้าเราไปซื้อเองใช่ไหม
0: ไม่รู้สิ
1: ก็วันนี้นักข่าวเลยไปสำรวจดูนะครับนะฮะที่ชัยนาทนะฮะวันนี้เขาก็ลงพื้นที่ไปสอบถามร้านข้าวแกงนะครับชื่อว่าร้านคุณเอ๋ข้าวแกงเขาบอกว่าสะท้อนอย่างนี้นะครับในมุมของร้านค้าเนี่ยคิดว่าไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นนะสิ่งที่รัฐควรทำเนี่ยคือต้องไปควบคุมราคาวัตถุดิบจากต้นทาง
0: เออจริง
1: ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารเนื้อสัตว์ผักกะทิก๊าซหุงต้มพวกนี้นะครับต้นทุนเนี่ยพวกนี้ไปคุมพวกนั้นให้อยู่ดีกว่า
0: ครับ
1: นะครับจะทำให้การแก้ปัญหาเรื่องราคามันลดลงได้แบบยั่งยืนคือถ้าต้นทางมาถูกเนี่ยไม่รู้นะพวกพี่เขาบอกว่าพวกพี่เขาขายถูกแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่าต้นทางมันเป็นแบบตอนเนี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกครับคุณจะมาแจกเงินแล้วมาลดราคามันก็ได้แค่ช่วงที่คุณแจกสุดท้ายเดี๋ยวราคามันก็ดีดกลับนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาบอกส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าอยากให้ไปลดราคาที่ต้นทุนมากกว่านะฮะนะสำหรับโครงการข้าวแกงนะข้าวแกง40บาท
0: มันดูเป็นระยะยาวมากกว่าไง
1: ใ
0: ช่ไหมล่ะ
1: นะแต่ถ้าไปถามมุมมองผู้บริโภคอย่างพวกไรเดอร์เขาก็ชอบอยู่แล้วล่ะใช่ไหมเราก็ชอบอ
0: ่
1: ะใช่ไหมก
0: ็แต่ก็ต้องให้คุ้มราคานะเพราะว่าคุณตักให้เรา40บาทแต่คุณไปรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมแล้วอ่ะสิ่งที่เราได้เนี่ยมันต้องมากกว่า40มันคือมากกว่า40ในร้านทั่วไป
1: คร
0: ับถูกไหม
1: ใช่ใช่
0: เราเคยกิน40เท่านี้พอรัฐเติมเงินให้คุณเนี่ย40ของคุณจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะ
1: ม
0: ันวัดตรงไหนอ่ะ
1: นะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: คุณฟังครับวันนี้ที่บันนังสตาร์มันมีกรณีซุ่มยิงเฮียชัดเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ตำรวจที่สภ.บันนังสตาร์จังหวัดยะลาเขารับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธยิงเจ้าของโรงไม้รายใหญ่ในพื้นที่อำเภอบันนังสตาร์บาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดบริเวณหน้าอาคารสำนักงานบริษัทหมู่9พอไปตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ฟังฮะแล้วก็มีทางปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงของบันนังสตาร์เนี่ยไปด้วยแล้วก็มีทหารไปด้วยนะก็พื้นที่สีแดงนะคุณฟังไปกันหลายหน่วยเจอเพียงกองเลือดส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยคือคุณชัชวาลหรือว่าเฮียชัดเนี่ยอายุ60ปีเป็นนักธุรกิจเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดทำโรงไม้รายใหญ่ในพื้นที่ก็นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วก็กระสุนปืนเนี่ยเข้าอกด้านซ้ายอาการสาหัสแล้วก็สุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นพื้นที่เก็บพยานหลักฐานต่างๆวัตถุพยานหัวเหอปลอกกระสุนใดๆก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็มีการไปสอบปากคำพยานบอกว่ามันมีเสียงปืนดังขึ้น1นัดกระสุนพุ่งทะลุกระเป๋าเสื้อฝั่งซ้ายโอ้โหยิงหัวใจนะเข้าหน้าอกอย่างแม่นยำทำให้เสียชัดล้มลงทันทีคนร้ายก็ซุ่มยิงมาจากบริเวณต้นกล้วยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงงานโอ้โหยิงระยะไกลด้วยซึ่งโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานไม้แปรรูปยางพาราโอ้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วตั้งแต่วันที่8สิงหาคมปี59ตอนนั้นคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนก็บุกเข้ามาจุดไฟเผาเตาอบไม้ยางพาราแล้วก็รถบรรทุก10ล้อหลบหนีไปก็ตอนนั้นก็ทรัพย์สินเสียหายพอ22มีนาคมปี67นี่นะ59มา67ก็มีการลอบวางเพลิงสำนักงานเสียหายเกือบทั้งหมดพอมา10พฤษภาคม69ก็มีมาสู้

0: ยิงรถบรรทุกพ่วง18ล้อผมแสดงว่ามีโจทย์มาเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดครั้งนี้แหละฮะเสียชัดไม่รอดถูกยิงจนเสียชีวิตซึ่งสาเหตุก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะนี่ฮะพาไปที่ชลบุรีนี่เรื่องใกล้ตัวเลยนะชีวิตคนเรานะบางทีนะมันโอ้โหทำไมเคาะซ้ำกำซัดอย่างนั้นนะฮะเงินก็น้อยอยู่แล้วแกไปซื้อข้าวเหนียวหมูไก่ย่างนะกินข้าวเหนียวนี่มันอิ่มไงพี่
0: 10
1: บาท
0: อิ่มมันอิ่มท้อง
1: อิ่มท้องนะครับพอไปซื้อมาปรากฏว่าโอ้โหโดนคนร้ายมือดีนะครับฉกไปจากหน้ารถนะฮะข้าวก็ไม่ได้กินเงินก็หมด
0: ครับ
1: โอ้โหนี่ฮะสุดท้ายกลับไปกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแทนชีวิตคนเรานี่นักข่าวไปเจอนะครับหนุ่มวัย17ปีนะไปแจ้งความด้วยนะฮะถือเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตตำรวจเลยไปเอากล้องวงจรปิดมาให้นะครับเห็นบอกว่าคนร้ายเนี่ยนะครับนี่นะขี่รถจักรยานยนต
0: ์
1: นะครับมาอีกคันหนึ่งนะแล้วก็ทำทีเป็นเดินลงไปนะครับขโมยอาหารที่แขวนเอาไว้ตามหน้ารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู
0: ่
1: นะตามตลาดนัด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าบางคนซื้อของมาเสร็จปุ๊บโอ๊ยเอาไว้ตะกร้าหน้าก่อนเดี๋ยวลืมเข้าไปซื้ออะไรอีกนิดนึง เสร็จเลยนะหรือแขวนเอาไว้เนี่ยขนาดแค่ถุงข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างถุงเดียวนะแขวนเอาไว้เนี่ยนะฮะเขายังเอาเลยอ่ะ
0: ครับ
1: คนร้ายมันก็เอาไปสินะครับวงจรปิดก็จะจับภาพได้อีกนะครับมันใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะคนร้ายเนี่ยเขาบอกใส่ชุดไรเดอร์ด้วยนะขี่ออกไปอย่างรวดเร็วโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่บริเวณหน้าร้าน108ช็อปทางเข้าหมู่บ้านไม้งาม53นะตัวเมืองชลบุรีครับผู้สื่อข่าวเลยไปหาน้องอายุ17ปีนะฮะน้องเล่าด้วยความเจ็บใจว่าผมประมาทเองเหรอพี่ผมเอาถุงเนี่ยไปแขวนไว้ที่แฮนด์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินเข้าไปซื้อของในร้านจากเข้าไปซื้อน้ำอีกสักขวดนึง
0: ครับ
1: คิดดูว่าจากเดินเข้าไปหยิบน้ำจ่ายตังออกมามันถึงนาทีมั้ยล่ะ
0: ครับ
1: มันแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวถุงข้าวเหนียวไก่ย่างหายไปแล้วสงสัยนะเขาจ้องอยู
0: ่
1: ใช่ไหมคนที่มาเอาเนี่ยเขาบอกใส่ชุดไรเดอร์เนี่ยอาจจะแบบจอดใกล้ๆกันแถวนั้นแล้วก็คงเห็นว่าเฮ้ยมื้อเย็นเราเหมือนกันเว้ยมื้อเย็นมันก็มื้อเย็นเราเหมือนกัน
0: ประหยัดหรือเอาไปตั้งวงก็ไม่รู้นะ
1: นะครับน้องคนนี้เจ็บปวดมากนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยคือเงินในวันนั้นเนี่ยนะฮะก็เทหมดกระเป๋าอะไปซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างหมูปิ้งแล้วอะนะฮะตั้งใจว่าจะซื้อของอร่อยกลับไปกินพอโดนขโมยไปไม่มีสุดท้ายก็ต้องกลับไปพึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่บ้านเจ็บช้ำน้ำใจจริงๆเขาฝากอย่างนี้นะถ้าไม่ใช่ของของตัวเองเนี่ยอย่าหยิบของคนอื่นไปเพราะสิ่งนั้นน่ะอาจจะเป็นสิ่งสำคัญของใครอีกคนนึงก็ได้นี่เป็นไงน้องเขาฝากถึงโจรน่ะ
0: มองพี่ทำไมล่ะ
1: พี่ช่วยเขาหน่อยน้องเขา17ไม่มีข้าวกินแล้วนะผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ตัวจริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชลากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: มาดูข่าวนี้กันบ้างเขาบอกว่าหย่าแล้ว2ปีไม่จบเสียโรงงานเผยรักต่างวัยราบรื่นคาดอดีตสามีทหารบัญชีหึงโหดยังไงบัญชีหึงโหดบุกยิงเขาว่าอย่างนั้นนะมาดูกรณีทหารจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นอดีตสามีของสาวบุกรัวยิงหนุ่มวัย19ปีซึ่งเป็นแฟนใหม่เสียชีวิตคารถขณะกำลังจอดเข้าบ้านโดยมีแฟนสาวนั่งข้างนะก่อตัวแฟนบาดเจ็บสาหัสเหตุเนี่ยเกิดบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 30แยก28เอาแถวบ้านด้งอ่ะ
11: คนละซอยคนละซอยเกือบใกล้กันใกล้
10: ด้งระวังลูกหลงนะ
11: ใกล้กันอยู่ใกล้กันอยู่ผมไม่ค่อยไปหรอกนะ
10: ไปถึงตรงนี้อย่าเลิกอ่านเลยตกใจกลัวด้ง
11: แต่นั้นเรียกอะไรวัตกรรมนะวัตกรรม
10: แต่นั้นคนดุเหรอทำไมด้งไม่ดุอย่างเขาเลย
11: ผมถ้าผมสู้คนผมตายไปแล้วพี่ผมไม่ค่อยสู้คน
10: คือด้วงแบบว่ามีแล้วก็หลับไปก่อนนั่งรถเมย์ไม่รู้ว่าใครก็หลับ
11: แกเป็นตุ๊ดเป็น
10: แต่ไปเลยโอ้คุณฟังแถวบ้านด้วงอ่ะดูได้ยิงกันตายอ่ะคุณฟัง
11: เขาก็ยิงทุกที
10: ่เอาเหรอตกใจ
11: คนจะทะเลาะกันยิง
10: ด้วงต้องระวังไปเดินสุ่มสี่สุ่มห้าไปผิดหูผิดตาใครเขาไม่ได้นะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็พูดคุยกับเฮียเม้งนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานก็ที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยกับผู้บาดเจ็บทำงานอยู่โดยฝ่ายชายเป็นช่างกรึงส่วนผู้หญิงเนี่ยเป็นธุรการของโรงงานปมเหตุเฮียเม้งเล่าว่าน่าจะเกิดจากความหึงหวงเนื่องจากก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงคือนางสาวตาลเนี่ยเคยคบหาและจดทะเบียนสมรสอยู่กับนายกอล์ฟผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นทหารอยู่แผนกบัญชีอ๋ออยู่ด้วยกันที่จังหวัดราชบุรีก่อนจะเลิกลากันมาโดยมีการจดทะเบียนหย่าเรียบร้อยแล้วเมื่อ2ปีก่อนก็ไม่เห็นว่าหลังจากเลิกลากันจะมีปัญหาอะไรนะเฮียเม้งว่านะจากนั้นนางสาวตาลก็มาคบหากับนายรัฐภูมิหรือว่าฟิล์มผู้ตายแม้ว่าทั้งสองเนี่ยจะอายุต่างกันแต่ก็ดูรักใคร่กันดีไม่เคยเห็นว่ากอล์ฟ

0: เนี่ยคู่กรณีจะมาข่มขู่หรือว่าทะเลาะด้วยหรือว่ามาตามง้อคืนดีจากฝ่ายหญิงเลยสักครั้งนี่เฮียเม้งเล่าก็สำหรับในกอล์ฟผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อนจะเลิกลากันกับนางสาวตาเนี่ยเคยมารับส่งที่โรงงานอยู่เป็นประจำซึ่งนิสัยดูภายนอกก็เป็นคนไม่น่าจะมีอารมณ์ร้อนนะแต่พอจะรู้ว่าในกอล์ฟเนี่ยมักพกปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่คาดคิดว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยเออก็สุดท้ายมายิงคนอื่นเนี่ยโดนพกปืนโอ้โหโดนพกปืนใหญ่คุณฟังฮะจับไปนี่บอกโอ้โห
1: ปืนหรือพุง
0: เหรอตกใจโดนเข้าไปโอ้โหนี่ก็พกแบบรอบเอวเลย
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ฮะเมื่อกี้เหตุการณ
0: ์ใครบันดังสตาร์
1: ส่วนนี้
0: อ๋อมาถึงอันนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่แถวบ้านดงทหารอดีตทหาร
1: ยิง
0: แฟนที่หย่ากันแล้ว
1: อันนี้พ่อตากับลูกเขยบ้างครับอยู่บ้านเดียวกันนะบางบ้านก็รักกัน
0: เออเดี๋ยวจะต่อไปจะมีนักข่าวกับนักข่าวคุณฟังดีเจกับดีเจข่าวต่อไป
1: เออนะฮะอันนี้เอาพ่อตากับลูกเขยก่อน
0: อ
1: ยู่บ้านเดียวกันนะครับก็ไม้เบื่อไม้เมากันนะทะเลาะกันเป็นประจำสุดท้ายแล้วพ่อตาทนไม่ไหวนะครับก่อนก่อเหตุเนี่ยพ่อตาเขียนจดหมายสั่งเสียไว้ด้วยนะสั่งเสียไว้เพราะว่าแกกะว่าเดี๋ยวยิงไอ้ลูกเขยตัวดีคนนี้เสร็จเนี่ยแกก็จะลั่นไกตัวเองจบชีวิตตามไปด้วยปรากฏว่าวันก่อเหตุนะครับพ่อตาคว้าปืนไปนะยิงลูกเขยเนี่ยตอนนี้อาการสาหัสแต่แกคงไม่รู้นะเพราะว่าลูกเขยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปที่ไร่อ้อยนะครับนะที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะแกไปดักซุ่มยิงเปรี้ยงเดียวลูกเขยล้มลงทีนี้แกก็คิดว่าลูกเขยก็น่าจะเสียชีวิตแกก็ไปนั่งในไร่อ้อยนะครับป่าอ้อยนะฮะห่างจากจุดแรกที่แกยิงเนี่ยไม่ไกลก็ลั่นไกลตัวเองเขาบอกว่าในที่เกิดเหตุที่พบศพพ่อตาเนี่ยนะฮะมีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนว่าไม่ต้องเอาไปบ้านนะเอาเข้าวัดเลยคืนเดียวเผาเลยนี่แกเหมือนสั่งเสียลูกหลานเอาไว้ว่านะแกจะทำอะไรแกสั่งเสียไปแล้วแกคิดไปแล้วนะครับโอ้โหสอบสวนเนี่ยคนในบ้านบอก2คนเนี่ยนะครับพ่อตากับลูกเขยเนี่ยนะทะเลาะกันเรื่องเลี้ยงวัวมาก่อนหน้านี้อย่างรุนแรงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยผิดใจกันมันก็มีเรื่องระหองระแหงกันมาตลอด
0: ค่ะ
1: มันขวางหูขวางตากันเนี่ยเปิดประตูเสียงดังก็มีเรื่องแล้วนะเปิดรั้วไม่ปิดรั้วกันก็มีเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันมีเรื่องเข้ามาหมด
0: เออคือผิดหูผิดตานิดหน่อยก็เป็นเรื่องคนไม่ถูกกันน่ะคนไม่ชอบหน้า
1: เนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยนะครับพ่อตาก็หมดความอดทนกับลูกเขยคนนี้นะครับก็ไปดักซุ่มยิงแล้วก็หนีความผิดด้วยการยิงตัวเองตายตามไปส่วนลูกเขยตอนนี้ก็อาการสาหัสอยู่นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อันนี้มั้ยดูคุณยศนันท์วันนี้ไปคุยเทคโนปทุมวัน
1: เ
0: คลียร์ปัญหาความขัดแย้งข้ามสถาบันนะ
1: ยอดครับผม
0: เออนี่ใบ้ด้วยใบ้ด้วยใบ้เลข
1: ตีมันจะเป็น100ปีนะ
0: เออจะจบด้วยยุคนี
1: ้เอ้ยท่านจะใช้ AI เข้าไปยุดยาศึกเหรอ
0: เออคุณยศนันท์จะไปยุ่งอะไรกับ AI
1: ไม่ก็หมายถึงว่าเขาต้องใช้เทคโนโลยีไงก็พี่บอกใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยอะไร
0: ไม่ใช่เทคโนปทุมวันฟังดีหรือเปล่าน้อง
1: อ๋อเหรอ
0: คุยเทคโนปทุมวัน
1: อ๋อเทคโนปทุมวันไม่ก็ชู3โมเดลอะไรล่ะก็ลองดูสิมันก็ต้องมีก็เขาเป็นอวเขาก็ต้องทำพวกนี้แหละเอ้ารถไฟเขายังไปทำเลยใช้ AI ไปทำเลยรถไฟไทยเขาจะ
0: สุดยอด
1: ทำใช้ AI เข้าไปช่วยเรื่องรถไฟไทยที่มันเก่าๆอ่ะลองดูนะเดี๋ยวดูว่าเขาจะใช้อะไร
0: สุดยอดเลยจะเล่าทันไหมเนี่ย
1: เอาอยากรู้ว่าจะแก้ยังไง
0: นี่ก็วันนี้คุณยศนายเขาหยิบยกประเด็นสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับช่วงวันครบรอบสัปดาห์เทคโนโลยีปฐุมวันซึ่งมักจะมีความขัดแย้งเป็นประจำเออมาเป็นวาระสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนซึ่งคุณยศนันท์ก็พูดถึงนโยบายการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวบอกว่าการประกาศปิดภาคเรียนก่อนกำหนดนั้นเป็นมาตรการเพื่อการป้องปรามและป้องกันเนื่องจากทางสถาบันปฐุมวันเนี่ยจะมีกิจกรรมวันครบรอบซึ่งพอครบรอบก็มักจะเกิดปัญหาความขัดแย้งของข้างเคียงที่เรารู้กันตามมาการตัดสินใจปิดก่อนจึงไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการหาทางป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น
1: มองการไกล
0: แต่หลังๆก็เงียบเนาะหลังก็ไม่ค่อยมีไหม
1: แต่ไอ้ทุกวันเนี่ยอะไรเนี่ยวันสถาปนาวันอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: เออ
1: มีเรื่องไอ้ตอนวันนี้แหละ
0: เอออันนี้

0: ทับบกหรืออะไรนะ
1: ลูกคุณผู้ฟังลุงอะไรสักลุงเรือ
2: ลุงป๊อก
1: ป๊อกลุงป๊อกแหละนั่นแหละฮะสาวปอแต่เขาบอกว่าสาวปอหนึ่งพอซึ่งประกอบไปด้วย1ป้องกันคือวางมาตรการล่วงหน้าไม่เกิดเหตุ2ป้องปรามเฝ้าระวังและระงับยับยั้ง3ปราบปรามคือบังคับใช้กฎหมายเออแล้วก็พอเนี่ยคือ1พอคือพัฒนาไหนละ AI ดู
2: ไม่มีอะไรเกี่ยวเลย
1: ก็นี่แหละฮะ
2: เขาใช้ยุทธศาสตร์เดิม
1: ๆก็อาจจะเปลี่ยนคนใช้ก็อาจจะดีขึ้นอ่ะเรามองตรงนี้ดีนะดงนะเออคือยุทธศาสตร์อาจจะเหมือนเดิมแต่ว่าพอเปลี่ยนคนมาบังคับใช้หรือเปลี่ยนคนมาเจรจาเนี่ยมันก็อาจจะ
2: คือหวังว่า
1: ได้ไหมได้ไหม
2: หวังว่า
1: เ
2: ออก็ลองดู
1: เออต้องให้โอกาสอย่างน้อยคิดจะทำแล้วลงมือทำเนี่ยมันสำเร็จแล้ว
2: ท่านคุมเนี่ยนะพวกมหาลัย
1: เออถูกต้อง
2: ครับผมนะฮะวันนี้จะได้เท่านี
1: ้
2: จะได้เท่าน
1: ี้
2: นะฮะขอบคุณทุกความเห็นนะครับพี่ๆที่ตอนนี้อยู่กันมาเนี่ยนะครับโอ้โหเกือบ100คนนะฮะนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่1ทุ่มตรงนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับดงบอยไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่าง

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีสำหรับโคหนึ่งคู่ที่ปล่อยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวนางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตโอกาสนี้ปล่อยนกเขาชวา70ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอและปลาเทพาจำนวน 390,000 ตัวซึ่งกรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไปมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถวันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569มีคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าร่วมพิธีโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเมื่อปี2538ภายหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เพื่อเป็นองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบทรงดำรงตำแหน่ง

นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการทรงวางแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการบรรเทาทุกข์ฟื้นฟูอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อประชาชนผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องมีภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันสนับสนุนเชื่อมโยงเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจร

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะจ๊ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดนะครับผมโอ้โหเจอกันอีกแล้วนะฮะโอ้โหหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลาน่าจะ5-6วันนะจ๊ะคิดถึงกันหรือเปล่าเนี่ยทักทายพี่ๆด้วยนะฮะวันนี้ก็วันจันทร์ที่13นะฮะกรกฎาคมแล้วเนาะแป๊บเดียวตอนนี้ก็จะเข้าสู่ในกลางเดือนละใกล้ละใกล้ละเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องฟ้าด้วยนะน้องฟ้าใสสวัสดีจ้าแอดมินพี่บอสเองนะฮะแล้วก็พี่ขาวดอนสวัสดีครับแล้วก็คุณชีวิตต้องทนนะขอเพลงระอันนะเดี๋ยวจัดให้นะครับพี่หนูเพียรสวัสดีครับพี่หนูเพียรสวัสดีพี่หนูเพียรด้วยนะครับผู้ใดเนี่ยเราเนี่ยพี่สำลีมาแล้วสวัสดีพี่สำลีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบอสสบายดีนะพี่สำลีนะฟังเพลงเพราะๆกันนะครับวันนี้แล้วก็สวัสดีพี่วิจิตด้วยนะฮะสวัสดีครับดีเจหนุ่มหน้ามนคนนักกอดบอสธีรพงศ์ทักทายครับรับฟังจากอำเภอวชิราบดขอไปฮะอ๋อพิจิตรจากพิจิตรนะฮะพี่วิชิตของเรานะฮะสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็พี่บุญเดือนมาแล้วสวัสดีพี่บุญเดือนด้วยนะครับแล้วก็พี่สิทธิ์ศักดิ์นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็พี่อัมพรด้วยนะ

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนนะครับจนถึง4 ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนที่อยากจะฟังเพลงนะฮะก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400หรือว่าจะคอมเมนต์มาทางไลฟ์สดก็ได้เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนเปิดให้ฟังนะฮะพี่อัมพรบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะได้ฟังแน่นอนนะครับวันนี้แล้วก็สวัสดีพี่พีรพลด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเจบอสสวัสดีครับสวัสดีพี่พัดด้วยนะฮะสวัสดีจ้าสวัสดีครับดีเจบอสสวัสดีครับแล้วก็พี่วัฒพรนะฮะสวัสดีนะครับพี่นูริงมาแล้วพี่นูริงบอกว่าแชร์ให้หนุ่มหน้ามนแล้วขอบคุณหลายครับผมที่กดไลค์กดแชร์นุ่มน้ำมนแล้วก็สวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่อรุณมาแล้วจ้าสวัสดีพี่อรุณครับผมสวัสดีครับช่วงนี้ทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยเรื่อยๆนะช่วงนี้นะแล้วก็สวัสดีพี่โต้งด้วยนะครับสวัสดีพี่โต้งจ้าพี่โต้งบอกว่าสุดยอดเลยครับฟังทุกเพลงทักทุกเพลงนะปรบมือสุดอยู่กันยาวๆเลยเนาะวันนี้นะครับผมอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์4689400นะครับวันนี้ดีเจนี่แบบพร้อมเลยนะฮะเอาสวัสดีเชฟพงเจนีด้วยนะอร่อยซอย59น้องจอกสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าในช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนนะฮะพี่ๆคนไหนฮะช่วงหน้าอยากโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่นะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะให้สิทธิ์สายแรกนะจ๊ะที่โทรเข้ามาขอเพลงในช่วงหน้าพร้อมที่จะคุยสายกับหนุ่มน้ำมนในช่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็เปิดให้เลยณตอนนั้นนะจ๊ะยังไงฝากด้วยนะฮะสายหน้าใหม่ของเรานะฮะพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะเพราะว่าหนุ่มน้ำมนรอรับสายอยู่เด้อ
1: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
0: ครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะขอขอบคุณโพซ่าบลองไลฟ์โกพัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองครับเอาเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันสักเพลงกันหน่อยนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่ของเรานะครับพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่หนุ่มน้องแต้ใช่ไหมจ้าวันนี
2: ้คร
1: ับ พี่หนุ่มน้องแต้ผมไม่ได้คุยกับพี่หนุ่มนานเลย
2: คร
1: ับ วันนี้เป็นไงบ้างครับพี่หนุ่มสบายดีฮะ
2: สบายดี
1: สบายดีตอนนี้เป็นไงบ้างฮะสุพรรณฮะอากาศเป็นไงบ้างฮะอากาศดีไหมเน
2: า
1: ะ
2: อากาศก็ดีแต่ฝนไม่ตกมาหลายวัน
1: แล้วแต่ก็ร้อนร้อนไหมพี่ฮะที่สุพรรณตอน
2: ร้อนร้อน
1: แสดงว่าร้อนมากๆเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
1: อ๋อโอเคครับวันนี้พี่หนุ่มน้องแต้ฮะวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: รักแท้หรือแค่คอนเทนต
1: ์รักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของดีเจพิมดา
2: ได้ครับ
1: โอ้โหเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับก็มอบให้นกสุพรรณให้ท้าวสามชุกให้พี่วันวิสาให้พี่สุวัฒน์แล้วก็ให้ทุกเกี้ยงทุกซ่าเลยที่ฟังคืนนี้ให้ดีเจด้วยแล้วก็น้องร่างใหม่ด้วยแล้วก็ให้เล็กโพกระจักด้วยครับ
1: โอ้ได้เลยครับพี่หนุ่มครับยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับแล้วก็แฟนเพลงลูกทุ่ง95ทุกคนเลยครับ
1: ได้เลยครับพี่ขอบคุณมากๆครับผม
2: คร
1: ับ สวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้จากพี่หนุ่มน้องแต้นะครับโหไม่ได้คุยกับพี่หนุ่มนานมากเลยนะจ๊ะผลงานเพลงที่ขอเข้ามารักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของพี่ดีเจพิมดานะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่น่ารักมากนะฮะก็พิเศษให้ทั้งพี่นกสุพรรณนะครับพี่วันวิสานี่แล้วก็ให้ FC ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะยังไงก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงน่ารักน่ารักจากสายหน้าใหม่กันเลยดีกว่านะครับผลงานเพลงรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จ้า

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ไปพูดหลอกกันยังมาคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยได้ยินดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยเร็วนิสัยเดียวกันเลย

อะไรเดินมาเลยกอดคนนอกใจรู้ว่าเขานอกใจก็อย่าไปกอดมันห่อนมันห่อนนะพี่น้องเอ้ย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลน์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคลนไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสติคอลครับขณะนี้20:41นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะครับสวัสดีพี่ออยด้วยนะครับผมพี่ออยมาแล้วพี่แต่สวัสดีจ้าน้องอะไรเนี่ยน้องฟ้าใสบอกว่าหนูดีว่างไงจ๊ะหนูดีไปไหนไม่รู้เหมือนกันเห็นแอบไปดูหนังกันมาซะด้วยนะฮะทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะครับพี่แต่แอบแซวด้วยน้ำเปล่าอร่อยใช่แล้วจ้ะอร่อยมากเลยเสียดายจืดไปหน่อยเนาะมันน่าจะหวานหวานนิดนึงเสียเปียกสวัสดีครับเสียเปียกสวัสดีเสียเปียกด้วยนะฮะผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับเอาละช่วงนี้ขออนุญาตจัดเพลงตามคำขอกันหน่อยนะฮะในช่วงนี้ยาวๆไปกับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: DPA เงินฝากคุณรอคุ้มครองโทร1158
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กับผม 20:51 นาทีนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะฮะจากธนาคารออมสินนั่นเองฮะต้องบอกว่าห้ามพลาดนะครับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทครับแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1วันที่1วันที่16พฤษภาคม2569ครับรางวัลพิเศษรวม1ขออภัยฮะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2659ครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทจำนวน10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะครับนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมที่ช่วยคุณแล้วก็ออมเงินได้อย่างมั่นใจนะฮะเงินต้นไม่หายและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ครับขออภัยครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าและที่ซื้อสลากเพิ่มครับและลูกค้าเดิมถือเป็นครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีฮะที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มและเงินรางวัลเต็มๆ

0: ไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายๆนะฮะซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะฮะวันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ครับทางเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อชีวิตนั่นเองนะครับ
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับมองไม่ขับกลับแท็กซี่ก็ตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะฮะยังไงพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02 2481366ครับแล้วเจอกันชั่วโมงที่2จ้า

0: ลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันญาติทยอยรับร่างเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวด้านเจ้าของร้านยังอยู่ ICU ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่ได้ประสานให้ครอบครัวของ10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาอ่อนศรีอายุ24ปีสังกัดกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลเข้ารับร่างเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านสันสายงามอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าระหว่างที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนโลงศพขึ้นรถกู้ภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งญาติได้จุดธูปและเคาะโลงพร้อมกล่าวเรียกให้ผู้เสียชีวิตกลับบ้านท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของคนในครอบครัวในขณะที่เพื่อนตำรวจสันติบาล3มาร่วมส่งร่างเป็นครั้งสุดท้ายหลายคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เนื่องจาก10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาเพิ่งได้รับการประดับยศได้เพียง3เดือนแต่กลับต้องมาจากพร้อมกับเพื่อนตำรวจอีก1นายคือ10ตำรวจตรีสิทธิโชคซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันด้านครอบครัวของนางสามณีรัตน์บ่มกลางอายุ38ปีเดินทางมารับร่างสามีของผู้เสียชีวิตซึ่งเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกันไม่ถึง1เดือนร่ำไห้ด้วยความอาลัยโดยญาติจะนำผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลณบ้านโคกกลางอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดผู้เสียชีวิตรายที่28ซึ่งกทม.เพิ่งยืนยันการเสียชีวิตเมื่อเวลา 18:11 นถูกนำมาถึงนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้แก่นายนัญญพัฒน์ธรรมนิธาอายุ33ปีมือกลองวงทศกัณฐ์ในขณะที่เพจโรงเบียร์ณลาดพร้าวโพสต์ข้อความเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาว่าเจ้าของร้านอาการสาหัสยังอยู่ในห้อง ICUภาวุฒิเข้าพบ DSI แสดงความบริสุทธิ์ใจครั้งที่2หลังทราบมีชื่อถูกออกหมายจับคดี Forex นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเดินทางไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังทราบว่ามีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน Forex โดยระบุว่าเพิ่งทราบเรื่องในช่วงบ่ายของวันนี้หลังจากก่อนหน้านี้ติดตามข่าวและทราบกระแสข่าวว่าจะมีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและนัดหมายว่าจะนำเอกสารเพิ่มเติมมาชี้แจงจึงตัดสินใจเดินทางพบเจ้าหน้าที่ทันทีที่ทราบว่ามีชื่อของตนเองอยู่ในหมายจับเพื่อยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลบหนีและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งปัจจุบันตนยังปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามปกติไม่มีเหตุที่จะหลบหนีย้ำว่าจะให้ข้อมูลทุกประเด็นที่เจ้าหน้าที่ต้องการส่วนการออกหมายจับทั้งที่เคยเข้าพบพนักงานสอบสวนมาโดยตลอดนายภาวุฒิกล่าวว่ารู้สึกแปลกใจเพราะที่ผ่านมาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ

0: และเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีตำแหน่งหน้าที่ชัดเจนจึงไม่เข้าใจเหตุผลของการออกหมายจับสำหรับประเด็นที่ก่อนหน้านี้โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตว่าคดีดังกล่าวอาจมีการใช้อำนาจเกินสมควรนายประวุฒิชี้แจงว่าเป็นเพียงการตั้งคำถามเนื่องจากเห็นว่าคดีนี้มีความรวดเร็วผิดปกติเมื่อเทียบกับคดีอื่นส่วนจะเป็นเกมการเมืองหรือไม่ยังไม่สามารถยืนยันได้เพราะไม่มีหลักฐานแต่เป็นข้อสงสัยที่เชื่อว่าหลายฝ่ายในสังคมกำลังตั้งคำถามขอย้ำว่าตนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการ Forex ไม่ได้เป็นผู้ชักชวนบุคคลใดมาลงทุนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงประชาชนจึงไม่เข้าใจเหตุผลที่ตนกลายเป็นผู้ต้องหาและถูกมองว่าเป็นเป้าหมายหลักของคดีเอกนิติประชุมเชื่อมข้อมูลธุรกรรมการเงินอุดช่องโหว่เงินเทานายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยเปิดเผยว่าเงินที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพหลอกไปจากประชาชนถูกโยกย้ายต่อเนื่องหลายทอดเพื่อลบร่องรอยเริ่มจากการโอนบัญชีธนาคารหนึ่งแล้วโอนต่อไปอีกบัญชีหนึ่งอย่างรวดเร็วจากนั้นแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้ตรวจสอบยากขึ้นบางส่วนนำไปซื้อทองคำเพราะซื้อขายง่ายและแปลงเป็นเงินสดคืนได้เร็วสุดท้ายมักไหลผ่านบริษัทที่จดทะเบียนไว้บางหน้าก่อนจะออกนอกประเทศมาตรการที่รายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะอนุกรรมการจึงไม่ใช่มาตรการที่แยกจากกันแต่คือการปิดช่องโหว่ทีละจุดตามลำดับเส้นทางธุรกรรมผิดกฎหมายในระยะต่อไปคณะอนุกรรมการจะเดินหน้าขยายการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมตัวกลางทางการเงินทุกประเภทให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด Connect the Dot ซึ่งหมายถึงการต่อจุดข้อมูลจากทุกหน่วยงานให้เป็นภาพเดียวกันเพื่อสกัดกั้นความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
4: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:09 นครับในช่วงของผลิตเพลงฮิตฮิตสีผ้าครับตอนนี้สารน้ำมันของเรานะฮะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่ดงครับผม
3: ครับผม
2: พี่ดงโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
3: สกลนครครับ
2: โอ้สกลนครอำเภอใดนอครับ
3: อำเภอว่านอนครับ
2: อำเภอว่านอนฝนตกบ่ครับอีสานบ้านเฮานี
3: ่อันตกแน่บ่ตกแน่ครับ
2: อ๋อตกแน่บ่ตกแน่เนาะครับมื้อนี้ก็บ่ทันได้ตกกันเนาะครับ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: อ๋อพี่ดงครับมื้อนี้พี่ดงโทรเข้ามาหน้าไม้มื้อนี้ขอเพลงเนาะครับมื้อนี
3: ้ขอเพลงแผลใหม่นะครับของมิวนะคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แผลใหม่ของมิวโอเคนะฮะเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
3: ทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการนะครับ
2: อ๋อได้เลยครับพี่ดงครับก่อนว่างสายผมรบกวนพี่ดงพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ครับผม
2: โอเคครับเผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: สีเต็มคำ
3: สีเต็มคำ
2: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: อร่อยครบรสจดในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ขอบคุณหลายๆครับพี่ดวงเดี๋ยวนุ่มหนามุ่นจะถ่ายได้ครับเด้อ
3: ครับขอบคุณหลายครับ
2: ครับผมสวัสดีครับเอาละครับผมสายน้ำไม้จากพี่ดงนะสกลนครอำเภอวานอนขอเพลงเข้ามาแผลใหม่นะฮะโอ้โหเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคกันเลยนะครับ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ครับผมจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงค้นพานทางพี่น้องครับของเอ็กสุภกิจนะครับซิงเกิลใหม่จากเอ็กสุภกิจนะครับพี่น้องค้นทางค้นพานทางนะครับสังกัดจอห์นนี่มิวสิกนะฮะคำร้องทำนองตะมิสเตอร์แคนเรียบเรียงน้ำวายล้อมเด็ดนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานเพลงแบบช้าๆซึ้งๆนะฮะที่แบบกระแทกใจในเรื่องของความรักนะฮะที่มันผ่านมาแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นคู่กันนะฮะโอ้ต้องบอกว่าเจ็บมากนะฮะอย่างนี้ก็ฝากด้วยนะฮะผลงานเพลงใหม่จากเอ็กซ์สุภกิจจ้ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:45 นะฮะในช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ันไปซื้อกันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันการเงินคุ้มครองเงินฝากนะครับเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมแล้วก็ผลงานเพลงไหนที่ขอเข้ามานะครับหนุ่มน้ำมนต์อาจจะไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือจริงๆนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเจอกันใหม่กับหนุ่มน้ำมนต์หนุ่มน้ำมนต์เช่นเคยครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับฝากติดตามด้วยนะฮะเพราะว่าหนุ่มน้ำมนต์จะมาจัดประมาณจันทร์อังคาร2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะฮะยังไงฝากติดตามไปด้วยกันละกันนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอสมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

กับความทรงจำกับชาเก่าๆบางครั้งมันก็ทำให้เรานึกถึงช่วงเวลาดีๆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พลาดโดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันเวลานี้กับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะเราจะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนกันละกันนะคะวันนี้3เพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะฮิตมาราธอนของเราเป็นเพลงที่มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับท้องฟ้าท้องฟ้านี่มีเพลงเยอะมากนะเพราะว่าสามารถที่จะส่งต่ออารมณ์ได้หลายรูปแบบเพราะว่าบางทีท้องฟ้านี่มีหลายสีนะท้องฟ้าสีฟ้าสดใสหรือบางทีสีแดงสีส้มก็ต่างอารมณ์ต่างความรู้สึกกันไปนะคะเริ่มต้นมากับฟ้ายามแรงนะคะงานจากน้องมินตราอินทิรานะคะแล้วก็ต่อด้วยก้อนขี้ฟ้าเต๋าภูสินนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ฟ้าเอ้ยฟ้าแจ็คลูกอีสานนั่นเองนะคะกับฮิตมาราธอนของเรา3งานเพลงค่ะในช่วงนี้นะคะกับฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อค่ะผู้ฟังขานะคะตันก็ขออนุญาตนะคะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะคะกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะที่ไฟไหม้นะคะที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวด้วยนะคะก็โอ้โหนะคะหน้าฟีดตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเราเป็นนักร้องด้วยเนาะเราก็อยู่ในวงการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นคนใน Facebook เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการเนี่ยเขาก็จะพูดถึงแล้วก็แชร์แล้วก็บางคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ชิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเสียใจอย่างมากนะคะเสียใจอย่างมากเลยแล้วก็อยากจะให้ผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านลักษณะเดียวกันหรือร้านอื่นๆนะคะเพราะว่าในร้านเนี่ยที่มีการทำอาหารหรือใดๆที่มันก็เกิดความร้อนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้นะคะดูแลตรงนี้นะคะมากขึ้นนะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันคือความปลอดภัยแล้วก็ความสบายใจความไว้ใจนะของลูก

ค้าด้วยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุโศกอนาถกรรมแบบนี้ขึ้นอีกนะขึ้นอีกเลยนะคะนะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะมานะมาพูดกันต่อเรื่องของเราดีกว่าอ่ะนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางนะคะอ้าวทบทวนกันนิดนึงโอ้วันนี้หันไปขวามือคุณผู้ฟังนะโอ้โหวันนี้สายเยอะมากๆคิดถึงกันละสิใช่ไหมล่ะนะคะโอ้คิดถึงเหมือนกันคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าไม่เจอกันเสาร์อาทิตย์โอ้สองวันคิดถึงมากนะตอนนี้ก็คิดถึงอยู่นะแต่ว่ายังมีแบ่งความคิดถึงไปบ้างในช่วงวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตันมาจัดรายการเพิ่มด้วยนะคะสำหรับวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะคะบอกทุกวัน บอกตลอดก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะเพราะว่าเรามีเกสต์พิเศษนั่นก็คือศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็จะมาพูดคุยกับเราด้วยเปิดเพลงพ่อชายพูดคุยถึง เรื่องราวเก่าๆที่มาที่ไปของเพลงในยุคนั้นๆอะไรเงี้ยนะคะน้องๆเดี๋ยวนี้เด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ก็มีความสนใจนะคะมาฟังกันเยอะฟังพ่อหนูก็ชอบบอกให้พ่อร้องเพลงอยากให้พ่อแบบมีชีวิตชีวาแฮปปี้พ่อก็แบบมีความสุขนะคะนะทักทายผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุสมท. Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะจ๊ะนะโอ้โหทางออนไลน์ของเรานี่คึกคักมากจริงๆนะคะที่เพจ LTM FM 95เราไลฟ์ทุกชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยากจะเห็นหน้าดีเจนะฟังเสียงแล้วอยากเห็นหน้าสามารถเข้ามาทักทายตรงนี้ได้แล้วก็พิมพ์แชทกันแบบสดๆเลยเนาะนะคะหรือว่าจะฟังเสียงทางออนไลน์ก็ได้นะคะดาวน์โหลดเอาไว้เลยนะคะแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรา Mcord Connect นะคะ Mcord Connect เนี่ยจะรวมทุกคอนเทนต์เลยนะคะของทางอสมทไม่ว่าคุณผู้ฟังนะคะจะอยากฟังเพลงนะเพลงลูกทุ่งของเรา FM 95ลูกทุ่งมหานครนะหรือว่าจะฟังข่าวฟังข่าวจะเป็น 100.5 ฟังข่าวกีฬา Active Radio 99นะคะหรือจะเป็นเพลงสากลกับ Med 107นะคะ Med 107ก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคือติดตามข่าวสารนะคะบ้านเมืองของเรานะคะจากทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยที่นี่ Mcord Connect นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากทุกช่องทางเลยเนาะเราจะได้ไม่ขาดการติดต่อสื่อสารกันนะคนเรามันคิดถึงกันแล้วก็ต้องมีหลายๆช่องทางทุกวันนี้คุณผู้ฟังเป็นความผูกพันของหนูและเพื่อนๆ นะคือยิ่งสนิทกันเนี่ยเราจะคุยกันหลายช่องทางมากก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางทีส่งชอบแชร์คลิปใน TikTok เนี่ยส่งอินบ็อกซ์ให้เพื่อนเสร็จปุ๊บนะคนเดียวกันนะคุณผู้ฟังสมมติว่าเพื่อนชื่อ A ส่งคลิปใน TikTok ให้ A เสร็จปุ๊บก็ไปส่งคลิปใน IG ให้ A แล้วก็คุยกันในนั้นเสร็จปุ๊บก็มาคุยกันใน LINE แล้วก็ไปคุยกันใน Facebook คือมันที่งงเหมือนกันว่าเพื่อนคนเดียวจะคุยทำไมหลายช่องทางมีใครเป็นเหมือนหนูมั้ยนะจริงๆนะสมัยนี้คือเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเราก็ไปเห็นอะไรจากอีกช่องทางหนึ่งเราก็อยากจะส่งให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยให้คนสนิทเราเลยเนาะนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะต้องมีทุกช่องทางเอาไว้ติดต่อกันนะคะโดยเฉพาะ LTM FM 95นะคุณผู้ฟังใครที่บอกว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยอ่ะดีเจลูกตาลไม่เป็นไรพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้เจอกันแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะใครที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์นะคะกับสายชิลฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังขาสายชิลฮิวใจรับสายหน้าไมค์1สายในชั่วโมงนี้ใครอยากคุยกันโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะตอนนี้เบอร์ค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันเดี๋ยวสักครู่อาจจะต้องมีการแรนดอมนะคะสุ่มมา1เบอร์เนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยที่โทรเข้ามานะคะ022481366นะคะเบอร์ของเรา022481366นะคะแต่เชื่อเลยว่ามีคุณผู้ฟังแฟนรายการหลายๆคนนะคะที่เมมเบอร์นี้ไว้เป็นเบอร์พิเศษฮ่าอาจจะเป็นร่วมหัวใจก็ได้ใครจะไปรู้แน่ฝากไว้ด้วยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปรับสาย1งานเพลงน่ารักน่ารักมอบให้กับคนขี้อายก็แล้วกันนะคะงานจากเพลงมิหนูมิเตอร์ที่ไอ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาค่ะสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วแล้วก็โอ้โหตรงใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยากจะพูดคุยอะไรนิดนึงนะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่หนุ่มค่ะ
2: ครับสวัสดีครับน้องสาว
1: สวัสดีค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคะในเรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้น้องพี่หนุ่มเนอะ
2: ใช่
1: ใช่แล้วก็เนี่ยแล้วเห็นพี่หนุ่มโทรมาพอดีเพราะพี่หนุ่มก็เป็นทำงานเป็นกู้ภัยด้วย
2: ครับผม
1: นะคะก็เลยอยากจะให้แชร์เรื่องราวนิดนึงคือหมายถึงว่าแบบมีประสบการณ์คล้ายๆเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะก่อนหน้านี้หรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าบอกเป็นวิทยาทานว่าเราควรจะทำยังไง
2: ส่วนมากนะเรื่องดับเพลิงผมไม่ค่อยเป็นแต่ผมเป็นเรื่องไอ้โกไปตามถนนได้มากกว่าทาง
1: นั้นค่ะค่ะนะคะแต่ว่าก็ติดตามอยู่ใช่ไหมคะพี่
2: ผมติดตามอยู่
1: ค่ะหลายๆคนเขาก็โหนะสูญเสียเยอะๆมากๆนะคะเพื่อนๆเ
2: องเนี่ยผมเยอะมากเยอะมากโลกาวเยอะมาก
1: โลกาวเยอะมากแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการป้องกันแล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้มากกว่านี้นะพี่หนุ่มนะ
2: ครับผมใช่ครับผม
1: นะคะตอนนี้พี่หนุ่มทำงานอยู่ป่ะคะเนี่ยหนูรบกวน
2: ก็นอนอยู่บนรถแต่ผมยังไม่มีอะไรเลย

0: ไม่ต้องมีเหตุเนาะวันนี้ไม่ต้องมีเนาะนอนฟังเพลงไปเรื่อยๆดีกว่า
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นะคะโอเคค่ะพี่หนุ่มคะในวันนี้1งานเพลงเพลงอะไรดี
1: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอครับผม
0: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมนแคนแก่นคูเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผม
0: จ๋าแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหม
1: ก็เมื่อวานทุกสายแล้วเพื่อนที่ร่วมงานด้วยกันฮะ
0: อ๋อเพื่อนที่ร่วมงานด้วยกันตอนนี้มีที่อยู่ด้วยกันตรงนั้นกี่คนคะหลายคนไหม
1: มีกองร่วมใจร่วมตันยูแล้วก็กองใจเด็ก3คันจอดอยู
0: ่โอ้โอเคส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนเลยนะคะได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะออกทำงานทุกคืนเลยจ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลหัวใจของเรากับเพลงที่พี่หนุ่มแนะนำเข้ามานะคะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมนแคนกันคูนค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ในช่วงสายชิวหิวใจนะคะคุณผู้ฟังที่มีเพลงพิเศษอยากจะฟังนะคะหรือว่าอยากจะจองสายหน้าใหม่แบบพี่หนุ่มกู้ภัยเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีก1สายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตลอดทั้งชั่วโมงนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะวันนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เพลงที่ฝากเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดให้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปทักทายสมาชิกนะคะผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อนะคะมีงานใหญ่มีงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับ Y Entertain Awards 2026ค่ะเริ่มขึ้นแล้วนะคะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026งานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ค่ะซึ่งปีนี้นะคะมาในคอนเซ็ปต์ไทยSilk Curtain and the Golden Lotus ค่ะบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะคะได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลนะคะซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันว่ามีใครกันบ้างในแต่ละรางวัลนะคะรางวัลแรกค่ะ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะคะ Y 1 ติวเตอร์ยิม Y 2 ภูพาเวล Y 3 ฟอร์ดพีท Y 4 ลูกหมีซอนย่าและ Y 5 หลิงออมค่ะรางวัลที่2นะคะ Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์นะคะ B 1 เก่งหฤทธิ์B 2 พาเวลนเรศ B 3 พีทวัสุทร B 4 ภูกริตตินและ B 5 ฟอร์ดทิติพงค่ะนะเป็นไงรายชื่อนะคะอ้าวไปกันต่อรางวัลที่3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์นะคะ G 1 จินนี่ณัฐนิชา G 2 เจน่าแองเจลิน่าG 3 B My จิรัชยา G 4 ฝ้ายพีรยาและ G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะมาแรงมาแรงนะไปกันต่อค่ะรางวัลที่4นะคะ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งนะนะคะอ้าว R 1 จินนี่เจน่า R 2 ตีตีป๋อ R 3 ฝ้ายอตอมR 4มีพัดเอย่าและ R 5อุ้มแบมนะคะยังไม่หมดค่ะมารางวัลสุดท้ายของเรานะคะกับ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมนะคะ N 1เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 #SoSoLamT นะคะ N 2พิษรัก Poisonous Love N 3พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมูนะคะ N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5 Not the best but still good ค่ะแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะมาแรงมาแรงมากๆรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนกันบ้างอย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net/vote นะคะเอาล่ะโอ้ยนะแต่ละรายชื่อนะคะหรือนะฮะจากทางเว็บไซต์แล้วนะคะหรือจะโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะคะ eMOS eMOS นะคะโหวตได้เลยโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นนะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นแฟนคลับใครอยู่จัดเลยนะคะโหวตเลยนะคะกับว่า Entertain Award 2026ค่ะขอบคุณมากๆเลยโอ้โหตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะจังเลยเดี๋ยวนะอนุญาตทักทายก่อนนะจ๊ะน้องหนูดีบอกมีพี่เก่งด้วยใช่นะคะเก่งฮริสนะคะสวัสดีพี่สม

ยศนะคะพี่เสือดงอยู่นาน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่เอิร์กพี่เอิร์กหมายดีพี่เล็กยินดีพี่กฎชมนพี่นักรบนะคะแล้วก็พี่แก้วตาบอกว่าโอ้ยเพลงอายมนแคนเพราะค่านี่แหละนะคะถูกใจสาวๆแล้วก็สวัสดีพี่สุรีนะมีใครอีกเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนนะคะพี่กัญญาพัฒน์บอกสวัสดีคุณลูกโหนดด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่นงรักนะคะพี่จรัสนะคะพี่ศักชัยอ่ะนะมาแล้วมาแล้วนะขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะพี่นารีนะคะข้อความค่อนข้างเยอะมากๆวันนี้นะคะด้านบนถ้าเกิดว่าเลื่อนไปทักทายยังไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณผู้ฟังยังอยู่ในไลฟ์อยู่ยังไงพิมพ์เข้ามาอีกทีนึงนะคะสวัสดีพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะส่งหัวใจเข้ามารัวๆเลยตอนนี้นะคะทักทายมาได้เลยตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็พี่วิจิตด้วยนะคะจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเพราะว่าทาง SMS เนี่ยเขาส่งมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ตาลขอเพลงจันของพี่หญิงทิติการหน่อยค่ะจากน้องโบนัสนะคะเอ้ามันได้อยู่แล้ว

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ้าวนะจัดงานเพลงให้นะคะขออนุญาตขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงนะคะป้าแป๊วจากลาดกระบังบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่จอยโรมิตรเต้ยก่อสร้างเอ้าจัดไปค่ะ
2: ไปกันต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลงแรกเนาะที่พี่จ่อยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จ่อย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียว

0: เขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
12: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะกับสายเจ้าว่าอาร์ตมหาหอยในเพลงนี้นะคะพี่เมย์จากนครพนมนะคะฝากเข้ามา
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะจัดให้เลยนะคะกับกำลังที่แนะนำเข้ามาใครเอ่ยโอ้พี่สวนทุเรียนคุณหญิงจากยะลาบอกว่าขอเพลงพี่หลวงไก่กับขวัญใจพี่หลวงอ่ะจัดไปค่ะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะไปต่อชั่วโมงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่กันก่อนกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะคุณผู้ฟังคะในแค่ในชั่วโมงนี้นะคะเรามีเพลงอีกเยอะมากๆแล้วก็สายหลังใหม่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะวันนี้นะไม่รู้จะเปิดหมดไหมคงจะไม่หมดแต่ว่าขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าแปะไว้ก่อนนะเจ้าติดไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังจ๋านะว่าแต่ว่าเดี๋ยวเปิดให้เยอะที่สุดโอเคมาเริ่มเลยดีกว่านะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคอ้าว4งานเพลงต่อเนื่องและ1สายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วนะคะจากนครพนมเลยล่ะสวัสดีค่ะพี่วูด
5: สวัสดีครับลูกตาล
4: สวัสดีค่ะโอ้โหเสียงสดใสมาเลยนะคะ
5: ครับผม
4: จ้าเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
5: ไม่เคยสักทีเลย
4: ไม่เคยสักทีเลยแสดงว่าวันนี้เป็นวันแรกครั้งแรกเลยนะพี่วุฒินะ
5: ครับเป็นวาสนาของผมจริงๆครับ
4: โอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นค่ะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ติดตามกันมานานแค่ไหนแล้วคะพี่วุฒิ
5: ว่ามาเป็นปีแล้ว
4: ค่ะ
5: กลับมาเมียนมาเป็นปีแล้ว
4: ฟังทางไหนจ๊ะวิทยุหรือว่าออนไลน์
5: คือฟังจากวิทยุครับเดี๋ยวนี้ผมนอนอยู่กระท่อมคนละกระโถนี
4: ่อู้ยอยู่กระท่อมแสดงว่าอากาศดีสุดๆเลยสิคะเนี่ย
5: ครับชีวิตผมมีแต่ต้นไม้ล้อมรอบ
4: จ้ะอากาศดีพี่วุฒิปลูกอะไรคะแถวๆนั้น
5: มีลิ้นจี่มีลิ้นจี่มีสวนยา

0: สวนเยอะสวนยางไม่ใช่ของเมืองกับลิสีแต่ของผม
1: มีเยอะไหมจ้าปลูกกี่ต้น
0: ประมาณ20-30ต้นนั่นแหละ
1: โอ้อันนี้คือปลูกไว้กินเองอะไรเงี้ยแจกจ่ายหรือว่าส่งขายด้วย
0: ขายก็ขายแต่ตั้งบ้านตั้งหมู่บ้านจ้ามาเลยขายบ้างกินบ้างเนี่ย
1: ขายบ้างกินบ้างขายแถวแถวบ้านอะไรอย่างงี
0: ้ครับ
1: นะคะ
0: ครับ
1: นะจริงๆแล้วอ่ะพี่วูดคือชีวิตวิถีชีวิตนะคะของพี่วูดเนี่ยที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้จะบอกว่าคนในเมืองอิจฉามากๆแล้วก็เป็นชีวิตในฝันของหลายๆคนด้วยนะ
0: ครับ
1: นะคะฝนตกไหมจ๊ะที่นครพนม
0: เดี๋ยวยิ่งรถไปแล้วครับเดี๋ยวยิ่งรถไปชั่วโมงสองชั่วโมงแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อแสดงว่าวันนี้ตกไปแล้ว
0: คร
1: ับ โอ้วันนี้ก็นอนหลับสบายเลยเย็นๆนะพี่เนาะคืนนี้
0: คืนนี้นอนไม่หลับนอนฟังอยู่ดังแต่ลูกจันคุณเจ้าเจ้าละไม่โอ้ยคนสวยยืนยิ้มครับย
1: ิ่
0: งเด็กคนอื่นพูดว่าคนสวยคนสวยคงจะจริงนั่นแหละ
1: วันที่หนูก็โม้ไปก็มีพี่วูดเดี๋ยวไปเชื่อเขาโอเคได้เลยค่ะวันนี้ยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามมานานแล้วก็วันนี้โทรเข้ามานะคะ
0: ยิ่งยิ่งตอนที่สี่ที่ห้าผมยิ่งฟังใหญ่แล้วเลยเปล่าครับก้าวถึงมีห้านี่
1: จ้าจ้าขอบคุณมาก
0: จากพี่สี่
1: ใช่ใช่พี่สี่เนาะช่วงตีห้าฟังข่าวด้วยเนาะฟังข่าวด้วยฟังเพลงด้วยขอบคุณค่ะอ่ะแล้ววันนี้พี่วุฒิโทรมาทั้งทีแล้วได้คุยสายแล้วมาอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ฟังเพลงช้ำรักจากอุบล
1: ช้ำรักจากอุบลสิทธิพรสุนทรพจน์เนาะ
0: ครับ
1: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่วุฒิ
0: มอบคนให้คนหนึ่งที่อยู่มุกดาหาร
1: อันนี้ใครคนหนึ่งที่อยู่แล้วเขาฟังไหมที่มุกดาหารเขาฟังหรือเปล่า
0: เขาก็ฟังบ้างไหมฟังบ้างนะถามเขา
1: อ๋อเหรอโอเคโอเคร
0: ับบ้างรับบ้างฟังบ้างเขาพูดอย่างนั้น
1: เนาะโอเคแสดงแต่ว่าวันนี้เขาน่าจะรอฟังอยู
0: ่ก็คงอย่างนั้นแหละผมตอนเย็นๆผมพูดกับเขามาแล้วว่าผมจะโทรทีมาที่อย่าง95
1: อ๋อโอเคโอเคค่ะโอเคงั้นจัดไปอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามา ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่วูดพูดตามหนูเลยนะคะค่อยๆไปทีละประโยคสั้นๆเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ส
1: ีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิง
0: ห์
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันขอบคุณมากๆเลยถ้ามีโอกาสโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์กันอีกนะคะพี่วุฒินะ
0: เดี๋ยว 2-3 วันผมโทรมาอีก
1: โทรมาได้ถ้าไม่ได้คุยก็ฝากเพลงไว้ได้เนาะ
0: ครับครับครับครับ
1: ขอบคุณ
0: พอจะรู้อยู
1: ่เนาะน่ารักมากๆขอบคุณพี่วุฒินะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ผ้าคุณผู้ฟังขานะคะเนื่องจากว่าเพลงเข้ามาเยอะมากๆจะเปิดให้เยอะที่สุดในช่วงนี้เลยเนาะซีงานเพลงต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวไปฟังกันนะว่าจะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้ช้ำรักจากอุบลสิทธิพรสุนทรพจน์ค่ะ

0: ิดสิมา
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรที่เปิดไปจากใครกันบ้างที่แนะนำเข้ามานะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับช้ำรักจากอุบลสิทธิพรสุนทรพจน์ต้องมีนิดหนึ่งนะจากพี่วุฒินะคะนครพนมเนาะจากสายน้ำใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยเสียน้ำตาที่คาเฟ่สอนเพชรสอนสุพรรณนะคะจากแม่พรนะคะแม่พรโทรมาจากจังหวัดแพร่นะจ๊ะแฟนรายการประจำของเราเลยแล้วก็มาที่น้ำตาลาไซค่ะ

สายันสัญญานะคะเมื่อสักครู่กับพี่บังละสตูลและก็ที่จบไปเมื่อสักครู่แท็กซี่กับนางโลมนะคะพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะจากพี่วิทยาศรีสเกตค่ะพูดถึงพี่ยิ่งยงก็จริงๆแวะเข้ามาทักทายเราบ่อยครั้งชอบมาแซวน้องไง พี่ยิ่งยงบอกว่าฝากเปิดสักเพลงนึงอะไรก็ได้นี่ไงนะมีคุณผู้ฟังขอมาพอดีเลยนะคะก็ยินดีนะคุณผู้ฟังค่ะจะเพลงเก่าเพลงใหม่นะคะเพลงลูกทุ่งอีสานอินดี้แดนซ์กระจายอะไรก็โทรเข้ามานะคะฝากเอาไว้ได้นะคะแต่ก็พยายามที่จะเปิดให้เยอะที่สุดนะคะในช่วงเวลาของเราที่มีอยู่ตรงนี้นะอ้าวทักทายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่จรัสนะคะพี่บูมธนากรนี่นะแล้วก็มีพี่จรันโอ้พี่จรันทองบัวนะคะมาดึกเลยวันนี้นะคะคุณแม่ธัญชานะคะพี่ประเดิมค่ะพี่อภิสิทธิ์นะคะบอกฟังถึงเที่ยงคืนเลยนะคะพี่สุทัศน์บอกเพลงถูกใจครับนี่อันนี้หนูไม่ทำแบบว่าพูดไม่ชัดนะเขาเขียนมาอย่างนี้เพลงถูกใจครับนี่ขอบคุณค่ะพี่นักรบด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ทักทายเข้ามาผ่านทาง Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึงทาง SMS ด้วยอุ๊ยน่ารักมากน่ารักมากเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความหน่อยนะจ๊ะมีกุหลาบดอกวาเลนไทน์มานะคะของน้องเพชรคทาวุฒิมีกลางดาวจากพี่วิภานะคะกลางดาวน้องไรอันของไม่ใช่ของจากคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดด้วยบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลคนสวยและเสียงดีนะเขาบอกว่าไม่ได้มาขอเพลงนะคะแค่ส่ง SMS มาทักทายก่อนนอนค่ะจากพี่รุ่งนะคะขอบพระคุณพี่รุ่งมากๆเลยนะเมื่อวานนี้ก็มีข้อความส่งเข้ามาน่ารักมากยาวมากด้วยนะส่งมาทาง SMS แล้วก็บอกว่าไม่ต้องอ่านออกอากาศนะคะคุณพี่เขินแต่ว่าเขาส่งมาแบบให้กำลังใจนะคะขอบคุณดาวทั้ง10ดวงจากพี่ประเดิมด้วยแล้วก็สวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะเพิ่งเข้ามาตอนนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะพี่อนันต์จากโคราชบอกอยากฟังเพลงของพี่ชัยโยธนวัฒน์นะคะไอ้หนุ่มหน้าบ้านจัดไป

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่นะคะจากออยแสงสินค่ะในชั่วโมงนี้กับเพลง แชทกับอ้ายค้างสายกับเขาเฮ้ยได้ไงอ่ะแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาเออนะออยแสงสินเขาว่าอย่างนั้นนะคะจากสังกัดซาวมีแฮงเรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยภูมิหัวตะพานและเรียบเรียงโดยบอนธีรพงศ์อ่ะไปฟังเพลงนี้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับแชทกับอ้ายค้างสายกับเขานะคะอีกหนึ่งงานเพลงดีๆจากออยแสงสินนะคะเออนะหลายคนฟังแล้วบอกว่าเออมันมีนะเรื่องแบบนี้มันมีจริงนะนั่นน่ะสินะเออความรักที่ดีคือความรักที่แค่2คนพอนะคุณฟังนะ เออไม่ต้องเพิ่ม3 4 5 6 7 8 9 10เออมันเหนื่อยมันเหนื่อยนะคะอ่ะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะฟังรู้สึกว่าโดนจิตโดนใจมันจี๊ดเหลือเกินหรือว่าเป็นแฟนคลับของออยแสงสินอยู่แล้วนะคะก็ขอกันเข้ามาได้เลยเยอะๆนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะจ๊ะกับแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาจ้า
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อค่ะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จาก2หนุ่มเออเปิดแต่เพลงผู้ชายดูสินะ เอออ่ะบอกได้จับสลากเป็นแฟนบอได้จับสลากเป็นแฟนนะคะลำเพลินวงศกรนะคะอยู่ในฮิตที่16ค่ะจากแกรมมี่โกแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยตี3งานจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะดีเจที่น่ารักน้องชายของเรานี่เองนะคะฮิตที่9นะคะอ้าว2เพลงนี้จัดให้เลยค่ะกับเพลงฮิต

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: โอ้โหวันนี้เนี่ยสายจากนครพนมมาหลายสายเลยนะคะแล้วก็เพลงนี้ทนเหงาทำไมนะคะของพี่เดวิดอินทีก็มาจากนครพนมนะคะพี่จอยนะฝากเข้ามานะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าเพลงเหลือเยอะมากคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะพรุ่งนี้เนาะนะพรุ่งนี้เราอยู่กันต่อเราอยู่กันตลอดทั้งสัปดาห์นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยเนาะนะคะ16:00 น.ถึง 19:00 น.นะคะแต่ว่าตอนนี้อ้าวไปกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกอยากฟังของพี่ต้อมเรนโบว์กับความในใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับเพื่อนเพลงหวานแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะ

0: นี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: 3ผลงานเพลงนะคะมอบให้ต้นชั่วโมงเป็นสิริมงคลนะคะทำให้จิตใจของเราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นกับข่าวสารบ้านเมืองทุกวันนี้ที่เราประสบพบเจอนะคะขอพรพระพิฆเนศวัดป่าแดดนะคะโดยดอกแคร์ท็อปไลน์และตอนนี้นะคะดอกแคร์ท็อปไลน์ก็เข้ามาอยู่ในไลฟ์กับพวกเราแล้วด้วยนะคะผ่านช่องทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกับศิลปินที่คุณชื่นชอบได้เลยนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะวอนหลวงพ่อรวยจากอ้ายมนแคนแก่นคูนนะคะและปิดท้ายด้วยหลวงพ่อห้ามจนนะคะจากพี่สิรินทาของเรานี่เอง3ผลงานเพลงมอบให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์นะคะมีจิตใจที่สว่างสวายเข้มแข็งและเบิกบานเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่าเศร้าสลดนะคะหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อจิตใจเราขอให้คนไทยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็เรียกว่าฟื้นฟูจิตใจของตัวเองให้กลับมาเป็นปกติดีที่สุดแล้วก็ขอให้หลังจากนี้นะคะเจอแต่สิ่งดีๆอะไรที่ดีที่งามกับประเทศของเราก็ขอให้บังเกิดละกันเนาะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะ Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะ
1: สนับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Palsa
0: สวัสดีจ้าเที่ยงคืน18นาทีนะคะคุณผู้ฟังกำลังฟังเสียงของน้องเมธิชาค่ะมาประจำการดูแลคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะอยู่กันยาวๆไปทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะมีไลฟ์หลากหลายช่องทางให้ดูกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครหรือจะเป็น TikTok ส่วนตัวของน้องเมเองผ่านช่องทางเมธิชานะคะพิมพ์เข้าไปดูเห็นหน้าค่าตาได้เลยนะคะถ้าใครที่อยากจะฟังเหมือนวิทยุให้แนะนำให้ไปดูแอปฟ้าแต่เพิ่มเติมก็คือเห็นหน้าแต่ถ้าใครอยากจะพูดคุยหลังไมค์หลังบ้านได้ด้วยเวลาพิมพ์อะไรมาแล้วตอบโต้ทันทีอันนี้ให้มาที่ทาง TikTok แล้วกันนะคะอ่ะตอนนี้นะคะน้องเมย์อยากฟังเพลงอะไรนี่แนะนำกันเข้ามาได้นะจ๊ะโอ้โหใครขอเนี่ยโอเคอ่ะคุณผู้ฟังจ๋าคุณผู้ฟังจ๊ะคุณผู้ฟังจ๋าตอนนี้นะคะสายยังว่างโทรมาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ022481366นะคะขอสายหน้าไมค์1สายอยากจะฟังผลงานเพลงไหนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะที่ตอนนี้ก็กำลังทำงานนะคะรวมถึงเนี่ยมีพี่ๆตำรวจพี่ๆนิติเวชที่จะต้องแบบเช็คนะคะว่าร่างนี้เป็นใครชื่ออะไรยังไงนะคะหรือว่าชื่อนามสกุลต่างๆเนี่ยตอนนี้จริงๆเนี่ยก็เริ่มทยอยข้อมูลกันออกมาแล้วนะคะในฐานะที่น้องเมย์เป็นกู้ภัยเนี่ยวันนี้ก็จะมาชวนถกเถียงกันนิดนึงนะว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรนะคะวันนี้มาพูดคุยกันดีกว่าเนาะว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยเข้าไปร้านแบบเนี้ยนะคะเอาจริงๆนะพูดตรงๆเลยว่าสถานบันเทิง

อะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลโรงหนังโรงเรียนโรงแรมต่างๆเนี่ยมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นลองจินตนาการดูมันคืออะไรรู้ป่ะมันคือการเตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนที่แบบอะไรก็เกิดขึ้นได้บางครั้งอ่ะน้องเมย์ก็เคยฝันว่าเอ้ยถ้ามีอะไรตกมาน้องเมย์จะหลบท่าไหนดีอะไรเงี้ยมันคือการฝึกซ้อมบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราพร้อมรับสถานการณ์ในทุกๆช่วงเวลานะคะดังนั้นตอนนี้นะลองมาถกเถียงกันหน่อยว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรนะคะก็พิมพ์มาได้พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยทั้ง2ช่องทางนะคะน้องเมย์กำลังอ่านอยู่นะแล้วเดี๋ยวช่วงสาระดีๆเรามาพูดคุยกันในเรื่องของเพลิงไหม้ว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างเมื่อเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงจากมินตราอินทิรานะคะพี่นารีขอมาแต่ว่าจริงครึ่งเดียวยังไม่มีในเครื่องนะคะน้องเมย์ขอเป็นฟ้ายามแรงก่อนแล้วกันเนาะวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวรอสายหน้าใหม่ในช่วงถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้โทรมาได้เลย02 248 1366

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงของซาชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้ะ
3: ตอนนี้หนึ่งสายน้ำ
1: ให้เวลา10วิในการปิดวิทยุเดี๋ยวนี้เลย10
3: ให้เวลา
1: 9 8เรียบร้อยยังน่ารักมากขอบคุณค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรคะ
2: นิรัน
1: พี่นิรัน
2: ใช่
1: ให้พูดว่าเด็กชายนิรันอ่ะขออีกหนึ่งทีชื่ออะไรนะคะ
2: เด็กชายนิรัน
1: เราเคยคุยกันไม่เอ่ย
2: ยังโทรหลายคืนแล้วเป็นเดือนแล้วเพิ่งติดวันนี้แล้ววันแรก
1: เหรอติดวันนี้วันแรกเลยนะพี่นิรันจากจังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: นครศรีธรรมราชแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ย
2: เนี่ยจะลงกรีดยางกรีดไม่ได้ฝนตกใส่แล้ว
1: อ้าวเหรอแล้วตอนนี้ก็อ๋ออยู่กับใครล่ะคะเนี่ย
2: อยู่คนเดียว
1: อยู่คนเดียวกับตอนเย็นๆโอ้ยเหงาไหมล่ะเนี่ย
2: ก็ชินแต่แล้วธรรมดาครับ
1: ไม่เป็นไรนะให้วิทยุเราอยู่เป็นเพื่อนแล้วกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ก็เปิดฟังทุกคืนนะ
1: อันนี้ก็คือฟังทางวิทยุไหมคะหรือว่าฟังทางออนไลน์
2: ทางวิทยุ
1: ทางวิทยุนะโอ้ยแล้วไปตัดยางไม่ได้แล้วต้องทำยังไงเนี่ย
2: ก็
1: นอน
2: วันมาเอกก็นอนต่อ
1: เอ็นดู
2: ก็จบรายการนะถึงนอน
1: ได้เลยนะคะวันนี้แนะนำผลงานเพลงอะไรดีจ๊ะ
2: เฝ้าไข้ใกล้เตียงมันตรงกับชีวิตผมพอดีเลย
1: เฝ้าไข้ใกล้เตียง
2: จ้ะ
1: มันตรงยังไงอะคะ
2: ก็นั่นพอได้ตำหมากินก็แฟนก็เสียไป
1: ไม่กล้าถามต่อเลยแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วเน
2: า
1: ะได้เลยอยู่คนเดียวนะแล้วมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างไหมเอ่ย
2: ไม่มีมีแต่ไอ้แมวสุนัขนะทางบ้าน
1: หมายถึงว่ามันเป็นหมาจรแมวจรอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ไม่เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้าน
1: อ่ะมีชื่อไหม
2: เนี่ยไอ้ตูบ
1: ชื่ออะไรนะ
2: ชื่อไอ้ตูบกับไอ้สาวเนี่ยแมวตัวเนี่ย
1: เป็นแมวนะเป็นแมวสีอะไรอะคะ
2: ก็สีไอ้ขาวดำนะ
1: สีขาวดำเป็นวัวหรือเปล่าสีขาวดำอ๋อไม่ใช่นะอ
2: ๋
1: อเป็นแมวเลี้ยงมานานยังคะ
2: ก็3-4 ปีแล้ว
1: เนี่ยตอนนี้มีเหตุเกี่ยวกับไฟไหม้ที่กรุงเทพได้ดูข่าวไหมเอ่ย
2: ดูข่าวอยู่
1: แล้วถ้าแบบว่าวันนึงเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงคะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ชอบจะเที่ยวแต่ว่างานแบบนั้น
1: แล้วถ้ามันเกิดแบบว่าวันนึงแบบมันเจอจริงๆอย่างเช่นแบบเราไปเดินห้างหรือเราอยู่ที่โรงแรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอุ๊ยมันดังขึ้นมาแบบเสียงกิ่งดังขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยทำยังไง
2: ก็หาทางหลบไฟดิหาบันไดหลบไฟดิ
1: อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ถูกต้องนะคะเวลาที่เราไปในสถานที่ที่เราแบบว่าไม่คุ้นเคยเนาะสิ่งแรกที่เราจะต้องมองเสมอเลยคือทางออกทางเข้าทางออก
2: ใช่ขึ้นตึกสูงๆก็ต้องดูทางหลบไฟก่อนหนีไฟก่อน
1: โหแต่ตึกสูงๆนี้ก็จะวิ่งลงมาเนาะเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยไฟไหม้เนี่ยเขาไม่สามารถใช้ลิฟต์ได้ถูกไหมต้องวิ่งลงมานะอย่าใครเปิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งห้ามเข้าไปในห้องน้ำ
2: ใช่
1: เคยบอกแล้วว่าห้ามหลบเข้าไปในห้องน้ำเด็ดขาด
2: อันตรายนะ
1: สาเหตุอ่ะเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถแบบคือน้ำมันไม่ได้เยอะพอที่จะฉีดป้องกันไฟได้อ่ะเนาะน้ำมันก็จิ๋วเดียว
2: แต่อากาศมันก็ถ่ายเทไม่ค่อยได้ด้วย
1: ใช่ถูกต้องโอ้มีความรู้นะเนี่ยนะ เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ไม่ได้เสียชีวิตเพราะไฟแต่เสียชีวิตเพราะอะไรเอ่ย
2: แล้วก็การจับอากาศหายใจ
1: ใช่ค่ะอากาศหายใจนะคะเพราะว่าควันพิษ
2: ใช่ควันพิษอย่างนั้น
1: แล้วมันจะทำให้เราเป็นยังไง
2: หายใจไม่ออก
1: เหมือนครูเลยไหมค่อยๆถามไปทีละสเต็ป
2: สลบไปเลย
1: ใช่พอเราสลบแล้วก็หมดหนทางที่จะวิ่งหนีแล้วเนาะ

0: ใช่
1: อืออ่ะถือว่ารอดไปน้องเมย์เนี่ยพูดหลายครั้งมากเกี่ยวกับเรื่องของการดับเพลิงหนีไฟนะคะหรือว่าการช่วยเหลือคนที่เกิดไฟไหม้ต่างๆเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างเนาะก็หวังมากๆว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์จะจดจำได้แล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ด้วยเหมือนกันอ่ะอย่างน้อยก็สบายใจแล้วว่าข้อแรกก็ต้องมีสติก่อนละไม่วิ่งมัวซะเนาะนะคะอ่ะตอนนี้ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะอยากจะให้พี่นิรันดร์ช่วยเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่หน่อยเพราะว่าหลังจากที่ไฟมันดับแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีทั้งครอบครัวของผู้เสียหายที่แบบว่าเขาสูญเสียเนาะช่วยแบบเป็นกำลังใจให้ทั้งกู้ภัยแล้วก็ให้ทั้งญาติๆของผู้เสียหายให้หน่อยค่ะ
0: ได้กำลังใจแล้วกู้ภัยขอบคุณใจกู้ภัยทุกคนทุกไก่สาขาบริษัทที่ตามกู้ไฟหน่วยกู้ไฟแล้วก็กรุณาเจ้าของร้านนะช่วยดูแลไอ้คนที่เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บนะช่วยรับผิดชอบไปก็ด้วย
1: ค่ะโอเคอ่ะแล้วเป็นกำลังใจให้ครอบครัวหน่อยครอบครัวที่เขาสูญเสีย
0: เป็นกำลังใจเสียใจด้วยแล้วก็พยายามทำใจด้วยเพราะเรายังอยู่อีกนานก็
1: เข้าใจอ่ะเนาะมันต้องแบบใช้เวลาแล้วก็ต้องยอมรับความจริงมากๆเลยเนาะ
0: ใช่
1: ได้เลยขอบคุณนะคะเฝ้าไข้ใกล้เตียงมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ใครก็ได้ที่ชีวิตใกล้ไข้ใกล้ไข้กับผมเนาะ
1: ค่ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟให้นะผลงานเพลงนี้นะคะขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ีค่ะ
0: จะนานเดี๋ยวจะได้ฟังสู้ขึ้นอ่ะ
1: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้ะ
1: จ้ะเฝ้าไข้ใกล้เตียงจากพี่สายันนะคะเมื่อสักครู่เนี้ยคุณพี่เขาก็บอกแล้วว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับกู้ชีพกู้ภัยทุกท่านแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการเสียสละรวมถึงว่าถ้าเป็นญาติครอบครัวนะคะพี่เขาก็ฝากเอาไว้นะว่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทำใจซะแบบว่าเหมือนแบบต้องใช้เวลาในการทำใจหน่อยนะแต่พยายามที่จะกลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะการทำใจเนี่ยรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายแต่มันคือการยอมรับความจริงว่าวันนี้ไม่มีเขาอีกแล้วนะคะซึ่งการสูญเสียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็อุ๊ยดูคลิปทุกครั้งเห็นแบบพี่ๆนักดนตรีวิ่งมากอดกันนะเนาะแล้วก็ร้องไห้คือแบบหนูก็จะไม่ไหวเหมือนกันหนูก็ร้องเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยพี่ๆทั้งหลายแหละนะดนตรีเนี่ยเขาก็จะผ่านหน้าผ่านตาเห็นกันหน้าฟีด Facebook อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วด้วยนะคะพอเห็นแล้วก็แล้วก็แบบเห็นแล้วก็นะมันก็รู้สึกนั่นแหละนะคะแล้วก็ส่งท้ายนะเมื่อสักครู่ที่พี่เขาบอกนะคะก็คือว่าฝากเจ้าของร้านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ช่วยแบบเยียวยาจิตใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยก็แล้วกันเนาะหนูก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเจ้าของร้านข่าวคราวเป็นยังไงเพราะเห็นว่ามีเจ้าของอยู่หนูไม่แน่ใจว่าเจ้าของมีกี่คนแต่มีอยู่ท่านหนึ่งใช่ไหมที่วิ่งย้อนกลับเข้าไปช่วยลูกค้านะคะพี่ออสถามว่าพรุ่งนี้น้องเมย์ไปช่วยไหมไปค่ะไปที่นิติเวชใช่ไหมใช่ค่ะ พรุ่งนี้ไปค่ะลงชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันกับพี่กู้ภัยทุกคนที่นู่นเนาะนะคะถือว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือจริงๆถามว่าเหนื่อยไหมก็ตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเลิกงานเนี่ยตีสองกว่าจะถึงบ้านตีสามกว่าจะได้นอนตีสี่ตื่นอีกทีคือหกโมงแต่งตัวแต่งอะไรเจ็ดโมงเดินทางไปถึงแปดโมงน่าจะได้นอนแค่นั้นนะคะแต่ก็ไม่เหนื่อยมากกว่าแรงหรอกเพราะว่าเชื่อว่าญาติทุกท่านเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้นอนกว่าเราอีกเพราะว่าเขาสูญเสียเขาน่าจะนอนไม่หลับนอนได้แบบหลับไม่เต็มตื่นไม่เต็มตาอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะนำมาโดยพี่นิรันดร์จากนครศรีธรรมราชนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: อ่ะมาแล้วนะจ๊ะช่วงนี้ใครที่แบบปวดเข่าปวดอะไรต่างๆนะคะเราต้องมีอุปกรณ์มาช่วยพยุงสักนิดหนึ่งใครที่รู้สึกว่าแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดนะคะต้องเริ่มระมัดระวังตัวแล้วเนี่ยคืนความมั่นใจให้ทุกอย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะจะลุกจะนั่งจะเดินก็จะช่วยให้คล่องตัวและมั่นใจมากขึ้นนะคะตัวผ้าเนี่ยเขาถักทอนะคะเป็นพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมไปเลยค่ะ2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับพิเศษไปด้วยนะคะกับกระเป๋าคาดเอวฟรีอีก1ใบค่ะโทรได้เลยนะจ๊ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุน

0: โดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันมีที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับผลงานวันนี้นะคะอ้อมกอดที่ปลอดภัยจากจาสิงชัยค่ะ
2: ฟังเพลงซาซาอีกผมอีกสักเพลงแล้วกันอ่ะได้กับแม่แม่อยากเต้นเดี๋ยวถามผู้อื่นได้ไหมเด้อ

ขอบคุณพี่บรรณาบัตีครับไฮมาเท่าใดขอได้ขึ้นไปรอลันพันลานนะครับเด้อนะครับฝากจ่าสิงชัยนำนะครับวันนี้ขอบคุณ FM 95นะครับผมที่ให้จ่าสิงชัยได้มาร่วมงานนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับที่มาให้กำลังใจ

0: ศิลปินด้านหน้าเวทีนะครับอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงไม่หี้เด้อนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ก่อนอื่นนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะบอกว่าให้ทุกๆคนกอดตัวเองแต่ก็อยากจะบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียนะคะหรือว่าขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่กับทุกๆคนทุกๆท่านที่ประสบเหตุในครั้งนี้บาดเจ็บด้วยนะคะก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูจิตใจดูแลตัวเองรวมถึงอีกหนึ่ง

ขาเห็นซ้ําแล้วซ้ําเล่าเสียงกรีดร้องเสียงร้องไห้เสียงคนกอดกันหรือคนที่ดึงเสื้อแล้วบอกว่าปั๊มหัวใจให้หน่อยสิหนูเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วหนูก็พูดตรงๆว่าจิตใจเราอะย่ำแย่ไปหลายวันเหมือนกันแล้วยิ่งถ้ารู้สึกว่าเราช่วยไม่ได้จะเป็นอะไรก็ตามที่แบบรู้สึกว่าโทษตัวเองมากๆว่าเอ้ยทำไมทำไม่ได้ทำไมช่วยไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะบอกทุกๆคนมากๆค่ะว่าหลายๆครั้งเราอาจจะมองอยู่แค่มุมของตัวเองว่าเอ้ยทำไมไม่ช่วยทำไมถึงไม่ปั๊มทำไมถึงอะไรเงี้ยหนูอยากออกมาพูดสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการปั๊มหัวใจหรือการที่ต้องปฐมพยาบาลช่วงนั้นจริงๆอ่ะเชื่อมั่นมากๆค่ะว่ามันสุดใจแล้วจริงๆคือทุกๆคนอ่ะตั้งใจแล้วก็เรียกว่าไม่มีใครอยากเห็นการสูญเสียคามือตัวเองอ่ะพูดตรงๆคือทุกครั้งที่น้องเมย์ปั๊มหัวใจอ่ะน้องเมย์จะคิดเสมอว่าเขาต้องรอดกลับมาสิคะกลับมาได้ยินเสียงหนูไหมกลับมานะแบบในใจหนูพูดแต่แบบเนี้ยแล้วก็ในใจหนูก็คือนับจังหวะแล้วก็คิดเสมอว่าเขาต้องมาดิเขาต้องกลับมาได้ดิแล้วรู้ไหมว่าการที่ถ้าเราปั๊มแล้วเขากลับมาได้มันคือความภาคภูมิใจมากๆนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะเป็นตัวแทนนิดนึงสำหรับพี่ๆกู้ชีพกู้ภัยทุกคนขอแบบยกย่องมากๆเพราะว่าพี่ๆเนี่ยเขาเข้าไปโดยที่เขาก็มีชีวิตเดียวเหมือนกันน่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับตัวเขาใช่ไหมหลายครั้งนะคะที่มีพี่ๆน้องๆกู้ชีพกู้ภัยเข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมาหรือกลับออกมาแล้วไม่มีชีวิตอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กันบ่อยอยู่แล้วในมุมของพวกเราที่เราทำงานกันตรงเนี้ยเนาะบางคนไปแล้วก็ไปพลาดอะไรบางอย่างแล้วก็ทำให้แบบมันไม่เซฟตี้ซึ่งหนูเคยบอกแล้วเนาะว่ากู้ภัยจะลงพื้นที่หรือจะทำอะไรก็ตามอ่ะเขาบอกว่าซีนต้องเซฟหมายถึงพื้นที่ต้องปลอดภัยเราถึงจะลงไปช่วยเราเองต้องปลอดภัยก่อนเพราะเราเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีจำกัดคนทั้งประเทศอะมีต้องเท่าไหร่แล้วถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามหนึ่งคนน่ะที่เกี่ยวกับการแพทย์คือมันเขาเรียกว่าอะไรอะมีค่ามากๆเพราะว่าหนึ่งคนมันสามารถช่วยคนไปได้อีกพันคนอีกร้อยคนอีกพันคนน่ะดังนั้นน่ะหนูก็เลยอยากจะบอกว่าเชื่อหนูเถอะว่าทุกๆคนน่ะทำเต็มที่แล้วค่ะเราไม่ได้รู้จักเราไม่ได้เกลียดกันนึกออกไหมที่เราจะหันไปบอกว่าไม่เราไม่ปั๊มนะอย่างเงี้ยไม่มีแน่ๆค่ะแต่ว่าคราวนี้คือทุกครั้งที่น้องเมย์จะบอกว่าสิ่งที่ประชาชนจะช่วยพวกเราได้นั่นก็คือการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดรอดปลอดภัยออกมาให้มากที่สุดเวลาที่เราลงไปอะนะคะสถานการณ์แบบเนี้ยเราจะมีการเขาเรียกว่าทรีอาจเนาะมันจะมีการแยกผู้ป่วยคนเจ็บอะไรออกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเขียวหมายถึงคนที่วิ่งออกมาได้เนี่ยอย่างพวกพี่ๆที่โดนไฟคลอกออกมาแล้ววิ่งออกมาเนี่ยจริงๆยังนับเป็นสีเขียวอยู่เพราะเขามีสติสามารถวิ่งได้แต่เขาจะกลายเป็นสีเหลืองหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่เราจะนับเขาเป็นสีเขียวไปก่อนแต่พอเขามาเริ่มแบบว่าเนี่ยมีเรื่องแขนขามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอ่ะเขาเป็นเหลืองแล้วตอนนี้เขาไม่สามารถออกมาเองได้แต่เราแบบเขายังถามตอบรู้เรื่องยังทำอะไรได้อยู่อะไรเงี้ยคือเราก็จะตีเป็นแบบเป็นระยะไปแต่ในฐานะที่เวลาเกิดเหตุการณ์อุบัติภัยหมู่แบบเนี้ยแบบคนเจ็บเป็นร้อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เกิดเคสดำอ่ะถ้าเราอ่ะเห็นแล้วว่าดำแต่แรกอ่ะหมายถึงว่าไปแบกมาแต่แรกอ่ะคือเขาดำแล้วอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ปั๊มแล้วค่ะเพราะว่าเรายังมีความหวังว่าคนข้างในจะรอดอยู่เราต้องเอาคนข้างในออกมาก่อนหรือทำไงก็ได้ให้แดงข้างในอ่ะไม่กลายเป็นดำเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคนเนี้ยสูญเสียแล้วอีกข้างในเนี่ยจะมีอีกกี่คนถ้าเราไม่ไปช่วยเขาจะสูญเสียมากกว่านี้มันจะเป็นร้อยเป็นพันคนเราไม่รู้แต่ในแต่ละครั้งอะนะคะดังนั้นเนี่ยมันจึงมีลำดับขั้นตอนของเขาในการทำงานอยู่แล้วเราไม่โทษญาติด้วยนะเราไม่ได้โกรธญาติหรือว่าไม่ได้โกรธใครที่รู้สึกว่าไม่น้องจะต้องช่วยคนนี้ก่อนเราเข้าใจมากๆเพราะว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากเราเข้าใจมากว่าเขากำลังสูญเสียถ้ามีเวลาอยากจะหันกลับไปกอดด้วยซ้ำว่าแป๊บหนึ่งนะพี่แบบเดี๋ยวหนูกลับมาแบบหนูไม่รู้จะพูดยังไงคือหนูเห็นแล้วว่ามันมีอีกคนนึงที่กำลังร้องโวยวายขอชีวิตอยู่เราต้องไปช่วยคนนั้นก่อนอย่างเงี้ยบางทีหนูเข้าไปครั้งแรกเนี้ยหนูเจอมาแล้ว7คนน่ะหนูเอาคนนึงออกมาได้แล้วอีก6คนยังไม่ออกหนูต้องรีบกลับไปเอา6คนข้างในอย่างเงี้ย7คนอยู่ข้างนอกแล้วคือเรามีการซ้อมแผนเรามีอะไรแบบเนี้ยอยู่แล้วค่ะมันมีขั้นตอนเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์กันนิดนึงว่ามันเป็นแบบนี้มันมีลำดับขั้นตอนแบบนี้เราอยากช่วยทุกคนจริง

0: สิ่งต่อมาที่เราบอกกันเสมอๆเลยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของน้องเมย์ทุกคนเลยนะคะในฐานะที่เป็นกู้ภัยเนี่ยน้องเมย์บอกตลอดว่าเวลาที่เราไปสถานที่ไหนก็ตามไม่จำเป็นจะต้องเป็นผับเป็นบาร์เป็นร้านอะไรเงี้ยทุกที่มันเกิดเพลิงไหม้ได้เสมอแม้กระทั่งบ้านของตัวเองดังนั้นเราจึงต้องรู้จริงๆค่ะว่าทำยังไงเราถึงจะรอดปลอดภัยดังนั้นอะสิ่งของอะไรที่มันไม่สำคัญทิ้งมันได้เลยก็ทิ้งค่ะบางคนวิ่งกลับไปเอาโทรศัพท์กวงคนโอ้ยแม่เอ้ยทิ้งเถอะนะถึงเวลาตอนนั้นอะทิ้งค่ะเอาชีวิตรอดก่อนแล้วถึงเวลานั้นต้องมีสติมากๆคุณเวลาคุณเดินเข้าร้านอะไรแบบเนี้ยหรือห้างสรรพสินค้าก็ตามคุณสังเกตก่อนเลยว่าทางหนีไฟมันไปทางไหนมุมไหนทางไหนเพราะว่าต้องยอมรับว่าอาคารบางที่อะติดตั้งผิดเขาติดตั้งเหนือหัวไว้น่ะเราสังเกตตอนนั้นก่อนได้แต่เวลาอะไรก็ตามที่มันเกิดเหตุเพลิงไหม้คุณต้องหมอบต่ำคุณต้องหมอบต่ำถูกไหมคะควันมันพุ่งขึ้นข้างบนอยู่แล้วเหมือนเวลาเราจุดธูปอ่ะควันมันลอยขึ้นข้างบนถูกไหมเราต้องหมอบต่ำค่ะเพราะอะไรเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันกลายเป็นคาร์บอนเป็นกลายเป็นก๊าซพิษก๊าซอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าอาคารของเขามันทำมาจากอะไรมีผนังมีพลาสติกอะไรไหมที่มันเป็นพิษกับปอดเราสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราหายใจเข้าไปเราจะหมดสติถูกไหมคะพอเราหมดสติการวิ่งหนีการเอาตัวรอดมันหยุดเลยนะมันเป็นศูนย์เลยดังนั้นคุณต้องมีสติเอาผ้าชุบน้ำหรือเอาผ้าน่ะอุดจมูกตัวเองก่อนกรองไว้สักชั้นหนึ่งหรือพกอะไรไว้ที่เรารู้ว่าเราจะมีประโยชน์อะเหมือนน้องเมย์เคยบอกเสมอว่าให้พกนกหวีดอันเนี้ยเรื่องจริงมากเวลาเกิดเหตุอะไรแบบเนี้ยขอความช่วยเหลือมีนกหวีดมันช่วยได้แม้กระทั่งอุทกภัยแม้กระทั่งอะไรก็ตามมันช่วยได้จึงบอกเสมอว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์กับใครแต่เราอยากให้ทุกคนรอดดังนั้นอะไรที่จะทำให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์รอดปลอดภัยเนี่ยจะพยายามบอกซ้ำๆย้ำๆเพื่อให้ทุกคนอะตระหนักและจดจำได้พอวันนึงที่มันเกิดเหตุอะมันจะจำได้ว่าไอ้เนี่ยมันเคยพูดแบบเนี้ยไว้อะเออหนูถึงพยายามป้อนบ่อยๆพูดบ่อยๆเพื่ออย่างน้อยนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนกลับมารอดปลอดภัยกลับมากอดคนที่ทุกๆคนรักเหมือนเดิมนะจ๊ะฝากเอาไว้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้มีแนะนำเข้ามากับตะวันล้าจากครูซันสมพงษ์นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมานะคะในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับเมทิชานะคะตอนนี้ตีหนึ่งสี่นาทีนะคะใครที่ยังไม่ง่วงใครที่ยังไม่นอนยังสามารถถกเถียงกันเรื่องนี้ได้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคุณผู้ชมหลายคนนะคะคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยพิมพ์กลับมาเหมือนกันว่าปัญหานี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการขออนุญาตอาคารด้วยเหมือนกันนะคะงานนี้ก็เป็นบทเรียนมาต้องหลายครั้งแล้วจะถอดบทเรียนกันไปถึงไหนเนาะประเทศไทยนะจ๊ะเจ้าหน้าที่ภาครัฐนี่ก็อาจจะต้องฝากกวดขันเรื่องนี้เยอะๆหน่อยนะคะอย่าให้มันเกิดความสูญเสียเลยประมาณนี้เนาะที่พิมพ์มาใช่ไหม หนูพยายามจะอ่านและตีความทำความเข้าใจแบบนี้นะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ขอเสียงปกติค่ะ
6: สวัสดีครับ
4: แนะนำตัวหน่อยแล้ว
5: เอกชายแวนฮะ
4: มาไงน้องแวนฮะตอนนี้น้องแวนกลายเป็นน้องแวนนครปฐมแล้วนะฮะ
5: โอเคฮะ
4: ปกติเป็นน้องแวนไหนนะ
5: น้องแวนจากนครศรีฮะ
4: ฮะเราย้ายมาเป็นเด็กภาคกลางแล้ว
5: ฮะ
4: เป็นยังไงมั้งฮะเปิดเทอมมั้งยังฮะ
5: ตอนนี้เปิดเทอมแล้วฮะ
4: เหรอฮะได้เพื่อนหรือยังฮะ
5: ยังไม่ค่อยได้เพื่อนนะไม่กี่คนเองฮะ
4: จริงเหรอฮะแล้วหลักๆนี้ตอนนี้กี่คนแล้วฮะ
5: ประมาณ 2-3 คนแล้วฮะ
4: ก็ถือว่ายังมีเพื่อนนะเธอตรง

0: ดีใจไว้อันนี้เรียนอะไรนะลืมแล้ว
1: นิเทศภาพยนตร์ฮะ
0: ภาพยนตร์อุ้ยเขาบอกว่าคนภาพยนตร์นอนแทบไม่ได้นอนเลย
1: เออเห็นมีบางคนว่าพูดจริง
0: เอ้ยเขาบอกว่าคนที่ทำงานภาพยนตร์อ่ะคือคนที่แบบต้องตะบี้ตะบันถ่ายอ
1: ่
0: ะเออเพราะว่าค่าโลเคชั่นมันเยอะไงนึกออกไหมเวลาที่เขาแบบว่าซื้อโลเคชั่นเอาไว้แล้วอ่ะถ้าเขาต้องแบบรวดอ่ะถ่ายรวดอ่ะเพราะว่าทีมงานเขาจะได้จ่ายทีมงานแค่คิวเดียว
1: อ
0: ันนี้จริงไหม
1: นั่นเหมือนเขายืนมั่นน่าจะจริงอะฮะน่าจะจริง
0: โอ้ยเจ็บหน้าเอาตรงๆทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องแบบฟ้องแรงงานละ
1: โอ้ยแรง
0: เฮ้ยจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่เขาถกเถียงกันอยู่เรื่องของการแบบใช้แรงงานของคนตามกองถ่ายเพราะว่ามันไม่ได้มีเวลาจำกัดเหมือนคนที่ทำงานทั่วไปอ่ะก็จริงๆมันก็มีการเริ่มที่จะร้องเรียนอะไรเกี่ยวแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
1: อันนี้ผมก็พอเพิ่งรู้เหมือนกัน
0: ใช่เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็เริ่มมีการเอ๊ะอ๋อหรอหรืออ่ะว่าแบบเอ๊ะฉันมาทำงานตั้งแต่ตอนนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยโหบางคนเขาทำกี่นาทีประมาณ16ชั่วโมงเงี้ยไม่ได้หยุดเลยอ่ะปกติคนเราอาจจะทำงานแค่8ชั่วโมงถูกไหม
1: ใช่คร
0: ับ ถ้า16ชั่วโมงนี่มันต้องเป็น2คิวถูกไหม
1: 2คิวหรือบางทีมีคิวแบบคิวมีคิวพลาดบ้างมีคิวต้องแก้อะไรประมาณน
0: ี้ใช่ๆแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะแบบนายทุนน่ะเขาก็เหมือนเขาคำนวณมาแค่นี้แล้วเขาไม่ได้คิดถึงความผิดพลาดอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าให้เงินไปตามนั้นให้เงินไปแค่คิวเดียวพออะไรเงี้ยแล้วก็ใช้งาน2คิว
1: เ
0: พราะฉะนั้นเด็กภาพยนตร์เขาอาจจะต้องแบบเอ๊ะนิดนึงว่าเอ๊ะตอนนี้โดนเอาเปรียบอยู่ป่ะนะอย่างเงี้ย
1: สนุกแล้ว
0: เพราะว่าพี่เป็นนักแสดงพี่ก็อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบว่าเพื่อนๆมาบ่นให้ฟังพี่ยังไม่เคยเล่นภาพยนตร์นะพี่เล่นแค่ละครกับซีรีส์ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแบบนี้แหละมาบอก
1: ไปดูนะดูซีรีส์มาก่อนแล้วนะ
0: อย่าไปดูเลยตลก
1: ไม่บอกดีกว่าไม่บอกว
0: ่า
1: ไม่บอกว่าผมไปดูเรื่องอะไรผมไม่บอกดีกว่าย
0: ังไงจ๊ะยังไงซิวันนี้ขอเพลงอะไรคะ
1: ขอเพลงไม่เคยคิดถึงของยิ้มสุธิดา
0: ไม่เคยไม่คิดถึง
1: อะ
0: ของยิ้มสุธิดามีอะไรจะบอกพี่เขาไหมคะ
1: ยังไงก็แสดงความยินดีด้วยฮะก็พูดยังไงก็ยังไงก็แสดงความยินดีจริงๆนะสำหรับคู่รักมานานด้วยไหนผมก็เพิ่งรู้ที่ไหนจริง
0: โอเคอะขยายความจากน้องแวนนิดนึงเมื่อวานนี้ยิ้มสุธิดาได้เคาะระฆังเข้าประตูวิวาเรียบร้อยแล้วนะคะกับแฟนหนุ่มนะคะซึ่งก็คบกันมายาวนานถึง20ปีนานเนาะนานตั้งแต่แบบว่าก่อนเข้าวงการอีกมั้งช่วงนั้นเลยอ่ะ
1: คิดว่าแบบไม่ว่าอยู่โสดแล้วมั้งผมไม่แน่ใจ
0: ก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าบางคนเขาอยู่ในวงการมานานแฟนเขาก็ไม่ได้อยากจะเปิดตัวหรือว่าไม่ได้อยากแสดงตัวเนาะเขาก็อาจจะต้องมีแบบว่านิดนึงให้พื้นที่ความเป็นส่วนตัวแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องแสดงความยินดีกับเพื่อนด้วยจริงๆที
1: ่
0: เขาได
1: ้สวัสดีเลยตรงกับไปหาแถวลาดพร้าวด้วยที่สยามมูด้วย
0: แต่พี่นี่ไปอะไรนะไปอยู่นู่นงานแต่งยิ้มก็คืออยู่พระรามสามก็ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้เรียบร้อย
1: พระรามสามอ่ะผมไปแถวลาดพร้าวกับพี่ไบ
0: เอ้าออกไปด้วยกัน
1: ไปกับพี่ไบไปด้วยกัน
0: อ๋อเมื่อกี้ไบก็บอกอยู่ว่าไปแถวยูเนียน
1: ไปแถวยูเนียนใกล้ๆเลยก่อนเหตุการณ์นั้นเลยนะจริงๆ
0: ซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณเที่ยงคืนนะผมไปดูแล้วก่อนนี้กลับแล้ววันนี้น่าจะกลับ5 โมง 6 โมงแล้วประมาณนั้น
0: ค่ะไหนๆเราก็โทรติดแล้วให้กำลังใจพี่ๆกู้ชีพกู้ภัยหน่อยเร็ว
1: คือยังไงผมก็ส่งกำลังใจให้แล้วละกันขอให้ผ่านวันนี้วิกฤตไปด้วยกันละกันเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันร้ายแรงมากจริงๆเพราะว่าเมื่อคืนผมติดตามข่าวอยู่จริง
0: ๆพี่นี่ไม่สบายหลับไม่รู้เรื่องเลยตื่นเช้ามาอ่านข่าวตกใจเหมือนกันแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยอ่ะโอเคได้เลยวันนี้ไม่เคยไม่คิดถึงมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ผู้เลี้ยงตายแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจตั้งหลายด้วยฮะ
0: ค่ะแก๊งเฝ้าดีเจยังอยู่นะมีน้องหนูดีอยู่น้องไบอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ไบอยู่หนูดีอยู่แล้วก็อุ้มอยู่นะฮะ
0: หรออุ้มอยู่ด้วยหรอ
1: ยังอยู่ทุก
0: ไหนอ่ะทางไหนอ่ะช่องไหนอ่ะ
1: ในตอนนี้กำลังเมสเซจอยู่ฮะตอนนี
0: ้โอเคได้โอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์พี่เมย์หน่อย

0: จ้า
1: เอาเริ่มจำไม่ได้แล้ว
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
1: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: ขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: อะไรดีครับ
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวพี่เมย์จัดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะขอบคุณแทนพี่ยิ้มด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ อ่ะนะคะก็ได้สายนี้ไปนะคะไม่เคยไม่คิดถึงวันนี้มาเป็นเพลงคิดถึงหวานๆ4ผลงานเพลงมอบให้คุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะ

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: ที่บายใจเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากบาวีนะคะกลับมาแล้วนะคะผลงานเพลงนี้สังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองโดย Mac Folk Song เรียบเรียงโดยอาจารย์อภิชัยชูเกื้อนะคะใครที่ชอบเพลงนี้หรืออยากจะให้กำลังใจพี่บาวีของเรานะคะก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400ด้วยนะจ๊ะผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็จะเป็นผลงานใหม่ๆจากศิลปินนะคะที่แบบมาฝากเพลงกันอย่างงี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะ2ผลงานเพลงวันนี้ฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยเพราะว่ามีคนบอกว่าคิดถึงพี่ต่ายอรทัยจังเลยอยากฟังเพลงพี่ต่ายจังเลยอ่ะจัดให้นะจ๊ะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะอย่าใจกระจอกนี่จากพี่หนูเล็กกากา

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชามาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว
1: สน
0: ับ
1: สน
0: ุ
1: นโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะขอบคุณมากๆทุกๆคนที่แลกเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าทุกๆครั้งที่เราไปที่ไหนก็ตามเนี่ยอย่าประมาทเด็ดขาด นะคะบางทีเนี่ยเราเจอสถานการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างสถานการณ์ปิ้วปิ้วอย่างเงี้ยเราก็เราจะได้หลบได้เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องหนีไปทางไหนออกไปทางไหนนะบางทีมันเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงเนี้ยจริงๆน้องเมย์เห็นมาหลากหลายครั้งที่เราเนี่ยอาจจะคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกมันไม่เกิดกับตัวเองหรอกเอาตรงๆอย่างตอนที่น้องเมย์โดนสาดน้ำร้อนในร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงอะอันนั้นใครจะไปคิดอ่ะว่ามันจะเกิดขึ้นเห็นไหมถ้าเราไม่ได้มีการฝึกซ้อมถ้าเราไม่ได้มีการที่เตรียมพร้อมสำหรับการเกิดสถานการณ์วันนั้นน้องเมย์ไม่เป็นอะไรเลยไม่โดนอะไรเลยเพราะว่าแบบเรามีสติแล้วเราก็มีวิธีการในการจัดการกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาตรงปรีเข้ามาแบบนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยจึงบอกแล้วว่าบางครั้งเราจึงจำเป็นมากๆที่จะต้องเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเอาไว้ประดับตัวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปฐมพยาบาลงัดออกมาเลยวิชาลูกส่งลูกเสือนะใช้เคยเรียนมายังไงใช้ซะหน่อยแล้วกันนะไม่พองไม่ง่ามอะไรอย่างวันนั้นเห็นไหมมีคนเขาเอาอะไรที่เป็นครูกระบี่กระบองน่ะนะเขาก็ได้มีการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวไทยใช่ไหมให้แบบรอดพ้นจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะตอนนั้นเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาแบบแรงเยอะกว่าเขาตัวใหญ่กว่าเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนเอาอาวุธแหลมคมนะคะมาวิ่งไล่ฟันคนไทยแล้วครูคนเนี้ยเขาเคยเรียนกระบี่กระบองมาเขาก็เลยแบบไปสู้กันอย่างนั้นเลยเนี่ยบางครั้งมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถคาดคิดได้แล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะต้องดูแลตัวเองดี

0: แล้วก็ใส่ความรู้ไว้นะคะบางครั้งที่เวลาน้องเมย์เล่าให้ฟังเนี่ยบางทีมันก็น่าเบื่อแหละรู้แต่ว่าก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนฟังไปซะหน่อยนะคะอย่างน้อยฟังบ่อยๆฟังให้เข้าหูฟังให้เข้าหัวอย่างน้อยนะเวลาที่เราเศร้ามากๆเสียใจสุดๆนึกถึงใครไม่ออกแล้วอย่างน้อยก็จำคำพูดน้องเมย์ก็ได้ว่ารักตัวเองให้มากๆกอดตัวเองหน่อยในวันที่เรารู้สึกท้อแท้ขอโทษตัวเองบ้างในวันที่เราเนี่ยรักตัวเองไม่มากพอแล้วก็อย่าลืมอย่าทำร้ายตัวเองคนอื่นทำร้ายตัวเองมามากพอแล้วไม่ต้องทำร้ายตัวเองไปอีกคนนึงโอเคไหมนะคะอ่ะย่างแผ่นดิบค่ะวันนี้อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ85 บาทค่ะคลองแงะ85 บาทจังหวัดตรัง85 บาทภูเก็ต87 บาทสุราษฎร์ธานี87 บาทเฉลี่ยอยู่ที่85.80 บาทค่ะยางลูกขุนนะคะ91.30 บาทขี้ยางก้อนถ้วย67 บาทและน้ำยาง78.30 บาทนะจ๊ะพี่เล็กแปดริ้วบอกว่าชอบคุณครูพูดถึงการเตือนภัยมากๆน่าฟังมากครับมีความรู้ดีมากขอบคุณครับนะคะขอบคุณเช่นการที่รับฟังแล้วกันนะคะแล้วก็จำแล้วนำไปใช้ด้วยนะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนึกหน่อยนะอย่างแบบเห็นไหมที่น้องเมย์เคยบอกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคนจมน้ำเราต้องช่วยยังไงตะโกนโยนยื่นเวลาเจอไฟช็อตคนแล้วเราจะไปช่วยเขาเนี่ยก็คือยังไงอย่าใช้มือจับให้สับคัตเอาท์ถอดปลั๊กเร็วเข้าระวังฉนวนนำมาช่วยคนเป็นสิ่งสมควรจงอย่าเรรัวระวังน้ำเอ่ยอย่างเงี้ยหรือแม้แต่แบบเลือดกำดาวไหลให้นั่งก้มหน้าใช้มือบีบจมูกหายใจทางปากหน้าผากประคบความเย็นอย่างเงี้ยเรื่องเชื่อมันง่ายๆจำง่ายๆจำเป็นกลอนแบบน้องเมย์ก็ได้นะคะอย่างน้อยจะได้แบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ในเวลาที่มันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าเวลาเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยรู้จักวิธีห้ามเลือดหรือยังอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งที่จะต้องจำให้ได้นะคะทุกคนผ่านการเรียนมาบ้างแล้วแหละปฐมพยาบาลตอนเด็กๆนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ได้ทวนมันไม่ได้ใช้มันลืมไปแล้วหลงลืมแล้วเนี่ยน้องเมย์ก็เลยมาทวนให้เพราะเขาบอกว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการฟังก่อนหรืออ่านก่อนนะคะหรือเห็นก่อนและลองปฏิบัติและทบทวนเสมอนั่นแหละมันจะทำให้เราเก่งขึ้นเหมือนการเรียนก็เหมือนการอ่านหนังสือแล้วถ้าสมมติเราไม่ทบทวนบทเรียนเลยหรือเราลองทำโจทย์คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยเราก็จะทำไม่ได้ดังนั้นนะคะก็อย่าประมาทในทุกๆกรณีเพื่อให้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องเมย์ไปยาวนานน้องเมย์กลัวจะไม่มีคนฟังน้องเมย์จัดรายการนี่แหละ วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งท้ายในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองค่ะจัดไปกับผลงานเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานวันนี้แนะนำมา2ผลงานเพลงนะคะมีเพลงน้ำตาล่วงหลังพวงมาลัยและสิ้นกลิ่นดินสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดยท้อง

0: อันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ชนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี 2 ถึง ตี 5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงจัดไปนะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์และความร้อนไม่มีถอนต่อนะฮะใครที่กำลังว่างอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถทักทายกันมาได้ทาง SMS ครับ4689400นะครับอันนั้นคือ SMS ครับสามารถส่งมาขอเพลงได้ส่วนทาง Facebook Live นะครับผมก็ LTM FM95 นะครับขอเนี่ยทักทายไปถึงทุกท่านนะครับ

0: ที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับผมสามเพลงแนะนำกันหน่อยครับมีอายแสงนีออนนะครับน้ำตาจระเข้แล้วก็รักเผื่อเลือกนะครับลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับสวัสดีครับน้องแชมป์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกนะครับพี่น้องนุชนนครพี่พันธกิจใช่ไหมครับพี่พันธกิจเนาะพี่สุทัศน์นะครับพี่สว่างพี่สุฮอเกนบูมครับพี่บ๊อบบี้พี่ที่น้ำเทียงนะครับบอกว่าสวัสดีครับ95ลมแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ก้านกล้วยนะครับพี่ศักชัยครับพี่ผู้ใหญ่วันครับพี่อุไรครับพี่บังปลาทักทายกันนะครับขอบเรื่องหัวใจนักสู้ของพี่บาวีด้วยนะครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อีกหลายๆท่านละกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อแต่ว่าตอนนี้ครับเราไปฟังเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์กันก่อนสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับที่น้องกวางน้อยเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณยำยำพอดพอดโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่านะครับแนะนำเพลงนิดนึงครับเมื่อกี้เพลงบทเพลงจากพี่เทอุเทนนะฮะคุณพ่อคนที่สองของผมนั่นเองปะปาเท่ผมเรียกเขาปะปาเท่นะฮะอาโกหกหน้าตายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับหนึ่งสายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชรลูกแม่พึ่งมันสวย
3: สวัสดีครับพี่หนึ่งรองก๊อกสบายดีนะครับ
4: สบายดีครับ
3: ไม่ได้คุยกันนานเลยนะฮะและช่วงนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
4: ่เพิ่งตื่นมาได้พักเนี่ยครับ
3: เพิ่งตื่นมาก็เปิด95เลยใช่ไหม
4: แล้วผมเปิดตลอดอยู่แล้วครับ
3: อุ้ยขอบพระคุณมากๆครับแล้ววันนี้พี่หนึ่งอยากฟังเพลงอะไร
4: เพลงของวงทีทีครับเพลงฉันไม่มีครับ
3: อุ้ยเพลงนี้เพลงเพราะนะพี
4: ่ครับ
3: ครับผมอยากจะมอบให้กับใครไหม
4: หรือครับเพื่อมอบให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็พิเศษได้น้องเบนซ์สุวรรณภูมิด้วยครับ
3: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่หนึ่งฟังนะ
4: ขอบคุณมากครับน้องเฟ
3: สขอบพระคุณมากๆครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมป่ะไปฟังเพลงกันเลยครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับฉันไม่มีครับทีครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: มาท้าชั่วโมงนะครับผมแนะนำเพลงกันหน่อยฮะมีถนนนักสู้นะครับจากพี่ไมค์พิรมพรฟีเจอริ่งไททอลสมิธครับหัวใจนักสู้ครับพี่บาวีแล้วก็รอยยิ้มนักสู้จากพี่เสกโลโซแล้วก็เมื่อกี้สวัสดีครับขอเพลงที่พักใจขออะไรนะขอเพียงที่พักใจเพลงของน้ำมิ้นมาริวันใช่ไหมฮะชอบใช่ไหมเพลงเนี้ยแล้วก็สวัสดีพี่ประชิตนะครับพี่อุไรครับพี่บุญญากรครับพี่รัตดาวันครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะแล้วก็ทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับพี่กมลวันนะฮะผมมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาฝากนั่นก็คือเรื่องของยาโนดไคลเซนกลิ่นกาสลองครับตำรับวัดโพปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยาโนดไคลเซนกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับช่วยดูแลคุณด้านนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกครับไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียง999บาทนะครับรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตขอขอบคุณครับกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35นะครับอย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: เพื่อชีวิตฮิปเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการ

0: เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบ

รณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีครับพี่สาวขามสวัสดีพี่พิทวัฒน์ถึงชลบุรีนะครับบอกว่าผมกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2แล้วนะครับน้องเพชรนี่พี่เรวัตบอกว่าผมทำงานในอบต.น้ำรอบไม่ได้ตัดยางแล้วครับเลยไม่ค่อยได้ฟังคิดถึงน้องเพชรเลยลุกขึ้นมารอฟังนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่เรวัตครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พี่ประชิตเอาพี่เรวัตถามว่าไม่ได้ฟังนานวันนี้ใครคุมเสียงให้นะครับน้องกวางครับน้องกวางไม่น้อยของพี่เรวัตนะฮะมาคุมเสียงให้ถ้าอยากคุยกับน้องกวางก็โทรศัพท์เข้ามาคุยนะฮะ02-248-1366นะครับพี่จรัสนะครับพี่ดวงใจครับพี่กมลวรรณสวัสดีพี่สมานนะครับอีกจักรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชร
3: สวัสดีครับผมพี่เฉลิมพล
4: ครับ
3: พี่อยู่ที่ลพบุรีเหมือนเดิมนะครับ
4: ครับ
3: ทำอะไรอยู่ครับพี่ตอนนี
4: ้ก็นอนฟังเพลงอยู่ครับ
3: อ๋อนอนฟังเพลงเนาะ
4: คร
3: ับ ได้ครับผมแล้ววันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไร
4: ยังคอยที่ซอยเดิมของบุญแคนกันคูนครับ
3: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่จำสโลแกนของเราได้ไหม
4: จำไม่ค่อยได้เวียดนามเลยคร
3: ับ ได้ครับเดี๋ยวพูดตามน้องเพชรนะ
4: ครับ
3: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: น้ำจิ้มซุกี
4: ้น้ำจิ้มซุกี
3: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์อร่อยครบรส
4: อร่อยครบรส
3: จบในขวดเดียว
4: จบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: และเชื้อรา
4: และเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมคุณพี่เฉลิมพลเพลงนี้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: อยากครับมอบให้แก่คลื่น95ทุกคนเลยครับแล้วก็น้องเมย์ด้วยครับเพราะว่าผมเคยเห็นน้องเมย์ที่วัดอาตะโกนะครับ
3: อ๋อน้องเมย์ที่ชาใช่ไหม
4: ใช่ครับเคยเจอกันเคยถ่ายรูปคู่กันอยู่ครับ
3: โอ้เคยถ่ายรูปคู่กันด้วยนะครับผมอุ้ยขอบพระคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะพี่นะ
4: ครับครับคร
3: ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับนะบทเพลงยังคอยที่ซอยเดิมนะครับจากพี่มนแคนแก่นคูนครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ

0: ยมาก
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมานะครับผมนี่ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับจบไปทั้ง4เพลงยังคอยที่ซอยเดิมนะครับพี่มนแคนรอพ่อรักนะครับน้องวิรดานะครับแล้วก็คืนนี้พี่คอยเจ้าครับพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับเดือนเพ็ญนะฮะจากพี่โจอมรินทร์หรือว่าพี่โจวงพอสนั่นเองนะครับทักทายครับพี่ไตรรัตน์นะครับพี่เรวัตนะฮะบอกว่าตอนนี้ที่น้ำรอบสุราษฎร์ธานีฝนกำลังตกครับเป็นห่วงคนตัดยางฝนราดยางหมดแล้วแน่ๆเลยนะครับเข้าใจนะครับก็ต้องเป็นขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกท่านด้วยนะครับที่ทำงานแล้วก็ที่ทำงานในช่วงฤดูกาลนี้หน้าฝนแบบนี้นะครับพี่ประชิดพี่อารมณ์คุณแม่บุญเรือนพี่สุวรรณีน้องโอมพี่สำรวยบอกว่ารับชมอยู่นะครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับน้องณัฐพงศ์ยังอยู่นะครับพี่สำลีทุกท่านครับที่อยู่เพื่อนๆกันนะตอนนี้วันนี้ผมมีเพลงจอกคิวฮิตมาฝากนะครับเพลงอะไรนะฮะไหนขอดูสิวันนี้เพลงชื่อว่าฉันท้องโอ้ตรงๆเลยนะครับฉันท้องนะของพี่ตะกะแตนชลดานะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์วสุห้าวหาญเรียบเรียงโดยอาจารย์ยินศิลาแรงปะฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปครับมีฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยแก้บนจากน้องก้านตองทุ่งเงินนะครับสวัสดีครับไปถึงคุณพี่หล่อเท่สิราพัฒน์นะฮะอุ้ยทั้งหล่อทั้งเท่เลยนะฮะสุดยอดนะครับพี่หนูวันขอเพลงน้องนันอนันต์ใช่ไหมครับใครคือคนที่ใช่นะครับพี่บุญยกรสวัสดีครับพี่คมคายครับพี่อารมณ์ครับพี่อัญชลีบอกว่าโอไฮโอครับน้องเพชรครับที่ญี่ปุ่นร้อนแล้วตอนนี้นะครับนะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ไตรรัตน์นะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาส่งข้อความกันเข้ามาแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอม

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: จัดป้ายนะครับขอเพียงที่พักใจจากนามินมาเลวันจิมีนานะครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่แม่พุ่มพวงชอบมากนะเพลงนี้จริงๆนะเวลาอยู่บ้านชอบฟังนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณ

เราคุ้มครองครับโทรครับ1158นั่นเองครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามา022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยบทเพลงจากพี่มาช่านะครับจากคนอื่นคนไกลครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับสองเพลงจบไปมีน้ำตาฟ้านะครับของวงไม้เมืองแล้วก็อุ้ยคำนะอุ้ยคำจากคุณลุงจรัญมโนเพชรนะฮะจัดไปทั้งสองเพลงแนวกำเมืองนะฮะทักทายครับชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับยินดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมเวลาเดิมฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังทำงานอยู่ณตอนนี้หรือว่ากำลังเดินทางกลับบ้านหรือไปไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับพี่สุภัทราสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่3นะฮะพี่จุ๊บแจ้งนะครับพี่สุภัทราบอกว่าต่อด้วยเพลงแม่แอดสุนทรีเลยจ้าเสียดายนะถ้ามีเวลาอยากจะต่อกันยาวๆนะครับแล้วก็พี่เทวีคุณพี่บุญเรียนครับพี่อัญชลีโอกุระนะครับพี่เฉลิมพงศ์สวัสดีครับพี่บุญยกรพี่คมคายพี่เอกเกษมนะครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่วาริอะนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลง Hit Story นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสี

0: แดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับนะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินนะครับมีแต่คิดถึงนะครับพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินไตนะ2เพลงเป็นแนวคิดถึงทั้งนั้นทักทายครับไปถึงคุณพี่ระวิภานะครับขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์จากคุณเพชรกฐาวุฒิใช่มั้ยครับคุณแม่พี่บุเรียนสวัสดีครับพี่สิริวิมลบอกว่าพี่พุ่มพวงครับขอเพลงน้ำเสาะทรายมอบให้ทุกคนที่ฟังรายการนะครับพี่เกษมพี่รัตติยาบอกกู๊ดมอร์นิ่งนะครับผมนี่แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ทาง SMS เหมือนกันนะครับ4689400แล้วก็ทางหลังไมค์ที่น้องกวางด้วยนะครับ022481366ครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไป

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA ครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158นะฮะจัดไปทั้ง3เพลงยาวๆนะครับมีขาดเขาเราอยู่จากพี่กุ้งบุษยมาศใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ฉันไม่ใช่นางเอกนะครับจากแม่ตั๊กสิริพรแล้วก็เจ็บนิดเดียวจากคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินน้องสุตารัตน์ก็เพิ่งเข้ามาบอกว่าเจ็บนิดเดียวนะครับเจ็บนิดเดียวเหมือนมีดเสียบนะฮะโอ้อันนี้ไม่น่าจะนิดเดียวนะครับอันนี้น่าจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงเป็นคุณลุงต๋อยคุณลุงต๋อยนะฮะลุงต๋อยสวัสดีครับพี่วรวรรณครับพี่หนูริงครับพี่เยเฮอร์มาแล้วนี่สวัสดีครับผมพี่แหม่มโพไว้นะครับสวัสดีครับบอกว่าคิดถึงน้องเพชรฟังบอลมาหลายคืนนะครับนี่เข้าใจนะครับเชียร์ฟุตบอลใช่ไหมฮะแล้วก็ทักทายครับพี่ประภาวดีบอกว่าที่นาเดิมฝนตกแล้วจ้าพี่ชนาทิพย์นะครับสวัสดีครับพี่เล็กยินดีนะฮะแล้วก็พี่รัตยาครับพี่กฤษมนพี่เกษมแล้วก็ทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567
2: เหนื่อยไหม

0: ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะสองเพลงจบไปท้ายชั่วโมงนะครับมีหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พี่พันธ์วรการนะครับผมเลยจัดไปภูแพ้กรุงเทพนะพี่ตะกตันชลดาแล้วก็พี่ปังนครินทร์สวัสดีน้องปามี่ปุ๋ยปามี่แดนซ์นะครับผมอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะที่มาช่วยงานวันอาทิตย์เต้นสุดเต้นจริงจังอุ้ยนะแบบไม่เหนื่อยเลยนะฮะตลอด 2-3 ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากๆนะน้องปุ๋ยนะน้องปามี่นะฮะแล้วก็ทักสวัสดีไปถึงพี่วันนี้นะครับพี่คมคายสวัสดีครับผมคุณพี่บุเรียนพี่ประสิทธิ์พี่สุวรรณีพี่สามารถพิสมศรีนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม2-5กับผมเป็นพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

5:12 น.อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารที่14แล้วนะคะวันนี้14 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะสวัสดีชาวมอเกษตรนะคะนำโดยพี่ชลลี่ชาวหอวังนำโดยคุณพี่พิษณุนะคะถึงที่ศูนย์อาหารหอวังเรียบร้อยชาวสารคามนะฮะเอาชาวไปเลยแล้วกันเนาะชาวกรุงเทพชาวกรุงเทพก็ฟังเยอะแล้วก็ทุกชาวแล้วกันนะคะทุกจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กไทตันพี่กุ้งทองเจริญดีพี่บุญเรือนวันนี้ขายของเหมือนเดิมนะคะลุงจรูนสวัสดีนะคะพี่หนูคำเพลงทักทายพี่สะอาดพี่สมพรพี่อ้อมเหรอคะจากเชียงรายนะอ้อมหรืออ๋อม

พี่อรุณีสุวรรณประดิษฐ์นะคะพี่วันนีนะคะพี่หนูพินพี่ยงยุทธเพชรคงพี่รัตยาก็มาแล้วนะคะคุณแดงขนมจีนพี่เฉลียวคำพากระปุ่มเริ่มสกุลเหรอคะเออนามสกุลแปลกดีเนาะคำพากระปุ่มแล้วก็ใครอีกที่เข้ามาแล้วทักทายกันเนาะน้องแขกสุทธิรัตน์นะคะพี่กัญญาพี่กัญญาหมาดเสร็จนะคะ แล้วก็พี่เกษมทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านเฟซรอน้องด้งกันคุณเกษมพี่หนูพี่แป้วสีไพนะคะคุณเกษมนี่อยู่ที่ขอพระทองเหมือนกันเนาะขอพระทองอำเภอสะอวดเอาฝนตกอีกแล้วอ่ะเออทุกวันเลยเนาะทำไมตกในสวนยางฝนตกในสวนยางนะไม่ได้ตกในทะเลนะคะแล้วก็พี่เอคุณเออินทิราจากนครสวรรค์ค่ะพี่ตุ๋มกอบแก้วนะคะมาค่ะพี่หนูเล็กพัชราพรนะพี่กระโปโลซิดลิปมาแล้วพี่อารมณ์พี่เสงใช่ไหมพี่เสงพี่ใครเนี่ยมานพพี่หญิงดีกับพี่สนธยาปาเล่นะคะจะออกไปขายหมูปิ้งไส้กรอกไปวันพระนะคะวันนี้อ๋อวันนี้วันพระด้วยเนาะขอขายดีๆนะคะพี่บุญเรือนนะคะดอกไม้พฤษภาฟ้าลิขิตก็มาแล้วเนาะพี่ชนะชนิตราขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะคะใครอีกพี่ชนากรสามสีพี่ประสิทธิ์ชนรบพี่วันนีวงสามัคคีก็มาแล้วนะคะพี่เปื้องปะโคนชัยพี่อิ๋วรักปาอยู่ที่เดินมะปางพิษณุโลกน้องฉุยกันติยาสวัสดีด้วยค่ะพี่มณิษฐ์อยู่ที่พัทลุงจริงๆพัทลุงกับสะอวดไม่ไกลกันเลยแต่พัทลุงบอกตัดยางได้ดีใจด้วยนะคะพี่จิรวรรณค่ะจิรวรรณเนียมส่งพี่ผู้ใหญ่วันพี่ตุ๊กกฤษมนแก้วเรืองพี่มณิษฐ์ทองดีอยู่ที่บางละกำนะคะพี่ป๊อปบอกว่าเป็นตาฮักแท้คนเปิดเพลงนี้โอ้โหเป็นตาฮักแท้ด้วยนะป้าจงเลี้ยงหลานขี้ดื้ออยู่นะคะหลานขี้ดื้อกี่ขวบแล้วเนี่ยดื้ออีกนะคะผ่านมากี่ปีป้าจงก็ยังเลี้ยงหลานขี้ดื้ออยู่นะผมไม่ได้ไปกรุงเทพมา25ปีแล้วค่ะพี่วิชัยบอกโอ้โหพี่ถ้าพี่ไม่ไป25ปีแล้วเนี่ยนะรับรองนะไปปี26นะพี่หลงนะคะบอกก่อนนะและนำให้ไปตรงอันเนี้ยสถานีรถไฟฟ้าสยามนะคะโอ้ยเหมือนญี่ปุ่นแล้วพี่ปัจจุบันเนี้ยไปขึ้นรถตรงนั้นอ่ะไม่ถูกแล้วเหมือนต้องมีล่ามไปด้วยอ่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวนี้นะกรุงเทพอะไรก็มันเรียกว่าเจริญหูเจริญตาไปหมดนะคะแต่ที่ยังเศร้าอยู่ก็คือนี่แหละค่ะเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ลาดพร้าวซอย1นะคะเมื่อคืนวานก็ล่าสุดละกันเนาะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนนะคะเป็น28แล้วใช่ไหมเสียชีวิตเพิ่มอีก1นี่เป็นชายอายุ20ปีค่ะสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะตอนนี้พี่อัญชลีจากญี่ปุ่นด้วยนะคะอากาศร้อนแล้วค่ะ34องศาแล้วโอ้ยังไม่ได้ไปเลยร้อนซะละพี่จำนงชูเมืองนะคะจากห้วยยอดเนาะอ๋อพี่เสงนี่คืออยู่ที่เชียงคานนะคะเสงมีบุญใช่ไหมประมาณนั้นต้องต่อยแก่แล้วนะคะพี่วิชัยบอกเสียชีวิตหลายคนไหมก็เนี่ยค่ะ ล่าสุดตอนตีสองมีความคืบหน้าล่าสุดนั้นทางตำรวจสน.โชคชัยรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตที่ห้อง ICU โรงพยาบาลลาดพร้าวเพิ่มอีกหนึ่งรายทราบชื่อนายสมพงษ์ศรีผ่องอายุ20ปีนะคะคนนี้เป็นผู้ป่วยเคสสีแดงอยู่เมื่อวานที่เราอ่านเนาะอาการก็สาหัสเนาะถ้าเคสสีแดงนะคะก็เพิ่มเป็น1อีก1ก็เป็น29นะไม่ใช่28 29รายแล้วนะคะ

ก็เดี๋ยวจะนำร่างของผู้เสียชีวิตคนล่าสุดส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อนหลังจากนั้นก็จะมอบญาติไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนานะคะก็เป็น29นะคะสำหรับผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะตัวเลขก็เอาวันนี้หลังใหม่น้องกวางนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเมื่อวานนี้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจหลายครอบครัวก็ไปรอรับร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้นะคะหลายครอบครัวที่พิสูจน์อัตลักษณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก็พยายามทำให้เร็วที่สุดนะคะก็น่าจะเกือบหมดแล้วล่ะนะในวันนี้ก็น่าจะครบเมื่อวานนี้หนึ่งคนเป็นที่เศร้าสลดของครอบครัวนะคะเธอเป็นตำรวจหญิงค่ะสิบตำรวจตรีหญิงเปมิกาอ่อนศรีอายุ24ปีค่ะเป็นตำรวจสันติบาลสังกัดกองบังคับการตำรวจสันติบาล3ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครอบครัวบอกว่าไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลเลยเนื่องจากว่าอยู่ในการโศกเศร้าเสียใจจริงๆช็อกมากก็เดี๋ยวจะนำศพไปที่บ้านเกิดอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับครอบครัวนี้นะจะพาไปที่อำเภอเทิงครอบครัวก็จุดธูปในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข็นร่างของตำรวจหญิงนะมาถึงยศกู้ภัยปอติ๊กตึ้งญาติก็เคาะหีบศพบอกว่าเดี๋ยวให้กลับบ้านเนาะแล้วก็ร้องไห้กันออกมาด้วยความเสียใจนี้บอกเข้าใจสถานการณ์ดีก่อนที่จะขึ้นรถกลับไปที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะก็มีเพื่อนตำรวจมารอส่งร่างไร้วิญญาณแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเนื่องจากว่าตำรวจหญิงคนนี้เนี่ยเพิ่งจะประดับยศติดยศนะได้เพียง3วันค่ะยศติดตำรวจตรีเนี่ยไม่ใช่ขออภัย3เดือนเพิ่งติดยศได้3เดือนนะคะก็มาจากไฟด้วยเหตุนี้เพื่อนตำรวจอีกนายหนึ่งก็จากไปพร้อมกันนะคะคือ10ตำรวจตรีสิทธิโชคในเหตุการณ์นี้มีตำรวจเสียชีวิตสองนะคะเนี่ยผู้ชาย1ผู้หญิง1นะคะนี่คือเหตุการณ์ที่หลายคนติดตามกันด้วยความเศร้าใจเนาะสลดทดถูกันไปนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็หลายครอบครัวก็เหมือนกับครอบครัวของตำรวจที่มาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนั่นแหละค่ะรู้สึกว่าเจ้าของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยเสียชีวิตด้วยนะคะเจ้าของร้านเนี่ยเสียชีวิตด้วยนะสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับจากไฟไหม้รุนแรงนะคะก็ตอนนี้ยังมีผู้บาดเจ็บที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล70รายนะคะทางฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตจตุจักรได้มีการสั่งปิดอาคารนี้ไว้ก่อนเป็นเวลา30วันเพื่อความปลอดภัยนะคะก็เมื่อวานนี้นี่ก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงบริเวณตรงข้ามกับร้านที่เกิดเหตุพบว่าตั้งแต่ช่วงเวลา 5:50 น. 23นาฬิกา50นาทีจะเห็นว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเสียงเพลงในร้านยังคงดังออกมานอกร้านซึ่งคนที่อยู่ในบริเวณริมถนนก็จะมีการกอดคอกันโยกย้ายตามเสียงเพลงปกติจากนั้นผ่านไปแค่1นาที23นาฬิกา51นาทีคนฝั่งตรงข้ามเริ่มตกใจลุกหนีแล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้นภายในร้าน

ภาพเนี่ยจะเห็นเปลวไฟสีส้มที่พุ่งออกมาอย่างชัดเจนทำให้นักท่องเที่ยวต่างกันพากันวิ่งหนีกระเจิงออกมาพร้อมกับตะโกนลั่นว่าไฟไหม้ไฟไหม้ผ่านไปประมาณ25วินาทีกลุ่มควันก็ขึ้นมาปกคลุมแทนแสงไฟแล้วคราวนี้ก็เลยทำให้เห็นว่าคนนั้นเริ่มวิ่งออกมา นอกร้านเผื่อบางจังหวะคล้ายกับมีเปลวไฟติดเสื้อของคนที่วิ่งออกมาด้วยอย่างในคลิปนะคะจังหวะที่วินาทีที่35มีไฟติดเสื้อออกมาเลยก่อนที่ผ่านไปสักนาทีครึ่งจะเริ่มมีรถกู้ภัยเข้ามาบริเวณหน้าร้านเป็นคันแรกท่ามกลางความแตกตื่นของประชาชนนับร้อยที่มายืนดูอยู่ฝั่งตรงข้ามหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่และก็ตำรวจก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ก็รายงานตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะสำหรับเมื่อคืนวานนะคะก็เจ้าหน้าที่ชุดกระจนเพลิงกับหน่วยคู่ภัยก็ไม่ช้านะคะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ด้านในได้ทำให้เพลิงสงบลงประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งนะคะสภาพโครงสร้างภายในก็อย่างที่เห็นในภาพข่าวถูกไฟไหม้เผาผลาญจนวอดเสียหายทั้งหมดกลายเป็นเท่าฐานภายในพริบตาก็บอกว่าที่สลดที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบร่างผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไปติดค้างอยู่นะคะในห้องน้ำกับบริเวณทางไปห้องน้ำไปรวมกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะก็คาดการได้ไม่ยากว่าในช่วงที่เกิดไฟไหม้และไฟฟ้าดับเนี่ยนักเที่ยวไม่สามารถมองเห็นทางออกได้มันคงมืดตึ๊ดตื้อเลยล่ะค่ะก็เลยพยายามวิ่งหนีเข้าไปหลบในห้องน้ำจนสำลักควันแล้วก็ถูกไฟคอกเสียชีวิตในที่สุดเนี่ยค่ะก็เมื่อคืนเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุอย่างเร็วเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งของครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในใจกลางเมืองครั้งนี้เนี่ยค่ะก็คุณอนุทินเนี่ยได้คุยกับผู้รอดชีวิตคนหนึ่งนะเป็นนักดนตรีก็อย่างที่เสนอข่าวไปแล้วอะว่าเขาบอกเขาเริ่มตรงข้างหน้าเวทีนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะหลายรายมีสภาพแบบสำลักควันนะคือไม่คือรู้เลยว่าเนี่ยเสียชีวิตเพราะสำลักควันแต่หลังจากนั้นไฟก็จะคลอกนะคะก็เดี๋ยวก็คงจะต้องพูดเหมือนเดิมเมื่อมีเหตุการณ์เนาะถอดบทเรียนอีกแล้วนะสำหรับเหตุการณ์นี้ตอนนี้ก็ทำให้ในหลายๆสถานบันเทิงนะคะหรือว่าร้านอาหารที่เปิดกลางคืนเนี่ยดึกๆนะคะก็ทำยังไงก็ต้องบอกวิธีนะทางไปจุดหนีไฟไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแบบไหนอย่างไรต้องมีทางหนีไฟต้องมีระบบไฟฉุกเฉินนะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับหรืออะไรต้องมีไฟฉุกเฉินลุกพรึบขึ้นมาให้เห็นอันนี้เข้าใจว่ามืดเลยพอไฟดับไฟไหม้ก็คือดับหมดคนก็หาทางออกไม่เจอนะบางทีเข้าไปแล้วมันมืดอ่ะบางทีด้วยความที่แบบกำลังสนุกสุดเหวี่ยงเนาะสถานบันเทิงอ่ะต้องเข้าใจหน่อยนะคะถ้าใครไม่อยากบันเทิงไม่รู้จะมาทำไมก็อยากบันเทิงหาไปผ่อนคลายความตึงเครียดไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกเนี่ยไปครั้งเดียวครั้งแรกก็เจอเหตุการณ์แล้วบางคนก็
อาจจะไปบ่อยอะไรอย่างนี้

เงี้ยอู่จี้มีตังก็ไปอ่ะเนาะก็ไม่ว่ากันนะเรื่องสถานบันเทิงเนี่ยใครก็อยากจะไปก็ไปได้เนาะเนี่ยค่ะแล้วล่าสุดร้านปอกุ้งเผาร้านปอกุ้งเผาเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้นะจะปรับปรุงไม่ใช่ปรับปรุงหรอกเขามีอยู่แล้วนะแต่ว่ามาโชว์มาตรการความปลอดภัยให้ดูว่าเตรียมพร้อมยังไงที่นี่มีทางหนีไฟชัดเจน8ทางโอ้ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินต้องมีอุปกรณ์ถังดับเพลิงพร้อมใช้งานมี46ถังมีตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งเจ้าของร้านบอกนี่ร้านฉันมีสปริงเกอร์นะช่วยดับไฟสปริงเกอร์ช่วยดับไฟเดี๋ยวนึกภาพก่อนหน้าตามันเป็นยังไงสปริงเกอร์ดับไฟอ๋ออันนี้อัตโนมัติเนาะคือเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันก็จะช่วยควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ก็น่าจะลดความเสียหายนะสกัดกั้นการลุกลามแล้วก็ช่วยเขาบอกว่าไอ้ตัวสปริงเกอร์เนี่ยมันช่วยลดควันได้นะตามคอนโดต่างๆเนี่ยก็บอกว่ามันต้องมีไอ้ตัวเนี้ยกฎหมายบังคับอยู่แล้วนะคะสปริงเกอร์เนี่ยกฎหมายจะบังคับให้มีนะคะตึกสูงอ่ะบนฝ้าเพดานให้ดูนะคะมันจะมีตัวสปริงเกอร์นะคะเพื่อเกิดสมมติใครสูบบุหรี่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะจับสัญญาณได้นะคะว่ามีควันอยู่ตรงจุดไหนยังไงสปริงเกอร์ก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะคะนี่ก็ดีนะที่พูดก็คือเป็นตัวอย่างนะสำหรับร้านปอกุ้งเผานะคะประชาสัมพันธ์ให้เขาหน่อยเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยมันมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าไว้อย่างดีนะคะก็จริงๆก็ขออย่าอะไรให้เกิดขึ้นเลยเนาะเราไม่อยากให้มีอะไรแบบนี้นะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของการเยียวยาเนาะในวันนี้ในเรื่องอื่นเนี่ยพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะมาพูดถึงเรื่องการเยียวยาอย่างครอบครัวของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ชื่อนายอภินันท์เพ็งศรีอายุ33ปีเป็นชาวชัยภูมิครอบครัวก็มาติดต่อรับร่างเพื่อนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะคะก็เหมือนครอบครัวที่อำเภอเทิงเมื่อสักครู่นะคะไม่สะดวกยังไม่พร้อมที่จะพูดกับผู้สื่อข่าวอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจแล้วก็ยังไม่สามารถทำใจยอมรับกับการสูญเสียได้นะคะก็บอกว่าอภินันท์เนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวมีแฟนชื่อณภัทรได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เดียวกันถูกไฟลวกเกือบทั้งร่างกายแพทย์ประเมินว่าอาจจะไม่สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติในระยะยาวก็ส่งผลให้ครอบครัวต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากนะคะนี่อ่ะครอบครัวระบุว่าฐานะทางบ้านค่อนข้างยากลำบากอภินันท์ ชาวชัยภูมิคนนี้มีคุณพ่อป่วยจิตเตียงแม่ก็ต้องรับภาระดูแลลูกหลานที่ยังเล็กอีกหลายคนก็เลยบอกว่าขอเถอะขอความช่วยเหลือนะคือที่บอกขอความช่วยเหลือก็คือว่าเรียกร้องให้เป็นหูเป็นตาให้ทุกครอบครัวได้รับความเป็นธรรมเรื่องการเยียวยาอย่างเหมาะสมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ขออะไรมากนะสำหรับบ้านนี้ครอบครัวนี้ที่รับร่างไปอยู่ที่บ้านแจ้งตราดตำบลบางเกียงอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิท่ามกลางความอาลัยของคนใกล้ชิดนะคะคนหนึ่งคนนี้เป็นหนุ่มโรงงานนิคมบางปูนะคะชื่อคุณจรัญเลิกนอกอายุ27ปีค่ะครอบครัวก็พาร่างกลับบ้านไปหลังจากที่ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลนะคะโดยมีคุณอาของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าหลานเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วอาก็เลยมารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่อำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิค่ะผู้ส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดทั้งนั้นนะคะแล้วก็อยู่ไกลๆกัน

ด้วยนะก็แสดงความเสียใจกันอีกสักรอบนึงนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลาดพร้าวนะเพราะว่ามันจะบอกว่าเหตุสุดวิสัยก็ไม่รู้จะบอกได้ยังไงเนาะเนี่ยค่ะจะบอกว่าห้ามไปเที่ยวก็ไม่รู้จะพูดไม่ได้อีกมันก็ห้ามไม่ได้อย่างที่บอกนะขึ้นชื่อว่าสถานบันเทิงทุกคนก็อยากจะไปผ่อนคลายไปเที่ยวอ่ะเรียกบางคนนะเชื่อเถอะว่าไปเป็นครั้งแรกแล้วมันเป็นจังหวะพอดีเนาะมาเจอกับเหตุการณ์นะคะก็ไม่มีใครอยากเจอหรอกนะคะก็ขอให้ทุกครอบครัวได้รับความเป็นธรรมได้รับการเยียวยานะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเจ้าของเขาเสียชีวิตไปด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวก็คงจะต้องมีครอบครัวเนาะมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าจะเยียวยากันแบบไหนอย่างไรนะคะกฎหมายแหละนะต้องใช้กฎหมายเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้มาดูอีกครอบครัวหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายอันนี้ที่ขอนแก่นนะครอบครัวนี้ทางผู้อำนวยการสผป.ขอนแก่นเขต2พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนระดับประถมแห่งหนึ่งในอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นค่ะไปทำไมเคสนี้มีคลิปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์อ้างว่าเป็นภาพครูชายคนหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งในคลิปเนี่ยพบว่าครูชายคนนี้ทำอนาจารขณะสอนเด็กอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนทำแบบไหนเอามือซ้ายจับที่หัวเด็กนักเรียนชายส่วนอีกมือนึงทำการช่วยตัวเองพร้อมระบุในคลิปด้วยว่าทำจนสำเร็จความใคร่เอาอีกแล้วเนี่ยค่ะผู้บริหารหลังรับทราบรายงานก็ลงตรวจสอบก็ไปที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั่นแหละที่ระบุในคลิปว่าเป็นสถานที่ตามที่ปรากฏอยู่ก็สภาพห้องเรียนในปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วทั้งรูปแบบการจัดโต๊ะเรียนสภาพภายในห้องแล้วก็ยังจะมีจุดบางส่วนที่สอดคล้องกับภาพในคลิปเช่นตำแหน่งโต๊ะหมู่บูชาบริเวณด้านหลังห้องด้านหน้าห้องขณะที่ข้อความบริเวณหน้าชั้นเรียนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วครูที่ปรากฏอยู่ในคลิปภาพไม่ได้มาทำงานเอาประจวบเหมาะพอดีเมื่อวานไม่ไปทำงานเหมือนจะรู้นะข้อมูลของครูในโรงเรียนนี้นะคะเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นก่อนปีการศึกษา2569ฮะปีการศึกษา2568ปีที่แล้วเหรอเทอมไหนเนื่องจากว่าขณะนี้ก็มีการปรับปรุงและจัดรูปแบบห้องเรียนใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนกันอ๋อก็คือถ้าเป็นภาคเป็นเทอม2/68ก็คือก่อนเดือนมีนาคมปีนี้แหละถ้าภาค2นะเทอม2นะถ้าเทอม1ก็ปี68ไปเลยแต่ถ้าเป็นเทอม2ก็ก่อนมีนาเนาะทีนี้ยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนและพยานหลักฐานเพิ่มเติมเอาแล้วคลิปมายังไงอ่ะใครถ่ายคลิปวิดีโอที่ว่านี้เด็กนักเรียนถ่ายให้หรอหรือเป็นกล้องวงจรปิดของโรงเรียนก็ไม่น่าจะใช่กล้องโรงเรียนนะเพราะว่าถ้ามีกล้องในโรงเรียนก็คงต้องมีการเยอะกว่านี้ทำไมมีแค่นั้นเนาะเดิมทีโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะเขาบอกว่าอย่างนั้นสอนกันตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6มีเด็กก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะนะเด็ก29คนครู2คนเอายังจะมาทำอะไรแบบนี้อีกนะอีจาครูเนี่ยนะที่นี่ไม่มีผู้อำนวยการนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนเล็กเผลอๆผู้อำนวยการเนี่ยทำงานควบ 2-3 โรงเรียนนะเดี๋ยวนี้โรงเรียนประถมในต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็คือเด็กน้อยเขาก็เลยให้ผู้อำนวยการเนี่ยรักษาการแทนบางคนก็2บางคนก็3แล้วแต่นะก็เลยให้โรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละมารักษาการกันอยู่จากรายงานของรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าช่วงเย็นของวันที่12แม่ของครูผู้ถูกกล่าวหาได้โทรศัพท์มาแจ้งข้อมูลต่อโรงเรียนพร้อมระบุว่าบุตรชายได้ยอมรับแล้วกับแม่ว่าเป็นคนในคลิปและให้แม่เนี่ยประสานแจ้งโรงเรียน
ได้รับแจ้งโรงเรียนก็เชิญประธานและกรรมการประธานศึกษาประชุมเพื่อรายงานเหตุการณ์ทันทีก่อนรายงานเรื่องต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเช้าของเมื่อวานนี้ขณะนี้ทางสพป.ขอนแก่นเขต2มีคำสั่งให้ครูไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่แล้วไปวันนี้แหละ14กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนเด็กนะในระหว่างการสอบสวนแล้วก็เตรียมจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูควบคู่กันไปในการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และความปลอดภัยของนักเรียนอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาให้ความสำคัญเนาะคือสมมติถ้าผลการสอบพบว่าทำผิดตามคลิปจริงเขาก็จะมีการดำเนินการตามระเบียบวินัยแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดนะคะส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่ปรากฏอยู่ในคลิปผู้ปกครองที่อยู่ในคลิปมาร่วมประชุมกับกรรมการด้วยนะคะแล้วให้ข้อมูลว่าไม่ทราบถึงพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาเด็กนะเนื่องจากขณะเกิดเหตุหันหน้าเรียนอยู่หน้าจอตลอดเวลาและไม่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติผู้ปกครองบอกว่าครูผู้ถูกกล่าวหามารับราชการที่โรงเรียนนี้เป็นแหล่งแรกเป็นแห่งแรกเนาะปฏิบัติหน้าที่มา6ปีไม่เคยมีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวพอเกิดเหตุแล้วผู้ปกครองมีความประสงค์เบื้องต้นไม่ต้องการให้ครูรายนี้กลับมาปฏิบัติสอนหน้าที่สอนอีกเขาให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสอบสวนถ้าผลออกมาว่าทำผิดจริงก็เดี๋ยวจะมีโทษวินัยร้ายแรงถึงขั้นปลดออกถึงขั้นไล่ออกเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการด้านจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยนะก็จะมีโทษตั้งแต่ภาคทันพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนเพิกถอนใบอนุญาตก็คือถ้าเพิกถอนแล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นครูได้นะคะคือลักษณะในคลิปเนี่ยก็มีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นการตั้งกล้องบันทึกภาพเองนะประเด็นนี้รวมถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุแล้วข้อเท็จจริงทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดี๋ยวจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดนะคะครูคนนี้เนี่ยสอนเด็กป.6ห้องเดียวเด็กป.6ก็มีอยู่5คนตอนสอนก็ไปนี่แหละทำเด็กคนหนึ่งแล้วจนถึงตอนนี้หน่วยงานต้นสังกัดก็ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อที่จริงก่อนสรุปผลดำเนินการตามกฎหมายตามระเบียบนะคะจริงๆยังไม่มีการแจ้งความอะไรกันนะสำหรับกรณีนี้นะคะยังไม่มีการแจ้งความที่ผ่านมาเนี่ยผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังเรียนอยู่ก็ไม่ได้แจ้งความอะไรกรณีที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะคะเดี๋ยวตำรวจก็บอกว่าถ้าตามคลิปที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ถือว่าความผิดสำเร็จเป็นอาญาแผ่นดินเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วจะเรียกสอบปากคำแจ้งข้อหากับครูตามขั้นตอนเบื้องต้นความผิดที่ปรากฏชัดก็คือเรื่องของอนาจารค่ะในส่วนของความผิดอื่นๆรวมทั้งพรบ.คอมด้วยนะก็จะมีการตอบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนเพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโอ้ดูสิอยู่ดีก็ไม่ว่าดีเนาะครูคนนี้อะไรของครูนะคะมันคืออะไรยังไงทำไมต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยเขาไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะบางทีมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบหรอเนี่ยแหละไอ้สิ่งที่เราไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจต่อนะคะก่อนจะพักนะคะเพลงฮิตกันเนี่ยเตือนสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะมีเตือนสภาพอากาศแล้วกันเพราะว่าวันนี้37จังหวัด เจอฝนถล่มเหนืออีสานตะวันออกนี่หนักเลยนะคะบอกไว้ก่อนนะคะบอกไว้ก่อนโอ้กรุงเทพก็ไม่น้อยกรุงเทพปริมณฑล 160% ของพื้นที่นะคะวันนี้ภาคเหนือ60ของพื้นที่เช่นกันภาคเหนือนี่มีเน้นไปที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะภาคอีสานหนักสุด 70% ค่ะของพื้นที่หนักเลยอยู่ที่หนองคาย

ายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางก็ 60% ของพื้นที่อยู่ที่สุพรรณสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่นะคะจะหนักอยู่ที่นครนายกและปราจีนบุรีแล้วก็จะหนักบางแห่งอยู่ที่จันทบุรีและตราดนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกลดลงมาหน่อย 40% ของพื้นที่ตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงสุราษฎร์ธานีนะคะส่วนฝั่งตะวันตกอันนี้ 60% นะคะของพื้นที่เลยค่ะจะหนักอยู่ที่ระนองกับพังงานะคะแต่ว่าภูเก็ตมีทะเลคลื่นสูงประมาณ2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่ฝนตกคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่คลื่นสูงประมาณ2เมตรแต่ภูเก็ตนี่หนักเลยนะไอ้คลื่นสูงนะแต่ว่าฝนไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เท่ากับพังงาแล้วก็กระบี่นั่นเองนะคะสำหรับฝั่งขอไปพังงากับระนองนะสำหรับฝั่งตะวันตกค่ะไปฟังเพลงฮิตกันสักเพลงนึงเนาะวันนี้ก็ได้ฟังอีกเพลงนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงท้ายของเบรกแรกกันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมืองามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: โอ้โหได้ฟังเพลงฮิตสะกิดข่าวด้วยนะสวัสดีคุณโด่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่

0: นั่งนั่งอยู่น้ำมูกไหลเดี๋ยวไปฟังเพลงก่อนนะคะน้ำมูกไหลเลย
1: โอ้ขออภัยขออภัยหายไปวันครึ่ง
0: กับเปลี่ยนแปลงวันครึ่งไงคะเนี่ยไปเห็นไหมกลับมาตอนแรกสงสัยว่าชามอนจะไปสถานบันเทิงหรือเปล่าลาดพร้าวหรือเปล่านะคะหายจ้อยไปเลยก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายรายงานไปเมื่อช่วงต้นแล้วนะคะน้องดงน่าเศร้ามากเนาะเห็นไปแล้วครอบครัวอย่างที่บอกว่าโอ้โหไม่มีใครอยากให้สูญเสียนะ
1: ใช่พี่นะก็คือเห็นภาพแล้วคือโชคดีอย่างเป็นคนเดินไม่ได้เที่ยวอะไรแบบ
0: ไม่เที่ยว
1: สถานบันเทิงอย่างนี้แล้วอ่ะ
0: โอ้โห
1: เมื่อวันคุยกับพี่คนที่ชอบเที่ยวเนี่ยถามว่ากลัวไหมเขาบอกว่าทุกครั้งแหละที่ไปกลัวแต่ก็ไป
0: แต่ก็พ
1: ยายามดูว่าร้านที่ไปเนี่ยมันมีทางออกตรงไหนแต่เขาก็ยอมรับนะว่าบางทีเนี่ยบางร้านนะฮะถ้าเกิดอะไรจริงออกไม่ทันหรอกเพราะคนเยอะ
0: ทันคนมันเยอะแล้วมันตกใจอ่ะไม่รู้จะวิ่งไปทางไหน
1: ใช่
0: ไม่ทันจริง
1: ยิ่งโหถ้าเป็นร้านที่ดังๆในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาบอกคนเยอะ
0: แปลกมากตรงที่ว่าเลยนะมาทำไมไฟมันลุกเร็วมากเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แบบไม่กี่นาทีจริงๆนะมันปุ๊บเดียวมันไหม้แบบเร็วมากอ่ะ
1: โอ้
0: มันเร็วจริงนะเหตุการณ์เนี้ยเขาบอกว่าแป๊บเดียวหลังจากที่คือนักดนตรีที่เขาให้การก็บอกว่าเนี่ยพอเห็นว่าไฟปุ๊บตรงเนี้ยแป๊บเดียวจริงๆไหม้ทั่วร้านแล้วอ่ะ
1: ไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรที่มันแหมนะ
0: เชื้อไฟอย่างดีเนาะ
1: โอ้หรือเปล่าหรือยังไงคะหรือมันเป็นเรื่องไฟฟ้าแผงไฟฟ้ารัดวงจรที่เขาว่า
0: มันเร็วมากเขาบอกว่าจริงๆนะกู้ภัยหรือว่าดับเพลิงอะไรพวกนี้ก็มาเร็วมากคนนี้ก็มาเร็วแล้วนะแต่ไม่ทันจริง
1: ๆครับครับ
0: เอาไม่ทันเลย
1: ขนาดว่าเขาบอกเมื่อวานเนี่ยมันเริ่มมีคนปล่อยคลิปก่อนเกิดเหตุไม่กี่นาทีมาในช่วงนี้นะเราก็จะเห็นบรรยากาศในร้านว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แน่นถึงขนาดแบบเหมือนคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์นะ
0: ใช่นี่มันเป็นคืนวันอาทิตย์มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกคนแบบ
1: ขนาดว่าคนไม่ค่อยเยอะนะมันก็เยอะแต่มันไม่ได้ระดับแบบว่าเยอะมากอะ
0: ร้อยหนึ่งอะร้อยกว่าประมาณนั้นนะคนที่อยู่ข้างในเนาะ
1: ทางออกมันน้อยไปนะถ้าดูจากผังนะพี่นะหรือฟังจากคนที่ไปอะเขาบอกว่ามันเข้าออกไม่แค่นั่นแหละสองทางนั่นแหละที่ทางนึงก็ไอ้ที่ไฟพุ่งออกมาน่ะ
0: อ
1: ีกทางก็อยู่อีกฝั่งนึงด้านนั้นเองส่วนใครที่อยู่ด้านในเนี่ยโอ้โหมันออกมาไม่ทันหรอครับประตูตรงข้างนอกของน่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ได้แต่นี่แหละไอ้คำว่าถอดบทเรียนเนี่ยนะ
0: ก็
1: รู้ว่าอีกกี่ถอดนะฮะ
0: ทุกเหตุการณ์ก็ถอดตลอดนะถอดก็ไม่รู้จะถอดยังไงแล้วเนาะก็เนี่ยคำนี้ก็ต้องถอดอยู่นี่แหละไม่รู้จะต้องทำยังไงอ่ะก็ต้องถอดอีกว่าแต่ว่าไอ้ข่าวที่บอกว่าเจ้าของเสียชีวิตด้วยเนี่ยอันนี้จริงใช่ไหมลุง
1: ก็เห็นบอกว่าได้ถูกไฟไหม้อยู่นะพี่แต่ว่ายังเหมือนกับยังไม่ยืนยันนะว่าคืออยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นตัวสีแดงอ่ะ
0: โอ้เคสแดงใช่ไหมนี
1: ้เคสแดงครับ
0: สาหัส
1: เห็นบอกว่ามีใช่มีผู้ป่วยตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหมด41คนนะฮะ
0: โ
1: อ้ที่พักรักษาตัวที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
0: ค่ะ
1: ตัวเลขจากกระทรวงสาธารณสุขอัปเดตนะครับเมื่อคืนนี้ฮะรับร่างแล้วรับร่างกับภูมิลำเนาแล้วเนี่ยนะฮะ7ร่างทั้งหมด7ร่างนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็วันนี้เนี่ยน่าจะทั้งหมดเนี่ยอีก21ร่างเนี่ยน่าจะวันนี้สามารถที่จะส่งคืนญาติๆกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้นะครับส
0: ่
1: วนที่ส่งโรงพยาบาลเนี่ย41นะฮะในจำนวน41เนี่ยเป็นผู้ป่วยเคสแดงนะครับทั้งหมดเคสแดงเนี่ยทั้งหมดใน41เนี่ยนะฮะเมื่อวานเห็นตัวเลข20 27

0: ราย40ใน41ใน27รายนะครับเป็นผู้ป่วยสีแดงแล้วก็สีเหลืองเนี่ย14ราย
1: ค่ะ
0: ต้องภาวนาให้27รายที่เป็นสีแดงนี่ขอให้ปลอดภัย
1: ปลอดภัยหลังจากแดงก็เดี๋ยวเป็นเหลืองเป็นเขียวแล้วก็หายเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามีอยู่รายนึงเห็นบอกว่าอาการหนักมากอ่ะที่เป็นที่เป็นตำรวจอ่ะไปข้อคือตอนแรกเนี่ยสำลักควันก่อนหลังจากนั้นก็ไฟข้อ
0: โอ
1: ้ค่ะ
0: เห็นมีตำรวจอีกท่านก็เสียชีวิตนะเพิ่งติดยศได้สาม
1: เดือนนั่นตำรวจหญิง
0: ตำรวจหญ
1: ิงเสียชีวิต
0: ครับผม
1: นะคะ
0: เห็นบอกเมื่อคืนเงียบเลยนะเมื่อวานผู้สื่อข่าวที่จังหวัดเลยส่งมานะครับพี่ด้วยอารมณ์นี้คนผมไม่ยังไม่กล้าไปแล้วนะ
1: โอ้โหนะบรรยากาศแบบนี
0: ้ครับที่จังหวัดเลยนะเขาบอกลูกค้าหายไป 90% เลยนะฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยนะผู้สื่อข่าวไปสอบถามทางร้านดูเลยนะฮะเขาบอกว่าทางร้านเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ปิดเหมือนกันนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยแหละแต่ว่าร้านเขาหลังคาสูงปลอดภัยโอ้วัสดุต่างๆเนี่ยนะฮะสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้อะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างดีมีทางออกอะไรต่างๆนะครับทำเอาไว้เนี่ยนะทั้งหมด4ทางออกคนก็ยังไม่กล้าไปเลย
1: อ
0: ันนี้ในมุมของผู้ประกอบการนะอันนี้ร้านที่เขาเตรียมตัวร้านที่เขาถอดบทเรียนมาแล้วเนี่ยก็มีนะพี่แต่ก็อารมณ์ผู้คนมันยังไม่ได้นะอารมณ์ผู้คนไอ้ภาพไฟพุ่งออกมามันยังติดตาอยู
1: ่ใช่
0: ฝากทางทุกร้านนะทุกร้านต้องหันกลับไปดูร้านตัวเองแล้วอ่ะผู้ประกอบการอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อือ
1: เนาะ
0: ต้องปลอดภัยครับผม
1: ค่ะถ้าไม่ปลอดภัยก็ไม่ควรจะเปิดนะต้องบอกว่าอย่างนั้น
0: ใช่ใช่ใช่
1: ค่ะมาเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะน้องโด้ง
0: ครับผม
2: ขณะนี้เวลา 6 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามาฮ่า

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: เป็นแล้วชั่วโมงที่สองนะคะกับรอทั่วไทยในเช้าวันอังคารวันนี้ค่ะสิบวันนี้สิบสี่แล้วเนาะ
1: วันนี้สิบสี่กรกฎาคมครับพี
0: ่ใช่ค่ะ
1: กลางเดือนกลางเดือนเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนบางคนบอกเมื่อไหร่จะสิ้นเดือน
0: กลางเดือนกลางเดือนแล้วยังไงกลางเดือนเราเป็นกลางเดือนที่เอาจริงแล้วมันก็มีข่าวสลดแล้วก็ประกอบประจวบเหมาะกับทุกครั้งที่มีข่าวเศร้าแบบนี้เนาะก็จะมีนี่แหละอุ้ยหมอดูทำนายแม่นหมอคนนั้นทำนายนี่จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เนาะก็เมื่อวานนี้ก็มีการหยิบยกขึ้นมาว่าที่ทำไมทุกครั้งเหมือนที่คุณสรยุทธเป็นคนโพสอะว่าทำไมต้องมีหมอดูตลอดเนาะ
1: โอ้โหเขาแชร์ครับ
0: ตั้งข้อสังเกตใช่ตั้งข้อสังเกต
1: แต่ไม่ได้คิดเข้าไปฟังเขาพอดีเขาทายว่าจะมีเหตุการณ์นะหรือยังไง
0: ก็จะมีเหตุการณ์อะไรประมาณนี้แหละประมาณนั้นก็มันบังเอิญไหมหรือยังไงก็ไม่รู้นะก็คือนะคะพูดถึงเรื่องคนบันเทิงกับสถานการณ์เมื่อสักครู่นะคะเมื่อกี้เปิดเพลงน้องตั๊กกะแตนชลดาตั๊กกะแตนเนี่ยเขามีมือกีตาร์ชื่อพี่ตุ๋นมือกีตาร์ที่เล่นกับวงตั๊กกะแตนชื่อพี่ตุ๋นนะคะทำงานกันมา15ปีก็เห็นบอกว่าเป็นหนึ่งใน

0: ผู้รอดชีวิตนะคะลุง
1: โอ้แกไปเล่นในผับคืนนั้นด้วยใช่ไหม
0: ใช่แกอยู่ก็ล่าสุดตั๊กกะแตนจะมอบเงินช่วยเหลือไป 100,000 ก่อนเบื้องต้นแล้วก็เขียนข้อความว่ามีอะไรเราซัพพอร์ตกันเสมอสำหรับพี่ตุ๋นมือกีตาร์ของแฟนเครื่องมือทำมาหากินทิ้งไว้ก่อนเอาชีวิตให้รอดอย่างเดียวนี่หรือว่าอย่างนั้นนะขอให้เทวดาปกป้องแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วนะพี่ตุ๋นขวัญเอ่ยขวัญมาก็มีถือว่าโชคดีมากนะคะพี่ตุ๋นชื่อไมตรีพรมรัตน์เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นะคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: คนที่รอดออกมาวิ่งออกมาทันเนี่ยก็คือ
0: ทัน
1: พูดง่ายๆคือยังไม่ถึงคาดด้วงอ่ะ
0: ใช่จริง
1: ผมไม่ถึงคาดจริงนักร้องหญิงที่เสียชีวิตนะฮะฟังแฟนเขาอ่ะแฟนเขาที่อยู่ในวงด้วยนะเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่แบบนักร้องชายเนี่ยกำลังร้องทีนี้นักร้องหญิงก็ลงไปถ่ายรูปกับแขกลงไปคุยเล่นเอนเตอร์เทนกับแขกมันเป็นจังหวะชีวิตของคนนะพี่คือถ้าอยู่บนเวทีเนี่ยเชื่อว่าเขาวิ่งทันเพราะว่าอย่างมือคีย์บอร์ดเนี่ยเขาเป็นคนเห็นกลุ่มควันก่อนเขาก็ตะโกนบอกทุกคนเฮ้ยไฟไหม้หนีเร็วก็พออยู่บนเวทีมันลงมาหลังเวทีมันมีทางออกมันหนีทัน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างเคสนักร้องหญิงเขาลงไปอยู่ข้างล่างเอนเตอร์เทนอยู่ไงก็เลยไม่ทัน
0: มีคลิปด้วยนะตอนที่น้องนักร้องหญิงที่เสียชีวิตร้องเพลงอ่ะเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายก่อนเกิดเหตุเลยน้องโด่งมีคลิปนั้นด้วยนะคะแล้วก็ชุดนั้นเลยชุดที่ใส่เลยค่ะมีคนถ่ายเอาไว้เธอก็ร้องเพลงไปนะคะ
1: ครับ
0: ก็เศร้ามากมีอยู่เมื่อวานนี้นะคะคุณกะทิอ่ะกะทิอินฟูชื่อดังก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองอ่ะรู้จักกับเจ้าของร้านนี้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวนี่นะคะรู้จักเป็นการส่วนตัวยืนยันว่าเจ้าของร้านยังไม่เสียชีวิตตามกระแสข่าวนะคะก็ออกมาจากอาคารได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในร้านแล้วก็บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยยืนยันว่าเจ้าของร้านได้พยายามช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่แล้วนะคะทำเต็มที่แล้วร้านนี้มีกฎห้ามจุดไฟภายในร้านอย่างเคร่งครัดไม่อนุญาตให้จุดเทียนวันเกิดหรือเล่นไฟในทุกกรณีส่วนทางออกของร้านก็บอกว่าไม่ได้เล็กกว่าร้านทั่วไปแต่เมื่อเกิดเหตุฟันจำนวนมากปกคลุมทั่วพื้นที่จนมองไม่เห็นทางออกเธอยืนยันว่า อีกรอบหนึ่งว่าเจ้าของร้านตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ห้อง ICU ส่วนหุ้นส่วนอื่นๆกำลังเดินทางกลับกรุงเทพรายละเอียดนั้นเธอบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้แต่รู้ว่าเจ้าของร้านเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะคะยังมีชีวิตอยู่ส่วนมะตูมมาสักหน่อยหนึ่งนะมะตูมนะคะ
1: ครับ
0: ดีเจมะตูมก็จริงๆเนี่ยมะตูมบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยโพสต์ข้อความแจ้งว่าตัวเองปลอดภัยคือมีข่าวว่ามะตูมอ่ะเป็นเจ้าของร้าน
1: ครับ
0: หรือดีเจมะตูมเนี่ยแหละมะตูมยืนยันว่าตัวเองได้คืนหุ้นส่วนของร้านนี้ไปหลายปีแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงว่าก่อนหน้านั้นเคยเป็นหุ้นส่วนนะคะช่วงแรกนะมีความสนใจทำธุรกิจกลางคืนก็เลยตอบรับร่วมลงทุนที่นี่ไปแม้ว่าขณะนั้นยังไม่ได้มีการคุยเรื่องสัญญาหรือรายละเอียดการลงเงินกันรับหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์และอนุญาตให้นำชื่อตัวเองไปใช้ในการติดต่อหาลูกค้าและขอสปอนเซอร์เครื่องดื่มได้ไม่ได้ดูแลบริหารงานหลังบ้านมีโอกาสเข้าไปร้านนั้นเพียงครั้งเดียวในช่วงก่อสร้างกันอยู่เพื่อถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ขณะนั้นมีการจัดวางโครงสร้างร้านเอาไว้แล้วทั้งประตูทางเข้าทางออกและยังไม่ได้ติดตั้งระบบไฟรวมถึงห้องน้ำห้องครัวและห้องเก็บของหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปที่ร้านนี้อีกสาเหตุที่ตัดสินใจถอนหุ้นตอนนั้นเพราะว่าไปรับงานในต่างประเทศมาแล้วไม่ต้องการทำธุรกิจกลางคืนต่อแล้วจึงขายหุ้นทั้งหมดไปโดยเจ้าของร้านไปหาผู้ร่วมลงทุนรายอื่นเข้ามาแทนในสัดส่วนที่มะตูมเคยถืออยู่ทำให้ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้มีหุ้นส่วนทั้งหมดกี่คนค่ะก็เคลียร์ไป

0: แค่เคยร่วมตั้งแต่ตอนแรกๆใช่ไหมเคยร่วมนะฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นหุ้นส่วนในตอนแรกนั่นเอง
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะก็ที่เกี่ยวข้องกับคนบันเทิงเนาะนี่ครับคุณแจ็คแฟนฉันนี่ก็เขาบอกว่าเป็นคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนโทรตามกู้ภัยเหมือนคนแรกๆเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ก็ไปอยู่ที่ใต้ตึกโหนกระแสด้วยนะครับแจ็คแฟนฉันก็เล่าเหตุการณ์ว่ากำลังขับรถจะกลับบ้านผ่านไปแถวลาดพร้าวพอดีเห็นเหตุเพลิงไหม้นะฮะก็เลยเป็นคนโทรแจ้งนะครับโทรแจ้งดับเพลิงให้มาช่วยในเหตุการณ์แล้วก็ลงไปเหมือนกับเกาะติดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยเหลือนะครับหัวผู้ประสบเหตุอยู่ด้วยนะฮะก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าใครผ่านไปนะเวลานั้นนะเดี๋ยวน้องหยิบมือโทรมือถือขึ้นมาทั้งถ่ายทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่นะเพราะว่ามันเป็นเหตุรุนแรงมากนะครับ
1: ค่ะก็รุนแรงจริงนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เมื่อปีไหนนะที่ระหว่างข่าวชลบุรีเนาะเมาเทนผับเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่เมาเทนบีนั่นก็เมื
1: ่อ
0: ปีหลังโควิดมานะหก
1: ใช่
0: ปีหกห้าหกนี่นะพี่นะ
1: ค่ะที่มีทหารเข้าไปเที่ยวก็หลายคนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่ามันอยู่ในเขต
1: ในพื้นที่
0: ใช่พื้นที่ชลบุรีพอดีเมาเทนบีเนี่ยเกิดปี65นะครับมีผู้เสียชีวิต26พี
1: ่โอ้โห
0: รอบนี้มากกว่าน
1: ะรอบนี้28แล้วนะคะวันนี้
0: ครับ
1: ชอบนี้เยอะ
0: แต่ว่าที่หนักสุดตอนนั้นก็ซานติก้าเนาะปี52แล้วก็มันเป็นคืนเขาดาวนะ
1: โอ้โหตอนนั้นก็เท่าไหร่เกือบ70ใช่มั้ย
0: 60 67ถึงพี่เจ็บ200อ่ะ
1: 67โอ้ซานติก้าผับ67
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะก็นี่แหละ
0: ก็ขอให้คนที่ยังเจ็บอยู่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝากถึงผู้ประกอบการทุกท่านนะครับที่หันมาทำร้านลักษณะแบบนี้นะเมื่อวานเห็นผู้ว่าชาติชาติบอกว่าในเขตจตุจักรนะพี่ยังมีร้านแบบนี้ที่จดทะเบียนเป็นแนวร้านอาหารเนี่ยจดไม่ได้จดเป็นแนวสถานบันเทิงอ่ะ
1: ค
0: ือพอจดเป็นร้านอาหารเนี่ยแล้วมีดนตรีนะครับเหมือนกับคุณก็อาศัยช่องโหว่คือการออกแบบก่อสร้างเนี่ยมันก็ไม่ต้องผ่านมาตรฐานถึงระดับสถานบันเทิง
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผู้ว่าชาติบอก14ร้านนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจเอาพื้นเอาเจ้าหน้าที่ไปลงดูเลยว่าอุปกรณ์การก่อสร้างของคุณที่ใช้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องฝากนิดนึงนะทางร้านเนี่ยบางทีเข้าใจว่ากว่าจะเปิดร้านนึงขึ้นมาเนี่ยอ่ะแน่นอนแหละถ้าจดเป็นสถานบันเทิงเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากนะมันต้องวัสดุที่ใช้อะไรต่างๆนะมันต้องมีหลักเกณฑ์อะไรที่มันเยอะกว่านะครับมันต้องเยอะกว่าแต่ถ้าคุณคิดจะทำเป็นร้านปิดขนาดนี้มีดนตรีมีอะไรอย่างเงี้ยมีเปิดเพลงเปิดแผ่นขนาดนี้มันก็ต้องเข้าเกณฑ์สถานบันเทิงแล้วไหมอ่ะ
1: เออ
0: ันนี้มันไม่ใช่ร้านอาหารแล้วเลย
1: มันต้องมีความปลอดภัยระดับนึง
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวกทม.เขาคงต้องไปได้ดูแหละเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคนที่ไปเนี่ยก็ระดับผู้บังคับบัญชานะอย่างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกต้องไม่มีแบบนี้อีกแล้วที่นี่ต้องเป็นที่สุดท้ายก็เดี๋ยวจะไปไล่บี้ไล่ตรวจเอากฎหมายเข้าไปตรวจดูก็หวังว่าให้ทุกหน่วยเนี่ยจริงจังเนาะให้ทุกหน่วยจริงจังจะได้ไปเที่ยวกันอย่างสบายใจ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเอามา
0: ส่วนคุณแจ็คไรเดอร์นี่เขาเป็นพิธีกรนะครับเป็นพิธีกรนะก็คุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับแจ็คไรเดอร์เนี่ยนะฮะ
1: แจ็คไรเดอร์
0: ใช่เป็นดีเจด้วยนะพี่เป็นแบบพวกดีเจพิธี

0: กรอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเห็นบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะเขาโพสต์คลิปล่าสุดก็คือพาครอบครัวย้ายไปเป็นพลเมืองเยอรมันแบบเต็มขั้น 100% นะ
1: 100% ด้วยหรอ
0: ย้ายไปเลยฮะก็คือ
1: ย้ายยังไง
0: ก็คือ
1: ย้ายไปทำงานหรือย้าย
0: ภรรยา
1: ได้สัญชาติหรืออะไร
0: โอ้ไปอยู่อย่างนู้นก็คงทำเรื่องไปแล้วนะเมื่อก่อนเคยมีช่วงหนึ่งนะที่เขามีการรีวิวกันว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะย้ายต้องทำยังไงหรืออะไรแบบนี้นะช่วงหลังโควิดมาบางคนรู้สึกว่าโอ้โหประเทศไทยน่ากลัวหรืออะไรแบบนี้ก็มีนะนะครับก็คราวนี้เนี่ยนะครับคุณแจ็คไรเดอร์เขาก็ลงคลิปนะครับเผยโมเมนต์พร้อมกับโพสต์บรรยากาศนะครับพาลูกๆเดินอยู่ที่เยอรมันนะฮะเขาก็บอกว่าวันนี้ออกเดินทางพาลูกๆไปเป็นพลเมืองเยอรมันเต็มตัวตื่นเต้นไม่รู้จะเป็นยังไงหาข้อมูลไปแล้วแต่ก็ไม่แน่นอนสักอย่างความพร้อมเป็นศูนย์แต่ความน่ารักของครอบครัวเต็มร้อยครับแล้วก็เป็นภาษาเยอรมันนะเบียงก้าคริสตินชูปเนอร์เริ่มนะครับก็มีเพื่อนๆชาวบันเทิงคนบันเทิงนะครับก็ไปคอมเมนต์นะขอให้โชคดีกันเนี่ยนะฮะ
1: ก็เป็นลูกครึ่งใช่ไหมหรือยังไง
0: คุณแจ็คไรเดอร์ไงพี่ก
1: ็ทำไมถึงสามารถไปอยู่เยอรมันด้วยวีซ่าอะไรวีซ่าทำงานวีซ่าไปตั้งถิ่นฐานถาวรเหรอติดตามครอบครัวน่าจะแต่งงานไหม
0: แต่ภรรยาก็ดูเป็นคนไทยนะพี่
1: คนไทยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวต้องรอเขาอัปเดตประวัติสักนิดหนึ่งนะว่าเผื่อเขาจะมีรีวิวว่าถ้าคนที่อยากไปอย่างนี้บ้างทำยังไงเนาะ
1: ใช่ไหมเป็นพลเมืองเลยนะค่ะว่าต้องไปเป็นพลเมืองเยอรมันเต็มตัวก็
0: ใช่แต่ต้องทำเรื่องอะไรไปเรียบร้อยแล้วล่ะ
1: อ๋อเรากำลังนึกหน้าแจ็คไรเดอร์อยู่คนนี้นี่เองนึกออกละ
0: เป็นพวกพิธีกรคล้ายๆนาเน็กเหมือนกันนะหน้าตาคล้ายๆนาเน็กเหมือนกัน
1: ใช่นะครับก็ดีนะมันเป็นโอกาสนะโดยเฉพาะลูกๆเนาะเด็กๆใช่ไหม
0: ครับเรื่องสวัสดิการเรื่องโรงเรียนเรื่องอะไรต่างๆนะถ้าไปอยู่เมืองนอกเนาะ
1: ภรรยาเขาสวยอ่ะ
0: ครับแล้วภรรยาก็เป็นฝรั่งนะพี่นะดูแล้วอ่ะนะ
1: น่าจะเป็นลูกครึ่งเยอรมันไหมเนอะถ้าจะให้คาดเดานะคะก็เป็นไปได้ก็ดีนะใครแบบว่าช่วยกันวางแผนแนะนำนะในการที่จะไปไปอาศัยอยู่ในประเทศที่เขาเจริญแล้วอะไรอย่างนี้เนาะอย่างน้อยเด็กๆนะคะเรื่องได้เรื่องภาษาเรื่องอะไรอ่ะการเรียนเรื่องอะไรอย่างน
0: ี้
1: เนาะเยอรมันไม่ได้เข้ารอบฟุตบอลโลกใช่ไหมกลับมาบนโลก
0: พิ่งตกไปรอบแปดรอบ32ทีมเลยครับพี่
1: ตกนี
0: ่ตกไวมากปีนี้
1: ฝรั่งเศสอาร์เจนตินาและอังกฤษจำได้แล้ว
0: ใช่
1: สเปนฝรั่งเศสจะสเปนก็เจอฝรั่งเศสใช่ไหมอาร์เจนตินาจะเจอกับอังกฤษนะคะ
0: คืนนี้แหละนัดแรกครับ
1: คืนนี้แล้วนี่
0: คืนนี้แหละ
1: มีฝรั่งเศสคืนนี้แหละ
0: คืนนี้2:00ฝรั่งเศสเจอสเปน
1: เชียร์ใครดีเอาจริงๆแล้วสเปนก็เป็นทีมเต็งมาตั้งนานแล้วเนาะ
0: สเปนในก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขายกให้เป็นเต็งหนึ่งเลยนะ
1: ใช่จำได้ว่าสื่อก็นำเสนอกันว่าเขาเป็นเต็งอ่ะ
0: ใช่สเปนเนี่ยนะฮะเต็งหนึ่งนะแต่ว่าพอแข่งไปแล้วเนี่ยด้วยฟอร์มการเล่นของฝรั่งเศสเนี่ยเขาถูกยกให้ขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแทนนะครับแล้วเต็งสองก็เป็นสเปนกับอังกฤษร่วมกันเขาบอกว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นครั้งแรกนะที่4ทีมในตารางอันดับโลกนะฮะของปีนี้เนี่ยนะฮะอันดับ1 2 3 4เข้ามารอบสุดท้ายแบบนี้4ทีม ไม่มีม้า

0: เออไม่มีอันดับอื่นเข้ามาเป็นครั้งแรกเลยนะ
1: นี่คือเป็นทีมเต็งทั้งหมด
0: โอ้คือเหมือนฟีฟ่าเขาก็วางอันดับไว้แล้วตามสายเนี่ย1 2 3 4คือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะเข้ามาเจอกันรอบรองตรงนี้แหละแล้วทุกปีมันก็จะมีอะไรผิดพลาดมันก็จะมีทีมยงทีมใหญ่อะไรตกกันไปบ้างนะครับโอ้โหแต่ปีนี้เนี่ยนะเขาบอกอันดับโลกเนี่ยนะฮะคือการจัดอันดับโลกเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยอันดับ1ของโลกอยู่นะแล้วก็อันดับ2เนี่ยเป็นสเปนอันดับ3ฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ4เนี่ยอังกฤษ
1: ถึงจะเป็นอังกฤษใช่ไหมเออเนี่ยแล้วขนาดฝรั่งเศสเองกุนซือยังบอกว่าสเปนเหนือกว่าทีมตัวเองอ่ะ
0: อ๋ออาจจะเป็นจิตวิทยานะโยนใส่กันนะว่า
1: เออใช่ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เป็นทางการเลยว่าเออเขายกให้สเปนเหนือกว่า
0: เออก็ถ้าดูตามอันดับโลกเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: อ
0: ือแต่มันก็คะแนนมันก็จะไล่กันนะคะแนนก็จะไล่กันห่างกันแค่อันดับ1 2 3เนี่ยห่างกันแค่3คะแนน3คะแนน3คะแนนครับค่าสัมประสิทธิ์คะแนนนะฮะฝรั่งเศสในอันดับ3ของโลกถ้าดูจากตารางคะแนนตอนนี้ก็ต้องถือว่าสเปนเหนือกว่า
1: เหนือกว่า
0: แต่ฟอร์มการเล่นแล้วแต่มุมมองปีนี้เขาบอกฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีจุดอ่อนเลยพี
1: ่โอ้โห
0: ถ้างั้นฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีจุดอ่อนเลย
1: ทั้งนั้นพี่พิชานซื้อไปสรีบัตรมาไว้ก็เขียนฝรั่งเศสไปเขียนสเปนไปให้หมด
0: เขาเริ่มซื้อกันแล้วใช่ไหม
1: แต่ซื้อแล้ว
0: แต่ถ้าเกิดว่า
1: ซื้อแล้ว
0: แต
1: ่รอทายอยู่
0: นะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะใช้ไปสรีบัตรก็มาร่วมกับเอ็มคอร์ดเรานะพี่นะ
1: ใช่มีเลยบอกเลย
0: กิจกรรมเอ็มคอร์ดของเรานะฮะใช้วิธีการโหวตนี่นะฮะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันคล้ายๆกันพี่คล้ายกับการซื้อประสิทธิบัตรอันนี้ใช้มือถือคลิกเข้าไปเนี่ยเชียร์เอ็มคอร์ดพิมพ์เลยนะเชียร์ CHEER เนี่ยนะเชียร์แล้วก็ดอทเอ็มคอร์ดนะฮะแล้วก็เข้าไปเหมือนกับคุณจะเอากี่โหวตคุณก็ซื้อไปคุณอยากจะโหวตก็อยากจะโหวตฝรั่งเศสอยากจะโหวตสเปนอยากจะโหวตอังกฤษอยากจะโหวตอาร์เจนตินากี่โหวตก็ซื้อโหวตเหมือนเราซื้อไปเสียบัตรเปลี่ยนมาซื้อโหวตแทน
1: เอออย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็คลิกไปชื่อคุณก็จะเข้าไปอยู่ในระบบแล้วถ้าทีมของคุณที่คุณเลือกไว้เป็นแชมป์เตรียมรับรถตู้ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของรางวัล2,600,000 บาทครับพี่ที
1: ่
0: เอ็มคอร์ดเราเตรียมเอาไว้ทั้งหมดนี่ผมไม่เสียดายเลยเราเป็นคือผมเนี่ยอ่านข่าวนะเดินเข้าสตูทุกวันเขาจะเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของฮอนด้าเลยนะเขามาตั้งไว้นะมันตั้งยั่วไว้ให้ผมตลอดเลยผมโอ้โหเออฮอนด้าไฟฟ้านี่มันทำไมสวยจังมันใช้ไฟฟ้าด้วยไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะ
1: แ
0: ต่เขาไม่ให้พนักงานหรือญาติ
1: ไม่ได้
0: เขาบอกถ้าเกิดดวงถึงดวงเราจะดีได้จริงคนก็ต้องคอรหาว่าไอ้จามอน
1: นี่เล่นแน่
0: เออไอ้จามอนมันเล่นถ้าเราถึงเราจะบอกเอ้าก็ดวงเราอ่ะเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาคนจะคอรหาแน่ว่าเรา
1: แน่นอนคือบอกอุ้ยนี่สงสัยเขาต้องล็อกไว้ให้คนของเขานั่นแหละเออ
0: โอ้อดเลย
1: เดี๋ยวเจ้าของก็ยึดข้าไปเลย
0: จะเอามือถือพ่อแม่เอามือถือคุณภรรยาก็ไม่ได้
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: เดี๋ยวเขาสืบพิสูจน์มาแล้วอ้าว
1: ทั้งครอบครัวไม่ได้เลย
0: ครอบครัวไม่ได้แต่คนอื่นคุณผู้ฟังเนี่ยลองดูนะดวงเกิดเป็นของเราขึ้นมานะของรางวัลเยอะมากนะเออเชียร์เอ็มคอร์ดนะลองดูนะฮะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะพี่เผื่อยุคใหม่นะใครที่เกลียดเขียนแต่ก็แล้วแต่บางคนอาจจะยังชอบไปสนียบัตรคลาสสิกก็ไปดูได้
1: แต่นี้ไม่ต้องเขียน
0: รอสักรออีก2วันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้คู่ชิงตอนนั้นแหละมันจะเป็น50-50ละใช่ไหมตอนนี้มัน4ทีมมันยังเยอะอยู่เดี๋ยวรอ2คืนนี้ผ่านไปจะได้รู้ว่าใครชิงใครแล้วค่อยเขียน
1: เออถ้าฟังจากเราอ่านข่าวเมื่อกี้ฝรั่งเศสไปเลย
0: เฮ้ยผมก็ว่าปีนี้เอาจริงนะผมว่าฝรั่งเศส
1: เ
0: พราะมันเก่ง
1: เออ
0: มันเก่ง
1: เนาะก็เก่งแต่ก็ไม่แน่

0: ก็ไม่แน่เ
1: นาะฟุตบอลโลกเขาบอกบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ในรู
0: ใช่ลูกกลมๆนี่แหละก็ไม่แน่อีก
1: ครับผม
0: แล้วแต่นะตามอัธยาศัยต้องบอกว่าตามอัธยาศัยนะคะมันก็สนุกตรงนี้เมื่อวานนี้ก็อ่านไอ้วิเคราะห์พวกเว็บพนันเว็บพนันออนไลน์เนาะ
1: ครับ
0: เขาก็ยกสเปนเหมือนกันนะ
1: ให้สเปนเหนือกว่าใช่ไหมเหรอ
0: เหนือกว่าใช่
1: โอ้
0: พวกวิเคราะห์อ่ะพวกวิเคราะห์ทั้งหลาย
1: อา
0: จจะใช้จิตวิทยาก็ได้นะแบบว่าเหมือนเอามันเขาเป็นเจ้าของเว็บพนันอ่ะเขาอาจจะแบบเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะหรือเปล่าพี่นำอ่ะ
1: เขาไม่ได้ไม่ได้
0: ให้อ่ะ
1: เหมือนหลอกเราใช่ไหมเหมือนล่อเราใช่ไหมล่อเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่เนี่ยก็มีคนก็ไปคอมเมนต์อย่างเงี้ยบอกเฮ้ยอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อมันชี้นำในทางที่ผิด
1: โอ้ใช่
0: เจ้ามือไม่ไม่อยากเสียตังค์มันนึกออก
1: ส่วนทีมชาตินอร์เวย์นะปีนี้ต้องพูดถึงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถือว่าแฟนบอลก็สร้างสีสันนะไอ้ท่าพายเรือเขาอะเห็นไหมพี่ตอนนี้เป็นไวรัลไปทุกแทบจะทุกวงการเลยนะ
0: อ๋อค่ะ
1: ไอ้ท่าแบบที่เหมือนกับตั้งมือขึ้นมาแล้วก็พายเรือแบบวู้แล้วก็แบบทำท่าพายเรือวู้ด้วยนะแฟนบอลก็สร้างสีสันแล้วก็ผลงานของทีมก็มาไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับสร้างประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้นักเตะชุดบอลโลกเนี่ยนะครับเดินทางกลับถึงบ้านเกิดที่ประเทศนอร์เวย์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอ้โหแฟนบอลคือถ้าเป็นบ้านเราต้องบอกมืดฟ้ามัวดินเต็มท้องถนนไปหมดเลยนะครับมารอต้อนรับนักเตะนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นชุดที่ทำผลงานดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาตินอร์เวย์คือทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแฟนบอลเนี่ยไปแน่นตั้งแต่สนามบินที่กรุงออสโลเมืองหลวงจากนั้นเนี่ยนะฮะก็เส้นทางที่มุ่งหน้ามาพระราชวังของเมืองออสโลนะฮะก็มีแฟนบอลเนี่ยนะครับเต็ม2ข้างทางเลยเมืองแน่นเมืองแน่นเขาบอกงานนี้น่าจะมีเป็นแสนคนนะพี่ที่ออกมา
0: ค่ะ
1: โอ้โหเมื่อวานถ้าใครไปอยู่ที่นอร์เวย์พอดีนะโชคดีมากเลยอ่ะนะครับอุณหภูมิตอนนี้นอร์เวย์ก็29องศาร้อนไหมพี่ร้อนไหม29
0: ร้อนอยู่ร้อนตอนนี้ที่ยุโรปอ่ะร้อนเกือบทุกประเทศนะ
1: โอ้นี่นอร์เวย์29เนี่ย
0: นี่นอร์เวย์แล้วก็ถือว่า
1: คือคนยุโรปก็คงจะรู้สึกความรู้สึกคือร้อนมากนะ29เนี่ยนะประเทศเขาประเทศเมืองหนาวอ่ะแล้วต้องมาเบียดกันเป็นแสนคนท่ามกลางอากาศ29องศานี่โอ้โหเขาคงไม่ค่อยคุ้นชินนะแต่ถ้าเป็นบ้านเราก็ปกติปกติก็ได้เห็นภาพนี่แหละนักเตะคือทีมที่ประสบความสำเร็จหน่อยก็แน่นอนนะก็จะมีแฟนบอลไปรอรับนะฮะทีมไหนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็เห็นมาแล้วในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยนะจากที่จองเครื่องบินไว้ให้ก็ยกเลิกแล้วบอกให้นักเตะกลับบ้านกันเองก็มี
0: ทิ้งเลย
1: ทำผลงานไม่น่าประทับใจไม่ปลื้มรัฐบาลไม่ปลื้มอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็มี
0: แล้วเวลาเขาจะเรียกเก็บตัวเนี่ยไม่รู้เรียกกันยากไหมถ้าเป็นอย่างนี้เนาะหรือกลับไปบ้านก็ไม่ต้องคบกันแล้วอย่างเงี้ย
1: เขาก็จะมีในแต่ละเดือนเขาจะมีนะพี่เป็นเหมือนว่าเป็นฟีฟ่าเดย์คือวันของทีมชาตินะครับเขาก็จะมีกำหนดว่าเรียกเข้าแคมป์ได้วันที่เท่าไหร่นักเตะก็ต้องมารายงานตัวปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเดินทางมาแล้วก
0: ็
1: ฟีฟ่าเดย์ในช่วง2สัปดาห์นี้นักเตะก็ต้องอยู่กับทีมชาติเขาก็จะบางอย่างสมมติว่านักเตะเล่นอยู่ในอังกฤษแต่ต้องกลับมาที่บราซิลอย่างนี้นะครับสมาคมฟุตบอลเขาจะส่งเครื่องบินไปรับ

0: ให้นักเตะมารวมกันมาเจอกันที่ลอนดอนนะทุกสโมสรก็มากัน 4-5 คนก็มารวมกันแล้วก็นั่งเครื่องบินมาที่จะอยู่ในสเปนมารวมกันนะแล้วก็รวมกันแล้วก็นั่งเครื่องบินมาจะมีเครื่องบินมาส่งอะไรแบบนี้ครับพี่อีกแค่เพราะอีกแค่3นัดเท่านั้นนะฟุตบอลโลกก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์โลกก็เร็วกันนะพี่จากเดือนที่แล้วเพิ่งเริ่มเตะกันนะวันละ4คู่โอ้โหดูกันเพลินเลยนะฮะบางคนผมไม่ชินเลยอ่ะดูมาเดือนนึงตอนนี้ไม่มีบอลโลกดูแล้วอ่ะจะหมดแล้วอ่ะ
1: แล้วมีอย่างอื่นให้ดู
0: ก็เดี๋ยวก็อีกเดือนนึงก็เปิดฤดูกาลพวกฟุตบอลยุโรปบอลไทยด้วยนะไทยลีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็รอดูรอเชียร์กันไป
1: ใช่ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ

0: เชิญค่ะน้องรุ่งเรามีขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวนะฮะหาแป๊บนึงครับพี
0: ่ค่ะ
1: วันนี้ไม่ได้ลืมนะฮะลืมหน้าที่ของตัวเองเนี่ยฮะโดนตัดเงินเดือนไหมฮะเนี่ย
0: โดนแล้ว2บาทค่ะ
1: โดนแล้วโดนแล้วนะครับไม่ได้เตรียมไว้แล้วลืมนะฮะไม่ได้ทำไม่ได้มาหลายวันนะฮะ
0: ได้ได้เดี๋ยวพี่สีจะประกาศของประกันสังคมนิดนึงก่อนนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม2569นี่ใกล้มาถึงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นยังมาเช็คกันก่อนดีกว่าว่าคุณนั้นมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นมี2กลุ่มหลักนะคะกลุ่มแรกคือผู้ประกันตนได้แก่ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ที่ยังคงส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องถ้าคุณทำงานแล้วก็หักเงินเดือนส่งประกันสังคมอยู่ทุกเดือนนั่นแหละคือคุณอันนี้กลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่2คือนายจ้างค่ะที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมและมีลูกจ้างอยู่ในระบบถ้าคุณอยู่ใน2กลุ่มนี้คุณมีสิทธิ์แน่นอนแต่ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือว่าที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสิทธิ์ไหมก็สามารถโทรสอบถามสายด่วน1506กด9ได้เลยตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าสิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเลือกอนาคตที่ดีกว่าอย่าปล่อยให้ผ่านไปลงทะเบียนวันนี้ก่อนหมดเขตวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะใครมีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็ไปเช็คแล้วก็ลงทะเบียนให้ทันนะคะเข้าไปในแอปได้สะดวกเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็เข้าไปแล้ว SSO Plus ค่ะน้องรุ่งลงทะเบียนเรียบร้อยค่ะ
1: เยี่ยมไปเลยนะครับงวดเข้ามาแล้วเนาะงวดเข้ามาแล้ว
0: ใช่
1: นะครับส่วนบันเทิงและกีฬานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven นะครับ
0: ค่ะ
1: นะเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ
0: ค่ะตอนล่าสุดจ่าพิชิตโดนจับได้แล้วนะคะลุง
1: อ้าว
0: จ่าด็อกเตอร์พิชิตอ่ะแกเคยเป็นทหารแล้วก็มาย้ายมาสอบเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะแล้วก็จบด็อกเตอร์ด้วยคือนี่เป็นการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีการทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ทางกรมเนี่ยเข้าแจ้งความกับกองปราบให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องหรือว่าผู้กระทำความผิดในคดีนี้นะคะปรากฏว่าล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าศาลอาญาอนุมัติหมายจับไป3รายประกอบด้วยที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรมความช่วยเหลือเกษตรศาสตร์ก็คือนายวินอีกคนนึงเป็นน้องสาวของนายวินแล้วก็อีกคนนึงก็คือจ่าพิชิตเนี่ย

0: นะคะดร.พิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางชุดสืบนั้นได้ร่วมกันจับกุมจ่าพิชิตได้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาคนสุดท้ายก่อนหน้านี้สองคนนั้นถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่อุ้ยเขาจะไปลาวนะคะปรากฏว่าสปป.ลาวควบคุมตัวไว้ให้ค่ะน้องรุ่งที่ตม.หนองคายแล้วก็รับตัวข้ามแดนกลับมานะคะสองพี่น้องทั้งนายวินแล้วก็น้องสาวส่วนจ่าพิชิตเนี่ยเพิ่งจับได้เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นผู้ต้องหาคนสุดท้ายในกระบวนการทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเอ็นบอกว่าพอจับได้เจ้าตัวบอกว่าอุ้ยกำลังเดินทางมามอบตัวที่กองปราบอยู่พอดีก็ใช่ค่ะ
1: นะต้องหลายวันไม่ได้มานะ
0: ไม่มาแต่ว่าไปลวกที่ด่านตม.หนองคายอ่ะมันใช่เหรอ
1: กำลังจะมามอบตัวพอดี
0: จะมาพอดีจะมาพอดีแต่ว่าไปรวบตัวได้ที่ด่านหนองคายนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะคุมตัวมาที่กองปราบแล้วเนาะจับแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นคนเดียวกับจ่าพิชิตที่เป็นเจ้าของเพจดังๆนี่ไม่ใช่เนาะ
1: ไม่แน่ใจเลยที่นี
0: ้โอ้ที่ว่าไม่ใช่อันนั้นน่าจะเป็นหมอนะคะเออเพจที่ชื่อจ่าพิชิตอะไรนั่นเนาะ
1: ครับ
0: นี่ก็ไม่คิดว่าไม่น่าใช่แต่คนนี้เก่งจริงเคยเป็นทหารแล้วก็เรียนจบด็อกเตอร์อ่ะก็เลยมาทำงานที่นี่นะคะก็เป็นด็อกเตอร์จริงนะ
1: โอ้
0: ค่ะ
1: โอ
0: ้เนาะ
1: ครับผม
0: แล้วก็วันนี้มีประชุมครม.วันนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่การรื้อเกณฑ์คัดกรองบัตรคนจนค่ะน้องด้วย
1: อ๋อ
0: ก่อนประกาศว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันยังมีกลุ่มตกหล่นอีกประมาณเกือบ6ล้านนะคะ6ล้านคนน่ะนี่แหละเด
1: ี๋
0: ยวเข้าใจว่าวันนี้กระทรวงการคลังจะเอาข้อมูลเข้าไปชงสู่ครม.แล้วก็จะเคาะเกณฑ์กันว่าบัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยคุมตกหล่นค่าล้านกว่าเกือบ6ล้านเนี่ยจะได้ไหมจะยังไงจะปรับเกณฑ์กันแบบไหนอย่างไร
1: ครับ
0: วันนี้ในครม.
1: ก่อนที่จะประกาศรายชื่อออกมาพี่เนาะ
0: ใช่ถูกต้องเดือนนี้แหละเนาะอีกไม่กี่วันเนาะ
1: ครับผมนี่ขอพักฟังเพลงสดสักเพลงนะพี่นะ
0: ได้ค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้

0: 91E ครีม 91E ไทยซะจะได้ไม่ตกรอ
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ้ำบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผาซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: พอลซา
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของวันนี้ค่ะเชิญฉังดง
4: ครับก็ตามความเชื่อคนไทยนะพี่สีที่เขาบอกว่าเวลาเราก่อนที่จะมีงานมงคลหรืองานดีๆมันจะมีมารผจญนะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะบางคนแต่งงานก่อนแต่งงานจะมีเคราะห์บางคนก่อนบวชอย่างเงี้ยก็จะประสบเหตุประสบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออก็ที่ราชบุรีเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะยิ่งตอกย้ำความเชื่อนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบางคนบอกจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างไม่ประมาทนะครับก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ24นะครับเขาเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับญาติเนี่ยเตรียมงานเตรียมจัดพิธีบวชให้นะเจ้าตัวก็อยากจะบวชทดแทนบุญคุณนะเออแต่ไม่ทันได้บวชเนี่ยไม่ทันได้บวชจากที่จะที่บ้านจะจัดงานบวชกันต้องมาจัดงานศพ
3: งานศพ
4: ต้องมาจัดงานศพให้กับเจ้าตัวแทนนะครับก็ครอบครัวเลยบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อแบบหลานมีความตั้งใจนะแต่ตั้งใจจะบวชเพราะฉะนั้นก็ในการจัดงานศพเนี่ยนะฮะเขาจะจัดงานบวชควบคู่กันไปเลยเขาจะขอแห่เอาศพเนี่ยเหมือนกับแห่นาคหน้าไฟนะครับไปในตัวด้วยเลยเออเหมือนกับตามเจตนาของทางผู้เสียชีวิตนะครับว่าเขาอยากจะทดแทนบวชทดแทนบุญคุณเขาก็เลยจะนี่นะฮะจะจัดพิธีบวชกับงานศพในงานเดียวกันไปเลยสิโอ้โหนะฮะชีวิตคนเราต้องไม่ประมาทนะ
3: จริงทุกนาทีมีค่าไม่ประมาทเนาะเออขับรถขับลาก็บอกว่าอะไรรู้ไหมอีก3วันเนี่ยดาวอาทิตย์พลิกไป
4: สามวันที่วันหยุดอาทิตย์หน้าเนี่ยเหรอพี่เหรอ
3: ใช่ยายไปไหนไม่รู้เออจริงนะคือบางคนถ้าไม่เคยเชื่อเรื่องดวงเรื่องโชคชะตาอะไรพวกเนี้ยเอาง่ายๆพอแบบไปสะดุด

0: จะบอกเอาก็หมอดูกันอะไรอย่างนี้นะว่าคนนี้ห้ามออกจากบ้านคนนี้จะมีโชคจะมีเพราะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออบางทีไอ้ความเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะเชื่อไหม
1: เออเออ
0: เออก็แล้วแต่เนี่ยค่ะ
1: เออต้องไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ก็นะจะได้ระวังไว้นะจะได้ระวังกันเอาไว
0: ้นะเอออยู่ที่เราอ่ะต้องระวังเอาไว
1: ้ครับผม
0: เนาะระวังเอาไว้นะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็คือนั่นแหละเราไม่ประมาทเราไม่อะไรก็คือดูดีๆเรื่องของรถเรื่องของอะไรอย่างนี้นะคะมีข่าวเหล่านี้มันสะเทือนใจหนักกว่าเดิม
1: ครับครับ
0: พรุ่งนี้ตีห้าเราส่งคนกลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะคะ
1: ครับไปแล้วครับสวัสดีได้

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 30นาทีสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะคะมาติดตามข่าวสารจากเรา2คนกันต่อและช่วง 7:15 นาทีเจาะลึกอาเซียนวันนี้จะพาไปคุยเรื่องกัมพูชาระดมพลสัญญาณรอบ3หรือเปล่านะคะคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะยังไม่ได้แผ่วลงเท่าไหร่นะคะสำหรับสถานการณ์ชายแดนเนาะทางฝั่งนู้นเขาก็เตรียมไหมที่จะทำอะไรสักอย่างมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาฟังกันต่อในช่วง 7:15 นะคะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
2: ดีเลยครับผมเราจะไปกันตรงไหนก่อนดีไปที่ Facebook ก่อนไหม
1: ได้เลยค่ะ
2: ฮะก็จะเห็นคุณกันธนพักนะครับจากภูเก็ตวันนี้มาทักเราบอก27องศาก็ไปทางเหนือเกือบสุดคุณชวรีจากเชียงใหม่บอกท้องฟ้าแจ่มใส26องศาเช่นกันโอ้ภูเก็ต27เชียงใหม่26นะครับแล้วก็คุณเป้าหมายของชีวิตมาทักเราบอกฟังในรถนะครับคุณอะไรนะนะครับบอกฝ่ายทะเบียนของกรุงเทพไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเหรอคะแต่คงจะเป็นข่าวเรื่องของไฟไหม้ที่ลาดพร้าวนะฮะ
1: มันเป็นภาระของประชาชนหรือเปล่าคะ อันนี้กำลังตั้งคำถามเนาะว่าเวลาจะไปไหนทำอะไรมันเป็นหน้าที่ของคุณแหละที่จะต้องดูเองหรือยังไงฝ่ายบังคับกฎหมายที่ดูแลควบคุมเรื่องความปลอดภัยซึ่งควรจะเป็นแค่พื้นฐานขั้นต้นในการใช้ชีวิต อยู่ในประเทศนี้เนี่ยท่านอย่างไรล่ะท่านปล่อยให้สิ่งเนี้ยมันตั้งอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้แอบนะอยู่ริมถนน
2: ใช่
1: ทุกวัน
2: รถ
1: ค่ะ
2: รถเวลาไปต่อใบอนุญาตกันอะไรกันนี่เขามีพิธีการในการต้องทำต้องอะไรกันบ้างหรือเปล่ายังไงไม่ทราบกันนะครับคุณเดชเดชาคุณศักดิ์รินกอบโพมาสวัสดีเรานะครับแล้วก็คุณอมรีสารนี้ส่งหัวใจแล้วก็คุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์นะครับสวัสดีจากภูเก็ตบอกว่าฝนตกด้วยล่ะแล้วก็คุณสุภศักดิ์นะฮะน้องน้ำหวานเห็นท่านผู้ใดบ้างครับ
1: ค่ะก็เห็นหลายๆท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามานะคะเหมือนกับที่พี่ต้นได้อ่านไปเมื่อสักครู่แหละค่ะส่วนทาง TikTok Live นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามพูดคุยกันเข้ามานะคะมาดูข่าวสารกันเพิ่มเติมค่ะในช่วงนี้ดิฉันมีงานวิจัยที่อ่านแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆนะคะเป็นประเด็นที่เขาพูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะว่าไหวทีนึงเนี่ยส่งผลกระทบนะเกี่ยวกับเรื่องแผ่นเปลือกโลกนะคะและตรงนี้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างไรเรามาดูเรื่องนี้กัน Straits Times พูดถึงงานวิจัยนี้เอาไว้นะคะเป็นงานวิจัยที่นำโดยมหาวิทยาลัยหนานหยางนะของสิงคโปร์ค่ะเขาก็เผยให้เห็นว่าแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ในสุมาตราเนี่ยซึ่งจริงๆก็